0: ไอ้ที่แมนเมดนี่แหละ
1: แต่แมนเมดนี่แหละค่ะที่อาจารย์ก็ปูภาพให้เราเห็นนะนะคะว่าแหมมนุษย์เรานี่จริงๆได้โดยเฉพาะในอาเซียนนี่ตัดไม้ทำลายป่านี่ก็เป็นตัวการสำคัญเลยนะและทำให้อุณหภูมิของโลกเราเนี่ยร้อนขึ้นนะนะคะอาจารย์ค่ะ
0: ก็ร้อนทะลุ40องศาเป็นส่วนใหญ่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ในต่อไปเราคาดการว่าไม่เกิน5ปีข้างหน้า
1: โอ้โหค่ะ
0: เราจะเห็นอุณหภูมิ50องศา
1: 5ปีข้างหน้าก็ไม่ใช่ช้านะแป๊บเดียวก็5ปีนะอาจารย
0: ์ก็แมนเมดนี่แหละครับ
1: แมนเมดนี่แหละฝีมือมนุษย
0: ์ปัจจัยที่เร่งออกมาเพราะว่ายิ่งอากาศร้อนเราก็ยิ่งต้องใช้พลังงานมากขึ้น
1: ใช่ค่ะค่าไฟก็แพงขึ้นนะเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช้แอร์มากขึ้นโอ
0: ้แพงขึ้นยังไงคนก็ต้องจ่าย
1: ค่ะอ
0: ยากอยู่ต่อไปหรือไม่อยากอยู
1: ่ก็ต้องอยากอยู่ต่อไปนะอาจารย์
0: นั่นนะฮะมนุษย์ที่ดิ้นรนอยู่ทุกวันนี้เพื่ออยู่ต่อไปนะ
1: ค่ะ
0: แต่ทีนี้เมื่อดิ้นรนเพื่ออยากอยู่ต่อไปก็ต้องใส่วิธีคิดที่ถูกต้องเข้าไป
1: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์ทำไมเราไม่เดินไปอย่างปกติธรรมดาเราจะไปดิ้นรนเพื่อที่จะฉันอยากจะได้นั่นอยากจะได้ดีฉันอยากจะได้ตึกสูงที่สุดในโลกฉันอยากจะได้สะพานที่มันลอยฟ้าสูงที่สุดอะไรประมาณนั้นคือไอ้สิ่งที่สูงสูงเหล่านี้เนี่ยมันอาจได้ของใหม่มาแต่อย่าลืมนะครับไอ้สิ่งที่สร้างนั้นเนี่ยมันล้วนแล้วแต่มาจากธรรมชาติ
1: อือฮึค่ะ
0: จริงไหม
1: จริงค่ะสิ่งที่ทำก็ล้วนแล้วแต่เอามาจากธรรมชาติแต่แล้วทำเอามาเนี่ยมันถูกต้องหรือมันไม่ถูกต้องหรือมันทำลายนะตรงนี้ต้องคิดให้ดีๆค่ะ
0: นั่นแหละบางตึกยังสร้างไม่เสร็จด้วยซ้ำถล่ม
1: แล้ว
0: นะครับแผ่นดินไหวเป็นธรรมชาตินะครับแต่ไอ้ตึกที่ถล่มไม่ธรรมชาตินะ
1: ใช่ค่ะ
0: จริงไหมครับ
1: จริงค่ะอาจารย
0: ์ลองไปนั่งคิดคำนวณดูเอาแบบคิดแบบเรทมาตรฐานนะครับภัยพิบัติธรรมชาติที่บวกกับแมนเมดเข้าไปในอาเซียนเนี่ยนะครับมันเสียหายโดยเฉลี่ย
1: โอ้ค่ะ
0: มากกว่า900ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี
1: โอ้โหค่ะ
0: คุณวิรัชคิดเลขเร็วไหม
2: โอ้ไม่เร็วครับอาจารย์ยิ่งเลขหลักขนาดนี้ต้องยอมแพ้ครับ
0: งั้นก็ค่อยๆคิดผมมาลองนึกอย่างนี้นะครับ900ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าเราจะสร้างรถไฟสมมตินะรถไฟเพื่อเอามาแก้ไขปัญหาจราจรเอามาแก้ไขโดยไม่ต้องใช้ยานพาหนะส่วนตัวอะไรมากมายที่มันเผาผลาญพลังงานแล้วก็รถไฟฟ้าเชื่อมโยงนะฮะยกตัวอย่างเช่นไอ้ที่เราเรียกว่าแอร์พอร์ตลิงก์จริงๆคำว่าแอร์พอร์ตลิงก์เนี่ยมันต้องแอร์พอร์ตเชื่อมแอร์พอร์ต
1: ค่ะด้วยการทำแอป
0: เขาถึงเรียกว่าแอร์พอร์ตลิงก์หมายความว่าผมอยากจะไปจากดอนเมืองเพื่อไปสุวรรณภูมิ
1: ค่ะ
0: อย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้เรามีห้างสรรพสินค้าลิงก์แล้วแอร์พอร์ตนะ
1: ค่ะ
0: นะอำนวยความสะดวกลงจากเครื่องก็เข้าห้างได้เลย
1: ค่ะ
0: แต่ทีนี้พอเราจะเชื่อมอะไรนะแอร์พอร์ตลิงก์จริงๆเนี่ยก็มีปัญหาใครจะออกตังค์โอ้วิธีคิดของเราเนี่ยมันก็แปลกดี
1: คิด
0: ได้แต่ไม่ทำยากแต่พอมีปัญหาเธอรับไปนะครับคุยกันมาเนี่ยนะฮะทำไมแอร์พอร์ตลิงก์เรามันไม่คืบหน้าก็เพราะว่าทุกคนยืนอยู่บนผลประโยชน์ที่ตัวเองอยากจะได้ นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ไม่มีใครที่ยืนอยู่บนผลประโยชน์ส่วนรวมตอนนี้ฉันยอมควักส่วนนี้นะเรามาแชร์กันเนาะใส่ตรงนั้นใส่ตรงนี้แต่นี่คือผักผ่านละอยากได้อย่างเดียวผลกำไรฉันต้องได้อะไรนี่นะครับ
1: ค่ะ
0: หรือถ้านึกไม่ออกดูทางด่วนก็ได้นะทางด่วนนะหมดอายุแล้วฟ้องกันเพื่อที่จะได้ต่อเกี่ยวอยากกินฟรีไปนานๆนะครับเห็นไหมฮะแทนที่เราจะได้อะไรที่มันเชื่อมโยงกันอย่างสะดวกสบายนะครับคนใช้ทางด่วนแล้วหรือแม้กระทั่งมีรถไฟเชื่อมโยงตรงนั้นตรงนี้แล้วไปถึงเกือบจะถึงบ้านฉันก็ยังต้องขับรถยนต์ส่วนตัวมาจอดแล้วจอดนะครับแล้วไอ้รถไฟฟ้ามันก็ไม่เชื่อมกันอีกนะครับหรือเชื่อมสะพานให้ผมเคยทดลองอยู่วันหนึ่งก็ในวัยที่60อยากจะทดลองว่าตัวเองยังเดินไหวขนาดไหน
1: ตัวเองค่ะยังแข็งแรงอยู่
0: นั่นแหละก็ไปออกรายการที่อสมทนั่นแหละ
2: คร
0: ับ นะฮะก็เลยทดลองดูเพื่อจะกลับมาที่ปากเกร็ดก็ไป MRT
1: อ๋อนั่งรถไฟเดิน MRT ค่ะ
0: เป็นท่านพระรามเก้า
1: ฮะ
0: MRT ไปลงที่กรุงเทพอภิวัตนะฮะกรุงเทพอภิวัตรู้จักไหม
1: ตรงแถวบางซื
2: ่
1: อ
2: คร
0: ับ อยู่สถานีบางซื่อนั่นแหละนะฮะแล้วก็ต่ออุลตร้าแมนเห็นขบวนอุลตร้าแมนไหมที่มันสีแดงๆ20 บาทตลอดสาย
2: ครับ
0: เรียกขบวนอุลตร้าแมนนะฮะแล้วก็พอลงอุลตร้าแมนนะครับเพื่อมาต่อนมเย็นเห็นสายนมเย็นไหม
1: นมเห็นแต่ว่าตอน
2: รถแดงใช่ไหมครับอาจารย
0: ์นมเย็นเอาสีเขาเหมือนสีชมพูอ่อน
1: อ่อนอ่อนอ่อนนมเย็นนี่เห็นทำไมมีแต่อะไรนะอะไรสีเหลืองๆเขาเรียกอะไรนะไอของจีนนะอะไรนะไออะไรมันมีสีเหลือง
2: ไม่ออกครับอาจารย์ครับ
0: จะเอาไปมาต่อสามต่อเนี่ยนะครับคำนวณดูแล้วก็มาลงที่ใกล้บ้านที่สุดนะก็มาสิ้นสุดที่แท็กซี่เหมือนเดิม
1: เพราะมันไม่มีรถผ่านใช่ไหมไม่มีไอ้พวก MRT ผ่านหน้าบ้านอาจารย์อาจารย์อยู่ในซอยนี่ใช่ป่ะ
0: เอาหน้าบ้านใครไม่อยู่ในซอย
1: ก็จริงอ่านไม่ได้แต่มันก็เดินได้อย่างดิฉันต้องใช้บริการ MRT ทุกวันเลยแล้วก็เดินจากพระรามเก้าเนี่ยเข้ามาในบ้านใช่ค่ะ
0: แล้วจะเดินเข้าบ้านอีก4 กิโลเมตรเดินไหมครับ
1: ถ้า4 กิโลเมตรเหรอคะ
0: สี
1: ่อ๋อไม่เดินถ้า4 กิโลเมตรเราก็หาสิหาช่องทางที่มันจะมีคอนเน็กชันไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็มีอะไรด้วยนะครับ
1: นั่งจากมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมอาจารย์
0: ที่ไล่เรียงนี้ให้ฟังนะครับผมเปรียบผมบวกแล้วเนี่ยผมว่าไอ้จากเอ็มอาร์เดินลงเอ็มอาร์ทีก็ตีซะว่า2 กิโลเมตรไอ้ก็สมัสก์ใช่ไหมคุณวีรัตลองเดินดูนะจะได้มีกำลังเลี้ยงลูกนะฮะ
1: มันมีอย่างนี้ถ้าอาจารย์นั่ง MRT มันก็มีที่ศูนย์วัฒนธรรมเดินตัดเข้ามาหรือไม่ก็ลงพระรามเก้าก็เดินตัดเข้ามาตรงเซ็นเตอร์พระรามเก้าไม่ถึงอ่ะไม่ถึง1 กิโลเมตรอย่างมากก็แค่10 นาทีนะอาจารย
0: ์อ๋อเอาเป็นว่าผมต้องไปเซ็นเตอร์ก่อน
1: ลงพระรามเก้านั่นแหละแล้วเดินขึ้นมา
0: ก็ต้องเดินลงไปใช่ไหมครับใน MRT
1: MRT
0: ฮะพอไปถึงบางซื่อก็ต้องเดินไปขึ้นอุลตร้าแมนใช่ไหมครับพอลงอุลตร้าแมนก็ต้องเดินไปขึ้นนมข้นนมเย็น
1: นมเย็นนมเย็น
0: ขึ้นนมเย็นเดินลงจากนมเย็นต่อแท็กซี่กลับบ้านคำนวณดูแล้วแพงกว่า
1: อาจารย์ใช้เวลาเท่าไหร่คะเนี่ยจากอสมทไปบ้านอาจารย์นะฮะ
0: ไม่ได้สนใจเวลาครับสนใจมันเดินรวมกันแล้วเนี่ยเกิน5 กิโลแน่นอน
1: เออค่ะ
0: พอลงนมเย็นแล้วเนี่ยยังจะมาเดินอีก4 กิโลเนี่ยโอ้ผมบวกเลยนะเป็น10 กิโล
1: มันไม่ไหวแน่
0: มันโคตรละสะดวก
1: เอ็นอัพด้วยการเรียกแท็กซี่อาจารย์ค่ะ
0: เราไปเบรก
1: เราก็พักสักครู่แต่เมื่อกี้ขอนิดนึงว่าเมื่อกี้ว่าที่มันเป็นสีเหลืองๆก็คือนึกออกแล้วแหละก็คืออะไรนะน้ำที่แก้ขวยเขาเรียกแก้ขวยอันนี้นมใช่ไหมอันนี้สายแก้ขวยอ่ะเอาละเราจะพักกันสักครู่นะคะ
3: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mport News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN อยู่กับท่านการทรงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัตศรีพงษ์ดิฉันวิรณวรรุษแล้วก็คุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามาอยู่เรื่อยๆเลยและตั้งแต่เราเริ่มรายการขอบคุณมากๆนะคะค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์พูดแล้วก็สะท้อนใจเหมือนกันนะคะเรื่องนี้ใหญ่ภัยพิบัตินี่แต่มันไม่ธรรมชาติเนี่ยนะฝีมือมนุษย์เนี่ย
0: เขาเรียกว่ามันไม่บูรณาการ
1: เออนะค่ะ
0: แต่เราพูดคำว่าบูรณาการมาเป็นชาติ
1: โอ้พูดมาเยอะเลยอะไรต้องบูรณาการนะแต่มันก็ไม่เห็นบูรณาการสักทีเลยนะอาจารย์ค่ะ
0: นั่นแหละครับก็รักษากันไว้นะ
1: ค่ะ
0: ไอ้มาก็พูดเหมือนกันแต่ไม่ทำนะฮะไม่ต้องดูใจ
1: ไม่ถึงอะไรแม่จ้า no action talk only นาโต้ค่ะ
0: หรือเอาอย่างนี้ก็ได้เคยถ้าใครไปนั่งขึ้นเครื่องที่ดอนเมือง
1: ค่ะ
0: ครับขึ้นเครื่องที่ดอนเมืองไอ้อาคารแรกมันก็จะเป็นระหว่างประเทศ
1: ค่ะ
0: เทอร์มินอลที่2ก็จะเป็นภายในประเทศนะครับแล้วส่วนไอ้ที่อาคารภายในประเทศตั้งแต่ดึกดำบรรพ์นะฮะมันจะอยู่ไกลมากนึกออกไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สมัยก่อนมันไม่มีเทอร์มินอลที่2ใช่ไหมล่ะมันจะเทอร์มินอล1แล้วก็ไอ้ภายในประเทศมันที่อยู่ห่างไกลกันมากนะฮะแล้วทีนี้เวลาคนเขาจะไปขึ้นเครื่องเขาต้องเพื่อความสะดวกบางทีเรียกแท็กซี่เนี่ยมันไม่มาหรือมันออกเช้าไปแท็กซี่มันก็ยังไม่ตื่นอะไรเงี้ยนะ
1: เห็นภาพเลยค่ะ
0: ครับบ้านไกลปืนเที่ยงอะไรสารพัดเนี่ยก็ต้องขับรถไปจอดที่สนามบิน
2: โอ้ครับครับ
0: แล้วก็ผู้บริหารเรามีบูรณาการมากนะครับก็คือเทอร์มินอลใต้ดินเทอร์มินอล1เดิมเนี่ยจริงๆมันมีที่จอดแต่ไม่รู้ท่านให้จอดหรือเปล่ามันไม่มีทางลงเหมือนเดิม
1: คร
0: ับแล้วท่านก็เอาไปอั้นให้เลี้ยวลงอีกตรงสุดเทอร์มินอลที่1ที่เชื่อมกับเทอร์มินอลที่2นะครับไอประตูนี้ก็ปิดตลอดเวลาเช่นเดียวกันบอกเต็มเสม
1: อ
0: เต็มตลอดเวลานะครับแล้วก็จนจะไปต้องไปเลี้ยวขึ้นเทอร์มินอลที่2เอาก็เต็มอีกนะครับแสดงว่าท่านผู้บริหารมีรถหลายคันมากนะครับจอดตลอดเวลานะ ผมเลยต้องขับไปไกลถึงขนาดไอ้อาคารผู้โดยสารภายในประเทศดั้งเดิ
1: ม
0: นึกออกใช่ไหม
1: แล้วก
0: ็นั่นครับเราก็ไปจอดรถที่นั่นนะครับแล้วก็การบูรณาการก็ดีมากนะฮะท่านเป็นห่วงเราอยากให้เราเดินออกกำลัง จอดรถก็ไกลนะครับในขณะเดียวกันท่านหวังดีนะถ้าไม่อยากตกเครื่องท่านต้องวิ่งนะครับ ลากกระเป๋าร้อนก็ร้อนนะครับแล้วก็ทางเชื่อมทางเชื่อมที่ให้ท่านเดินเนี่ยบันไดเลื่อนก็ไม่มีนะครับรถองรถไฟอะไรก็ไม่มีให้ ท่านหวังดีอยากให้เราแข็งแรงนะตอนแรกกระเป๋าหนักๆนะโอ้ยอีก10นาทีมันต้องเช็คอินแล้วใช่ไหมนะครับโอ้ยวิ่งมาเจ้าๆๆนะครับโอ้กว่าจะมาเช็คอินได้เนี่ยเนี่ยเหยื่อโชคไม่ต้องอาบน้ำนะฮะเหยื่อโชคตัวไม่ต้องระยะทางลองนึกดูนะฮะผมว่าเกินกว่า1กิโลเมตร
1: อาจารย์รู้ไหมอย่างนี้ฉันน่าจะตัดปัญหาเลยฉันนั่งแท็กซี่ส่งตรงนั้นเลยตรงประตูเกตเลย
0: ก็ด้วยการบูรณาการของท่านอีกนั่นแหละครับก็เพราะว่าท่านให้ถ้าสมมติว่ามันผมไปจัดฝั่งหลักสี่นะครับมันก็จะไปขอขวดกันที่สะพานเชื่อมสนามบินนะครับทั้งที่มันมีทางขึ้นไอ้ตรงคลังสินค้าด้วยนะแต่ท่านเอาไปบีบใส่ตรงนู้นหมดเลยนะครับทั้งระหว่างประเทศและในประเทศท่านอยากให้เขารักกันนะฮะอยู่เนียนกันแล้วไปจูบกันอยู่ตรงนั้นนะครับก็ทยอยขึ้นครับติดอยู่ตรงนั้น
1: ติดกันอีกโอ้
0: เป็นครึ่งชั่วโมงได้นะครับ
1: โอ้
0: ท่านผู้บริหารท่านเก่งการสามัคคีจริงๆนะครับผมอยากเป็นรัฐมนตรีคมนาคมมากตอนนี
1: ้
0: นะผมจะเลื่อนชั้นให้ท่านไปอยู่42
1: ค่ะอาจารย์
0: เลือกจากใน42คุณวิไล
2: เพราะอะไรครับอาจารย์อันนี้ขออนุญาตจริงๆไม่รู้จักครับ
0: ข้าราชการสูงสุดคือ41
2: อ๋อผมได้ยิน42อ๋อ42ครับ
0: ให้ท่านไป42นะ
1: ครับ42
0: สูงกว่านั่นอีกนะครับ
1: ตำแหน่งปลัดเนี่ยฮะก็41ค่ะสูงสุดที่ไม่ใช่ตำแหน่งการเมืองนะฮะค่ะ
0: นั่นแหละครับจริงๆมันต้องบูรณาการแบบนี้นะครับไม่ใช่แก้ไปแบบช่างเถอะนะฮะทำอย่างนั้นไม่ได้ครับ
1: หรือว่ารูปหน้าแปะจมูกอะไรอย่าง
0: นี้เรากลับมาที่900,000,000,000
1: 900,000,000,000คูณคูณไปแล้วเนี่ยก็มานั่งคูณนะรู้สึกว่าถ้าคูณไม่ถ้าตัวเลขถูกต้องเนี่ยนะอาจารย์คะโอ้โห85,000,000,000เหรอคะมากกว่านั้นมั้งใช่ไหม
2: โอ้ต้องมาก
1: มากกว่านั้น
2: กว่าครับ
0: ก็อย่าพยายามก็ได้นะ เดี๋ยวจะไปอ่านเลข20,000ฮะ20,000,000,308,000,000 อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
2: อันยากครับ
0: แต่เอาเป็นว่าผมทำให้เห็นโลกประทับ
1: เพิ่มคิดเลขคิดจะได้
0: คิดแล้วไม่ต้องคิดแล้วครับ
2: มันคิดออกอาจารย์แต่ว่าตอนจะอ่านเนี่ยยากแล้วครับ
1: ตัวแรกมันเยอะมากจะอ่าน
0: ครับผมทำให้มันไม่เยอะก็ได้เอาอย่างนี้นะครับถ้า900,000,000ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยถ้าเราสร้างรถไฟความเร็วสูงพลังงานสะอาดนะฮะทางคู
1: ่
0: ไม่ใช่ทางเดียวนะครับ
2: ครับ
0: ทางคู่ด้วยระยะทางต่อเส้นทางเนี่ยตีซะว่าตัวเลข 1,500 กิโลเมตรนะนะในความยาวของรถไฟทางคู่นะครับไม่ใช่ทางเดียวก็คือสวนกันได้ไม่ต้องคอยสับหลีกกันนะครับเราจะได้อยู่ถึง15ขบวน
1: ค่ะ
0: 15ขบวนในระยะทาง 1,500 กิโลเมตรลองนึกดูถ้านึกไม่ออกก็จากฮานอยถึงโฮจิมิน
2: ห์คร
0: ับ ไกลไหมฮานอยถึงโฮจิมินห
1: ์ก็น่าจะไกล
2: ก็ไกลอยู่นะครับ
0: 1,500กิโลเมตรนะครับ1,500กิโลเมตรสร้างแบบนี้ได้15โครงการในเงิน900,000,000ดอลลาร์สหรัฐนั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หรือถ้าไม่อยากได้รถไฟแต่อยากได้ลูกหลานที่เก่งชาญฉลาดนะครับสร้างลูกหลานอาเซียนให้เป็นหมอเป็นแพทย์เป็นพยาบาลนะครับเป็นวิศวกรเป็นเทคนิคเชียนเป็นโปรแกรมเมอร์เป็นคนออกคิดค้นนวัตกรรมอะไรต่างๆนานาเป็นสถาปนิกอะไรพวกนี้นะครับผมลองตั้งมาตรฐานว่ากว่าที่กว่าพวกเขาจะเรียนจบนะฮะมันก็จะใช้เงินตลอดการเรียนเนี่ยประมาณ15,000ดอลลาร์สหรัฐต่อคนหมายถึงเรียนจนจบนะครับ ถ้าเราแปลงร่างไอ้ตัวนี้เป็นทุนการศึกษาเราจะได้ลูกหลานที่เก่งกล้าสามารถโดยเขาได้ทุนการศึกษานี้ปีละไม่ใช่900,000ล้านเนี่ยสร้างคนได้ถึง60 ล้านคน
1: ค่ะ
0: เห็นภาพไหม
1: เห็นภาพค่ะว่า
0: 60 ล้านคนในขณะที่อาเซียนมีประชากรนะครับอยู่ประมาณ670 ล้านมันก็คือเกือบ 10% ของประชากรแล้วนะครับยิ่งถ้าพวกเขาเป็นหมอนะไม่ต้องมานั่งคำนวณให้ยากเลยครับว่าสัดส่วนประชากรต่อหมอ1 คนคือเท่าไหร่อะไรพวกนี้นะครับนะเอาไปสร้างอะไรที่มันรักษาคนนะครับแต่ทุกวันนี้เราสร้างไอ้ที่มันทำหลายคน มันต่างกันอยู่นะ
1: ค่ะ
0: นะแล้วถ้าเราคิดอย่างนี้นะครับมันก็ต้องอยู่ที่ระบบความคิดของผู้บริหาร
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับของนักการเมืองผู้เสียสละเพื่อประชาชนทั้งหลายนี่แหละนะครับแย่งกันเข้าไปแล้วก็เสียสละมากจนแย่งกันเข้าไปแค่นั้นไม่พอนะฮะอยากจะไปเสียสละก็เลือกผมนะเอาตังไป เอาไปกินขนม กินขนมกันคนละ2 คันนั่นแหละครับพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะฮะเห็นผลเลยครับก็คือว่าทุกโครงการที่ออกมานอกจากจะไม่เป็นไปตามประสิทธิภาพที่ต้องการมันยังด้อยกว่าประสิทธิภาพที่ต้องการสาเหตุเพราะอะไรนะครับก็วิธีคิดทำมาหากินของคนที่เสียสละนี่แหละที่เข้าไปเสียสละมากเพราะว่าไม่อยากให้ประชาชนมีตังค์เยอะนะฮะมันหนักกระเป๋าเอามาฉันเสียสละเอามาใส่กระเป๋าฉันคอน มันก็เลยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เห็นไหมครับ พอเราทำอะไรเสร็จแล้วปุ๊บมันมักจะมีปัญหาเกิดขึ้นติดตามมาเสม
1: อ
0: นะฮะโอเคที่ผมสะท้อนใจมากไม่ใช่อะไรหรอกฮะก็คือขนาดหน่วยงานที่ต้องไปตรวจการใช้งบประมาณเนี่ยก็ตึกถล่มเสียอีก
1: โอ้อันนี้พูดกันเยอะเลยฮะแล้วก็ตึกเดียวด้วยนะที่ถล่มนะค่ะ
0: แล้วเราจะเชื่อให้ใครไปตรวจไห
1: ม
0: นี่
1: แหละ
0: นี่แหละครับนี่คือสาเหตุหนึ่งนะครับที่ว่าทำไมคนไทยไม่เชื่อมั่นเราเคยคุยกันเรื่องพลังงานนิวเคลียร์แล้ว
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ประเทศไทยมีคณะกรรมการหรือว่าหน่วยงานที่ดูแลเรื่องพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
1: เรามีพลังงานปรมาณูเพื่อสันติค่ะสำนักงาน
0: ตั้งแต่ปี2497ครับ
1: ค่ะ
2: โอ้โห
1: โอ้นี่ก็จะเกือบ70 ปีไหมอาจารย์เนาะ
0: เกินสิครับ
1: อ๋อเกินแล้วอ๋อ9
0: ปีนี้69บวก7ก็ต้องเป็น70 ปี 76
1: อ๋อ1
0: ปีครับ
1: อาจารย์บอก1
0: ก็2497ครับ
1: 2497
0: ก็
1: 2497ก็
0: ประมาณ
1: 72ปีค
0: ่
1: ะ
0: ก็ประมาณ6 รอบพอดีครับ6 รอบแต่เรายังไม่เห็นพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทยนะฮะเพราะว่าด้วยสายตาที่ไม่ได้ใส่แว่นก็เลยมองสั้นนะไม่ได้มองยาวแล้วก็ประสิทธิภาพนะฮะมนุษย์ของเราเนี่ยเป็นมนุษย์ที่เออร์เลอร์มาก ก็เลยฝากอะไรไว้ไม่ได้ถ้านึกไม่ออกว่าอาการเออร์เลอร์มากๆเนี่ยมันเป็นยังไงเอาพระราม2เป็นตัวตั้ง
1: ค่ะอาจารย์เห็นชัดเลย
0: บางทีผมมานั่งฟังนะก็คือคนที่เขาใช้ชีวิตโดยใช้เส้นทางนี้นะครับเขาอธิบายแบบนี้ขึ้นข้างบนก็กลัวมันถล่มอยู่ข้างล่างก็กลัวมันถล่ม
1: ลงมาทับ
0: นะแต่วิ่งขอบก็มีแต่รถบรรทุกเต็มไปหมดแล้วจะต้องไปวิ่งตรงไหน
1: เห็นภาพอีกอ่ะเอออาจารย
0: ์ก็เลยเลี่ยงพระราม2อ้อมไปพุทธมณฑล
1: นะ
0: มัน
1: แทนที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกกับทำให้ประชาชนนี่ต้องใช้เวลานานขึ้นด้วยใช้ความพยายามมากขึ้น
0: ใครดูแลถนนพระราม2
1: กระทรวงคมนาคมอ่ะฮะอาจารย
0: ์นั่นแหละครับลองถามปลัดนะฮะท่านเกษียณมากี่คนแล้วนะฮะเปลี่ยนรัฐมนตรีมากี่ท่านแล้วแล้วพอมันถล่มก็ออกมาแถลงเหมือนกันเหมือนเดิมใช่ไหมครับนะครับแถลงได้2วันอ้าวคันหักไปไหมมันคืออะไรใช่ไหมครับผู้ถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเขาลาออก
1: แล้วอีกค่ะ
0: นะครับลาออกแล้วลาออกอีกนะครับประเทศไทยเนี่ยไม่ครับโยนอย่างเดียวนะครับ
1: อาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงก็คือไอ้นี่แหละค่ะอาจารย์ดูแล้วเรื่องของการตอดเล็กตอดน้อยคอร์รัปชันอีกอ่ะไม่มีได้มาตรฐานก็ถึงได้เกิดอย่างนี้อยู่บ่อยๆนะอาจารย
0: ์มันมีการคอร์รัปชันแบบหนึ่งที่แมนเมดนะครับเขาเรียกว่าคอร์รัปชันเชิงนโยบายทำไมเขาถึงเรียกว่าคอร์รัปชันเชิงนโยบายนะครับเดี๋ยวจะมาขยายให้ฟังแต่เอาเป็นว่าคร่าวๆให้ฟังก่
1: อ
0: นก็คือเงินของรัฐเนี่ยมันเป็นเงินสาธารณะนะครับแล้วก็มีผู้เสียสละทั้งหลายไปเป็นรัฐมนตรีนะครับท่านก็กระจายหุ้นให้ลูกเมียหมดแล้วนะครับท่านไม่ได้มีธุรกิจส่วนตัวแล้วนะแต่ว่าด้วยความรักลูกรักเมียเนี่ยนะครับท่านก็พยายามมากเนี่ยนะครับเพราะว่าไม่เลี้ยงดูเขาจะอยู่กันยังไงก็เขียนทุกโครงการนะครับไปให้ลูกเมียทำนะครับแล้วก็เสียสละมากกว่านั้นอีกนะครับก็คือว่ารัฐก็ยังเป็นห่วงเขาอีกเนี่ยนะครับคำว่าคอร์รัปชันเชิงนโยบายหมายความว่าทำโครงการเสมือนหนึ่งว่ามันรัดกุมนะครับเพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนรัฐนะครับผมรับผิดชอบเองเนี่ยนะครับพูดกันแบบนี้ในสภามาโดยตลอดแต่ทุกโครงการสังเกตดูเลยครับเวลามันเจ๊งรัฐจะเป็นคนที่พลาดเสม
1: อ
0: ทำไมล่ะก็เพราะว่าถ้าเมื่อรัฐผิดสัญญาร ั
1: ฐก็ต้องจ่าย
0: ให้ผู้ลงทุนนั่นเขาเรียกว่าคอร์รัปชันเชิงนโยบาย to be continued
1: คุณอาล่ะค่ะมาฟังแล้วมันก็ให้ยากคิดนะอาจารย์ขอบคุณมากมากเลยแล้วเรามาต่อกันในวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์หน้านะคะ
0: ด้วยความยินดีครับสวัสดี
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแล้วเราก็ต้องลาไปพร้อมๆกับการทรงฤทธิ์นะคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันดุลันบรรลุลาไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์หน้าขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ครับวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคม2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัฐนาคุณและผมณรงค์จันทองครับพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับมีหลากหลายประเด็นครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ยังต้องเฝ้าจับตาดูอยู่นะครับส่วนเรื่องของการเมืองไทยเองนะครับก็ยังมีผลต่อเนื่องเรื่องของการย้ายอธิบดีกรมฝนหลวงแล้วก็มีประเด็นเรื่องของสนามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้พรรคประชาชนได้เปิดแคมเปญนะครับถึง100ป้ายด้วยกันนะครับในการโปรโมทในการโหมโรงเรื่องศึกชิงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดี๋ยวจะมีรายละเอียดนะครับแล้วก็สักครู่หนึ่งเดี๋ยวคุณพจนาถเข้ามาสมทบนะครับแต่ว่าขอเริ่มต้นด้วยประเด็นนี้กันก่อนเลยครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระชนกศรทักษิณานุปทานพระราชทานพระราชพิธีฉัตรมงคลนะครับก็มีประเด็นนี้นะครับอยู่ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับภาพประกอบนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในการพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรควัตรวรคัตติยราชนารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเฝ้ารับเสด็จเมื่อวันที่2พฤษภาคมครับสำหรับพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับพาดหัวข่าวไว้บอกว่าเสด็จพระราชพิธีฉัตรมงคลในหลวงราชินีทรงบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในการพระราชพิธีฉัตรมงคลปี2569โอกาสนี้เจ้าคุณพระศินีนาถพิราชกาลยานีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกรมสมเด็จนะครับแล้วก็พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเฝ้ารับเสด็จณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังครับ
1: มากันที่อีกประเด็นหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของการเมืองกันบ้างค่ะเมื่อวานนี้ส.ส.พรรคประชาชนอดีตส.ส.พรรคประชาชนนายจิรัตทองสุวรรณอดีตส.ส.ฉะเชิงเทราค่ะได้โพสต์นะคะถึงกรณีสั่งย้ายนายราเชนศิลปะรายะอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรไปเป็นผู้ตรวจราชการจนทำให้เจ้าตัวลาออกค่ะโดยนายจิรัตบอกว่าไม่ได้อยู่ข้างนายสุริยะแต่ว่าพยายามอยู่ในหลักการเรื่องข้าราชการโดนย้ายแล้วออกมาโอดครวญถึงขั้นลาบวชโดยงงว่าข้าราชการโดนย้ายนี่แปลกตรงไหนโดนย้ายไปเงินเดือนก็เท่าเดิมในขณะที่ข้าราชการคือเครื่องมือที่รัฐบาลใช้ในการบริหารประเทศถ้าเครื่องมือไม่ตอบสนองก็ต้องเปลี่ยนเป็นเรื่องปกติรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งมีเวลา4ปีทำผลงานถ้าต้องมารอ6เดือนให้เกษียณก่อนก็จะเอาคนที่ตัวเองไว้ใจไปทำงานแทนนโยบายไม่ได้นะคะก็จะต้องไม่ต้องมีการเลือกตั้งก็ได้ให้ข้าราชการบริหารประเทศไปเลยนี่ไปไกลถึงเรื่องจริยธรรมซึ่งนายจิรัตก็แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้นะคะว่าแปลกตรงไหนในการสั่งย้ายข้าราชการที่เป็นเครื่องมือของรัฐบาลค่ะมากันที่พาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะก็มีการรวมไปถึงเรื่องของค่าไฟแล้วก็การลงทะเบียนคนละครึ่งเมื่อวานนี้ที่มีเฟกนิวส์ออกมาแล้วก็รัฐบาล าลต้องออกมาชี้แจงนะคะว่าไม่เป็นความจริงยังไม่ได้มีการนำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีแล้วก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะได้ให้ลงทะเบียนกันเมื่อไหร่ค่ะพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะรัฐบาลไม่แตะซื้อนอนกินประชาชนถล่มยับปรับค่าไฟภาระคนไทยเฟกนิวส์2พฤษภาคมลงทะเบียนคนละครึ่งคาแคร์ขึ้นด้วยกระอักน้ำมันแพงไม่แตะเสือนอนกินพรรคประชาชนอัดรัฐบาลค่าไฟผลักภาระให้กับประชาชนแก้ปัญหากันเองขณะที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแจงข่าวปลอมค่ะ
0: ส่วนความเคลื่อนไหวการเมืองอื่นๆนะครับเมื่อวานนี้สนามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับพรรคประชาชนเปิดแคมเปญ100จุดทั่วกรุงเทพปลุกกระแสชิงผู้ว่ากทม.ด้านอดีตส.ส.พรรคประชาชนงงครับการสั่งย้ายราชการแปลกตรงไหนสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเมื่อวานนี้ก็ไขก๊อกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยแล้วนะครับส่งผลให้น้องเดียขัตติยาได้เลื่อนขึ้นมาเป็นส.ส.แทนนะครับดูเรื่องของสนามผู้ว่ากทม.กันก่อนเลยครับเมื่อวานนี้พรรคประชาชนเปิดแคมเปญ Out of Home นะฮะขนาดใหญ่โดยการขึ้นบิลบอร์ดกว่า100จุดทั่วกทม.ครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์ตั้งแต่ย่านธุรกิจเส้นทางหลักไปจนถึงพื้นที่ที่ประชาชนออกมาใช้ชีวิตและดำเนินกิจกรรมในแต่ละวันโดยข้อความที่ปรากฏบนบิลบอร์ดสะท้อนความยากในชีวิตของคนกรุงเทพในมิติที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นอยู่กรุงเทพพาแม่ไปหาหมอยากไหมอยู่กรุงเทพกลับบ้านตอนเย็นยากไหมอยู่กรุงเทพเก็บเงินยากไหมอยู่กรุงเทพค้าขายยากไหมอยู่กรุงเทพเดินคนเดียวกลางคืนยากไหมอยู่กรุงเทพหายใจยากไหมนะครับแคมเปญนี้ครับต้องการเชิญชวนให้คนกรุงเทพหยุดคิดแล้วก็คิดถึงความยากในการใช้ชีวิตประจำวันที่หลายคนอาจจะคุ้นชินจนไม่ทันตั้งคำถามพร้อมทิ้งท้ายด้วยข้อความกรุงเทพง่ายๆเพื่อชีวิตที่ง่ายสำหรับทุกคนเพื่อเชิญชวนให้จินตนาการถึงกรุงเทพที่ง่ายกว่านี้สำหรับประชาชนครับหากมีผู้ว่ากทม.แล้วก็ทีมสก.จากพรรคประชาชนเข้าไปขับเคลื่อนงานร่วมกันครับทั้งนี้พรรคประชาชนจะจัดงานเปิดตัวแคนดิเดตผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาชนในวันอังคารที่5พฤษภาคมนี้เวลา17 นาฬิกาเป็นต้นไปครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวกรอบรองอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับพาดหัวไว้บอกว่าปชน.หรือว่าพรรคประชาชนครับขึ้นป้าย100จุดพรึกกรุงเทพชิงผู้ว่าชนชัดชาติเสื้อแดงนัดรับทักษิณออกคุกสุริยะไขก๊อกส.ส.เดียนนั่งแทนศาลรับฟ้องสุภาคดีภาษีหุ้นชินเพื่อไทยเชื่อพักโทษทักษิณจุดประกายปลุกขวัญสมาชิกพักยึดมั่นเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเสื้อแดงนัดรวมตัวเย็นที่10พฤษภาคมรอรับอดีตนายกพ้นคุก11พฤษภาคมเดียขัตติยาขยับเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์หลังสุริยะลาออกเชนพาครอบครัวฟิวเจอรัมปชน.ขึ้นบิลบอร์ดแคมเปญใหญ่100จุดทั่วกรุงเทพตั้งสารพัดคำถามกรุงเทพยากไปไหมดีเดย์เปิดตัวแคนดิเดตผู้ว่ากทม.5พฤษภาคม5โมงเย็นนี้ครับ
1: ส่วนเรื่องของแลนด์บลิดค่ะก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ออกมาระบุค่ะถึงการที่มีบางฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนะคะซึ่งก็เป็นพาดหัวข่าวที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าด้วยโดยกลุ่มศึกษาพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ออกแถลงการฉบับที่1ค่ะระบุว่าสถานการณ์ปัจจุบันรัฐบาลกำลังนำพาประเทศไทยไปสู่จุดเสี่ยงผลักดันกฎหมายมอบสิทธิมากมายแก่นักลงทุนต่างชาติรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยกระทำเกินเลยเส้นความพอดีของการพัฒนาภาคใต้กฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษคือการผลักดันกลไกของการเป็นผู้ประเทศผู้รับจ้างผลิตให้เข้มข้นมากกว่าเดิมเพราะว่าในฐานะประเทศผู้รับจ้างผลิตจะต้องยื่นเงื่อนไขให้นักลงทุนพอใจค่ะซึ่งก็ได้มีการระบุนะคะว่าจะปฏิบัติการปกป้องร่วมกันกับเครือข่ายในการปกป้องพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้ค่ะแกนนำกลุ่มได้มีการระบุนะคะว่าเพื่อไม่ให้คนใต้ตกเป็นพลเมืองชั้น2ค่ะก็เชิญชวนมาร่วมการปกป้องภาคใต้ในรูปแบบที่สามารถแสดงออกได้เพราะมองว่าสิ่งที่กำลังจะทำนั้นเป็นความเสี่ยงค่ะพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะในแนวหน้าค่ะรุมค้านแลนด์บลิด14จังหวัดใต้ฮึ่มชูทำลายสิ่งแวดล้อมรุมค้านแลนด์บลิด14จังหวัดภาคใต้ชูทำลายสิ่งแวดล้อมตามไล่เฉ่งส.ส.สตอภูมิใจไทยต้องรับผิดชอบพื้นที่วางแผนจัดประท้วงยาว22มิถุนายนปักหลักทำเนียบมูลนิธิร่วมพัฒนา าภาคใต้แนะล้มแลนด์บลิดแนวระยองชุมพรแล้วหันไปเติมความรุ่งเรืองให้โครงการเซาเทิร์นอีซีบอร์ดค่ะสุราษฎร์ธานีกระบี่ที่มีอยู่แล้วให้สมบูรณ์เพราะคุ้มค่ากว่าขณะที่เครือข่ายภาคใต้เปิดปฏิบัติการร้อยขบวน14จังหวัดโครงการแลนด์บลิดรัฐบาลหนูวันต่างชาติหุบที่ดิน99ปีเสี่ยงคนในพื้นที่เป็นพลเมืองชั้น2ลั่นประท้วงยาว22มิถุนายนนัดกางเต็นท์หน้าทำเนียบรัฐบาลค่ะส่วนอีกฉบับหนึ่งนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะจุลพันธ์ดดป้องสุริยะปมย้ายอธิบดีราเชนซัดการเมืองจ้องเล่นงานหลานโชว์ทำลายโต้คืนอันทินจ่อบินถกอาเซียนหือหาป้ายพักประชาชนทั่วกรุงเปิดตัวจริงผู้ว่ากทม5พฤษภาคมค่ะ
0: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าครับมีเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยนะครับแค่วันแรกก็เงินสะพัดไป33ล้านกว่าบาทนะครับแล้วก็มีเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการเองประกาศนโยบายลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองช่วงเปิดเทอมนี้เดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดครับ
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว เอ็มคอร์ด News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยนะครับกระแสแรงทั่วประเทศเลยครับเงินสะพัดแค่วันแรกนี่33ล้านกว่าบาทเลยนะครับโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนาครับเปิดเผยบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพซึ่งดำเนินการผ่านที่ว่าการอำเภอทุกประเทศได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามตั้งแต่วันแรกเลยนะครับมีประชาชนเข้าร่วมแล้ว 283,894 คนครอบคลุม878อำเภอใน76จังหวัดไม่รวมกทม.นะครับข้อมูลเมื่อวันที่1พฤษภาคมครับพบว่ามีร้านค้าร่วมโครงการแล้ว 12,491 ร้านและมีสินค้าเข้ามาร่วมจำหน่ายมากถึง 249,515 ชิ้นครอบคลุมทั้งสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันสินค้าโอท็อปและสินค้าจากผู้ประกอบการ SME ในด้านผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจก็พบว่าโครงการนี้ครับสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนรวมกว่า 33,738,292 บาทและที่สำคัญช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนแล้วกว่า7,400,000กว่าบาทครับสะท้อนผลลัพธ์เชิงรูปธรรมของนโยบายที่เข้าถึงประชาชนโดยตรงส่วนจังหวัดที่มีมูลค่าการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกนะครับก็ได้แก่สุรินทร์ครับ 1,190,000 กว่าบาทโคราช 1,160,000 กว่าบาทเชียงใหม่ 1,500,000 กว่าบาทครับแล้วก็จังหวัดขอนแก่น 1,056,000 กว่าบาทและสุดท้ายยะลาอันดับ5ครับ 836,000 กว่าบาทนะครับส่วนของประเภทสินค้าพบว่าสินค้าจำเป็นยังคงเป็นที่ต้องการสูงสุดนะครับมียอดจำหน่ายสูงในทุกพื้นที่เลยแหละครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวใหญ่อยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับบอกว่าไทยช่วยไทยฮิตรถพุ่มพวงแห่สมัครทั่วประเทศยอดพุ่งชุดแรก382คันยังเปิดรับอีกถึง7พฤษภาคมรัฐบาลปลื้มแนวร่วมขายกระจายของถูกสู่ชุมชนเริ่มลงและราคาน้ำมันโลกนะครับไทยช่วยไทยคึกคักตั้งแต่วันแรกเลยนะครับแห่สมัครรถพุ่มพวง382คันภาคอีสานภาคเหนือฮิตยอดพุ่งรัฐบาลปลื้มโครงการลุยขายของถูกถึงหน้าบ้านพ่อค้าแม่ค้าประสานเสียงเร่งคลอดคนละครึ่งพลัสต่อลมหายใจรากหญ้าตรงจุดขณะที่ราคาน้ำมันโลกเริ่มลงรับอิหร่านส่งข้อเสนอสันติภาพฉบับปรับปรุงทรัมป์กล่าวอีกไม่พร้อมยุติสงครามขอปิดตายฮอร์มุส 100% พร้อมขู่เก็บภาษีนำรถยุโรปเข้า 25% ยกระดับความขัดแย้งต่อครับ
1: ขณะที่ทางฝั่งของหอการค้าไทยนะคะก็จะนำโดยนางสุภจีสุทธัมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะพร้อมด้วยภาคเอกชน14บริษัทนะคะจะเดินทางไปที่กรุงวอชิงตันดีซีระหว่าง 2-6 พฤษภาคมบูรณาการการทำงานทีมไทยแลนด์ระหว่างภาครัฐเอกชนร่วมกันกับกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศส่งเสริมโอกาสด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งตลาดสหรัฐอเมริกาก็ถือเป็นตลาดที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในประเทศนะคะโดยในช่วง3เดือนแรกค่ะส่งออกไปยังสหรัฐอยู่ที่ประมาณ 42% มูลค่า 720,000 กว่าล้านบาทหรือเกือบ 24% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดค่ะดังนั้นนะคะแนวโน้มค่ะทั้งปีอาจจะมีสัดส่วนถึง1ใน4ของการส่งออกทั้งหมดหรือประมาณ 2.8 ล้านล้านบาทซึ่งแน่นอนแหละค่ะว่าช่วงนี้เป็นสถานการณ์ความผันผวนโดยเฉพาะจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางภาคเอกชนไทยก็ต้องมองหาโอกาสใหม่ๆเพื่อกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจนะคะซึ่งการเข้าร่วม Select USA ในครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจในการเสริมความมั่นใจทิศทางทางเศรษฐกิจของไทยในภาพรวมค่ะเป็นพาดหัวข่าวนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะ Big 14ธุรกิจร่วมคณะสุภจีปินมการหวังเปิดดีลการลงทุนหอการค้าเอกชนไทย14บริษัทร่วมทีม Thailand Plus บุกเวที Select USA เร่งขยายโอกาสการค้าการลงทุนหลังจากที่ไตรมาสแรกส่งออกไปสหรัฐโต 42% ค่ะส่วนสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยค่ะอย่างใน Daily News ค่ะทรัมป์ขู่เรือใครจากอิหร่านห้ามผ่านฮอร์มุสฟัดคลังน้ำมันจีนสนับสนุนคู่กรณีสหรัฐขู่คว่ำบาตรเรือทุกลำจ่ายสวยอิหร่านขอผ่านฮอร์มุสหลังจากใช้มาตรการเดียวกันจัดการคลังน้ำมันยักษ์ใหญ่ของจีนค่ะส่วนด้านในนะคะก็ต่อว่าฐานเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้อิหร่านทรัมป์ไม่ปลื้มข้อเสนอล่าสุดจากอิหร่านลั่นไม่จบสงครามตอนนี้พร้อมสั่งถอนทหาร 5,000 นายพ้นเยอรมนีชนโดนวิจารณ์นโยบายสงครามอิหร่านมดตาปาค่ะลั่นไม่แลกเรื่องนิวเคลียร์และขีปนาวุธกับเงื่อนไขของสหรัฐส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ของแนวหน้าค่ะรบไปก็แพ้อีกอิหร่านตามเย้ยทรัมป์โดนโต้แน่ถ้ายังโจมตีมุตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านค่ะเย้ยสหรัฐประสบกับความพ่ายแพ้อย่างน่าอับอายพร้อมตอบโต้สหรัฐหากสหรัฐเปิดการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ค่ะ
0: ส่วนเรื่องของการเปิดเทอมนะครับเมื่อวานนี้รัฐมนตรีศึกษาธิการมีการมอบนโยบายลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองนะครับโดยในประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับเปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดอมรินทรารามกทมบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการครับได้ให้ความสำคัญกับการลดภาระค่าครองชีพมาอย่างต่อเนื่องโดยก่อนหน้านี้ครับมีหนังสือขอความร่วมมือไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศให้พิจารณาปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นแต่ว่าจากการติดตามพบว่ายังมีบางแห่งยังไม่ได้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริงทำให้ผู้ปกครองยังคงต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องการนะครับในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเองจึงออกประกาศเพิ่มเติมกำหนดมาตรการสำคัญ2ด้านหลักพร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนดังนี้ครับมาตรการที่1ลดค่าใช้จ่ายทันทีปรับระเบียบให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจยกระดับจากการขอความร่วมมือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ทุกสถานศึกษาต้องดำเนินการโดยเน้นลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผู้ปกครองและนักเรียนครับได้แก่ชุดนักเรียนอนุโลมให้นักเรียนใช้ชุดเดิมได้แม้เลื่อนชั้นหรือว่าย้ายสถานศึกษาความยืดหยุ่นด้านการแต่งกายให้สถานศึกษาพิจารณาเพิ่มวันสวมใส่ชุดพละหรือว่าชุดสุภาพเพื่อลดความจำเป็นในการเลือกซื้อชุดใหม่ชุดลูกเสือเนตรนารีไม่บังคับจัดซื้อเต็มรูปแบบนะครับสามารถใช้เฉพาะผ้าผูกคอและก็หมวกร่วมกับชุดนักเรียนหรือว่าชุดพละก็ได้ครับกระเป๋าและรองเท้าเปิดกว้างไม่จำกัดรูปแบบไม่จำเป็นต้องมีตราสถานศึกษาแต่ว่าคำนึงถึงความสุภาพความเหมาะสมและก็การใช้งานที่จริงการปักชื่อเครื่องแบบนักเรียนก็ให้ปรับการปักชื่อและนามสกุลเต็มเป็นการใช้อักษรย่อของสถานศึกษาครับเพื่อลดต้นทุนและก็สอดคล้องกับหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการบริหารจัดการระดับสถานศึกษามอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาออกแบบมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมตามบริบทของพื้นที่ยึดประโยชน์สูงสุดของนักเรียนและผู้ปกครองนะครับก็เป็นนโยบายล่าสุดที่รัฐมนตรีศึกษาธิการมอบหมายลงไปแล้วนะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐครับ 2มาตรการศึกษาธิการช่วยผู้ปกครองช่วงเปิดเทอมศึกษาธิการเอาจริงหวังลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองช่วงเปิดเทอมออกประกาศ2มาตรการพร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติให้ทุกโรงเรียนทำทันทีไม่มีข้อยกเว้นหลังขอความร่วมมือแล้วยังยึกยักประเสริฐย้ำนโยบายต้องนำไปสู่การปฏิบัติจริงทั่วประเทศพร้อมส่งผู้บริหารออกตรวจเข้มสถานศึกษาเปิดช่องทางให้ผู้ปกครองสะท้อนปัญหาได้โดยตรงครับ
1: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ช่วงสุดท้ายของก้าวทันข่าวค่ะยังอยู่กันที่เรื่องของการเมืองนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการออกมาเปิดเผยจากคนของพรรคเพื่อไทยค่ะหลังจากที่มีข่าวออกมาว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะได้รับการพักโทษนะคะซึ่งทางหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าดีใจค่ะเพราะว่านายทักษิณมีอายุมากแล้วก็ถือว่าได้ออกมาอยู่กับครอบครัวแต่ยืนยันนะคะว่านายทักษิณนั้นไม่ได้มานั่งที่ปรึกษาของพรรคค่ะก็ต้องเรื่องของการติดกำไร EM ค่ะก็เป็นประเด็นย่อยจะติดหรือไม่ติดนั้นก็ออกมาได้อยู่แล้วนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยค่ะก็บอกว่านายทักษิณได้ออกมาก็ดีใจค่ะแล้วก็เชื่อมั่นว่าการพักโทษครั้งนี้ก็จะทำให้นายทักษิณได้กลับมาอยู่กับครอบครัวถึงแม้ว่าจะอย่างไรก็ตามนายทักษิณก็ยังถือเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณค่ะเป็นการจุดประกายให้กับคนพรรคเพื่อไทยและปลุกฝันกำลังใจให้กับพรรคเพื่อไทยเดินหน้าทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไปนะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะเกี่ยวกับเรื่องของนายทักษิณค่ะเสื้อแดงจัดแถวหน้าคุกรอรับทักษิณออกจากเรือนจำ11พฤษภาคมนี้อวยแหลกช่วยปลุกขวัญจุดประกายการเมืองเพื่อไทยส่วนย่อยค่ะบอกว่าอนุสรเชื่อมั่นทักษิณได้พักโทษ11พฤษภาคมปลุกขวัญกำลังใจเพื่อไทยก้าวข้ามทุกอุปสรรคค่ะ
0: เด้ง5เสือของ2สน.นะครับเส้นบ่อนนิมิตใหม่แล้วก็บึงกลุ่มครับที่เจ้าหน้าที่กรมการปกครองเข้าไปบุกจับนักพนันได้นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดเช้าวันนี้ครับเด้ง5เสือ2สน.เส้นบ่อนทั้งนิมิตใหม่และบึงกลุ่มโดนมท.จับ144เซียนเด้งตำรวจ2โรงพักนิมิตใหม่บึงกลุ่มผู้บังคับการตำรวจนครบาล3และผู้บังคับการตำรวจนครบาล4สั่งชุดราชการโดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่เดิมหลังกรมการปกครองลุยจับบ่อนพนันย่านหทัยราชเสรีไทยรวบนักพนัน114คนเมื่อ25เมษายนในจำนวนนี้มีแรงงานข้ามชาติ18คนเป็นชาวกัมพูชา14คนชาวลาว3คนและก็ชาวจีน1คนพร้อมยึดอุปกรณ์การเล่นพนันเงินสดและก็ชิปแทนเงินสดเป็นจำนวนมากครับ
1: ศาลอาญาคดีทุจริตรับฟ้องคดีสุภาปิยะจิตติอดีตกรรมการปปช.ไม่อุทธรณ์หุ้นชินขอบนะคะก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในมติชนค่ะศาลรับฟ้องสุภาอดีตปปช.ร่วมกับพวกผิดมาตรา157คดีไม่อุทธรณ์หุ้นชิน30มิถุนายนสอบคำให้การสอบอาญาคดีทุจริตรับฟ้องคดีสุภาปิยะจิตติอดีตกรรมการปปช.ละเว้นอุทธรณ์ภาษีหุ้นชินขอบทำรัฐเสียรายได้ 1.79 หมื่นล้านบาทค่ะ
0: มีการจัดตั้งทีมล่าโจรชิงทองนะครับสวมชุดไรเดอร์เข้าไปบุกเดี่ยวชิงกวาดทองคำไปถึง23บาทด้วยกันครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้ครับว่าจัดทีมล่าโจรชิงทองแต่งไรเดอร์ปืนบุกเดี่ยวกวาดไป23บาทห้างมหาชัยระดมทีมสืบสวนล่าโจรสวมชุดไรเดอร์หมวกไอ้โม่งคลุมหน้าบุกเดี่ยวจี้ร้านทองห้างดังเมืองมหาชัยกวาดทองรั่วพันหนัก23บาทฉวยจังหวะพนักงานให้บริการลูกค้าตอนหัวค่ำเดินปลีกเข้าไปชักปืนข่มขู่ไม่ให้ขัดขืนแล้วกระโดดข้ามตู้กระจกเข้าไปหยิบทองของกลางแล้ววิ่งหลบหนีลงบันไดเลื่อนก่อนควบจักรยานยนต์หนีลอยนวลครับ
1: เรื่อง MOU 44ก็มีอยู่ในพาดหัวข่าวในแนวหน้าด้วยนะคะเพราะว่านายศรีหศักดิ์ พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรองนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการบรรยายสรุปแก่คณะทูต84คนจาก58ประเทศและ8องค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับกิจการด้านต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมาค่ะซึ่งนายศรีหศักดิ์ก็เล่าให้ฟังนะคะว่าได้พบปะกันกับนายปรักสุคนรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาว่าไทยนั้นจะยกเลิก MOU 44จะเข้าสู่การประชุม คณะรัฐมนตรีในสัปดาห์ที่จะถึงนี้แหละค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะยุติการเจรจาก็ต้องยอมรับความจริงว่าการเจรจาภายใต้ MOU 44ไม่มีความคืบหน้ามา20กว่าปีแล้วก็หาแนวทางใหม่ในการเจรจาใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลก็หวังว่ากัมพูชาจะเข้าใจและยอมรับการยกเลิกจะได้เริ่มกระบวนการเจรจาภายใต้อนุสัญญานี้ได้ค่ะเป็นพาดหัวข่าวของแนวหน้าค่ะยกเลิก MOU 44กระทรวงต่างประเทศแจ้งทูตเข้าครม5พฤษภาคมศรีหาศักดิ์เผยนำเรื่องยกเลิก MOU 44กับเขมรเข้าครม5พฤษภาคมนี้พร้อมแจ้งทูต58ประเทศให้รับทราบค่ะ
0: มีการออกหมายเรียกนายทหารเรือ2นายนะครับเข้ารับทราบข้อกล่าวหาพัวพันยิงสสกมลศักดิ์นะครับโดยให้เข้าพบกับเจ้าหน้าที่วันที่5พฤษภาคมนี้นะครับเป็นพาดหัวข่าวจากข่าวสดครับนาวาเอกและนาวาตรีรับหมายข้อหาคดียิงสสกมลศักดิ์จี้ดึงข้อมูล10เบอร์โทรมัดคนสั่งวันจบแค่5ผู้ต้องหาออกหมายเรียกนาวาเอกบนตรีและนาวาตรีเดโชรับข้อหาพัวพันคดียิงสสกมลศักดิ์นัดเข้าพบตำรวจวันที่5พฤษภาคมขณะที่กมลศักดิ์จี้ดึงข้อมูล10หมายเลขโทรศัพท์เชื่อมโยงไปถึงคนบงการก่อนที่ข้อมูลจะถูกลบออกไปจากระบบภายใน3เดือนหวังตัดตอนจบแค่5ผู้ต้องหาชุดแรกส่วนทวีรุดไปติดตามคดีในพื้นที่ชี้พิรุธเอกสารสำคัญหลุดไปอยู่ในชุดสืบสวนสชตแทนพนักงานสอบสวนครับ
1: มีเรื่องของตำรวจอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนด้วยค่ะเด้ง8ตำรวจนครศรีธรรมราชปมพิษรับสวยยาบ้าแลกกับไม่ดำเนินคดีลดเม็ดเอื้อผู้ต้องหาเส้นพิษสวยยาบ้าผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ค่ะผู้บัญชาการตำรวจภาค8นะคะเซ็นเด้ง2รองผู้กำกับการพร้อมตำรวจรวม8นายเข้ากลุ่มค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของกระทรวงมหาดไทยนะครับต่อยอดการพัฒนาผ้าไทยใส่ให้สนุกทำอย่างไรนะครับก็เป็นพาดหัวข่าวนะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้นะครับก็มีภาพประกอบต่อยอดการพัฒนาผ้าไทยใส่ให้สนุกทำอย่างไรนะครับก็เป็นพาดหัวข่าวนะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้นะครับก็มีภาพประกอบด้วยเป็นภาพต่อ

0: พาดหัวข่าวเป็นกรอบรองของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้ครับมท.ต่อยอดพัฒนาผ้าไทยใส่ให้สนุกถกแชร์ไอเดียผู้ประกอบการเหนือตอนบนปลัดมหาไทยจับมือนายกแม่บ้านมหาไทยน้อมนำพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกจัดอบรมเยาวชนผู้ประกอบการผ้าไทยร่วมสืบสานรักษาและต่อยอดงานหัตถศิลป์ในจังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนมุ่งยกระดับงานผ้าและหัตถกรรมไทยสู่แฟชั่นยั่งยืนระดับสากลรวมถึงร่วมกับการทำรงรักษาวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไปครับ
1: เตือนเกษตรกรรับมือพายุถล่มสระบุรีโดนฝนวันไหลพังคลื่นค่ะอยู่ในแนวหน้าค่ะเตือนเกษตรกรรับมือพายุถล่มสระบุรีโดนฝนวันไหลพังคลื่นกรมอุตุเตือนไทยตอนบนเผชิญอากาศร้อนจัดถึง41องศาเซลเซียสพ่วงพายุฤดูร้อนถล่มซ้ำตลอดสัปดาห์1ถึง7พฤษภาคมนี้และเกษตรกรรับมือกับสภาพอากาศแปรปรวนกระทบผลผลิตเสียหายระวังโรคสโตรกทั้งคนและสัตว์เผยพิษพายุพัดถล่มสระบุรีทำซุ้มป้ายยักษ์งานวลัยพังครืนทับผู้ร่วมงานเจ็บ11เสียชีวิต1ค่ะ
0: ปิดท้ายนะครับมีภาพประกอบนะครับเป็นภาพข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับเป็นภาพขอโทษครับเป็นภาพของนายระวัตศรีรอดหรือว่าเบิร์ดวันว่างๆครับเดินทางเข้าพบตำรวจสภ.พระประแดงจังหวัดสมุทรปราการครับพร้อมไหว้ขอโทษผู้เสียหายกรณีทำคอนเทนต์สงกรานต์โดยใช้ปูนยาแนวแทนดีสอพองป้ายคนก่อนถูกเปรียบเทียบปรับไป 2,000 บาทเมื่อวันที่2พฤษภาคมเจ้าตัวก็ยังคงยืนยันครับว่าเป็นแป้งชนิดอื่นไม่ใช่กาวยาแนวครับ
1: วันนี้ก็ปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะหมดเวลา9ทันข่าวแล้วค่ะคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันแอนพจนาถ ธนะธนากุลไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องวางภาระสังขารด้วยญาณแห่งสติโดยพระวชิระสิกขาการหรือพระมหาไพเราะห์ทิตสีโลวัดสระแก้วจังหวัดอ่างทอง
1: วันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังขอเจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพด็อกเตอร์พระมหาไพเราะห์ทิตสีโลเมื่อก่อนเคยมาพูดตรงนี้ทุกเดือนแต่ทุกวันนี้มีการเจ็บไข้ได้ป่วยดังที่ได้ขึ้นเป็นภาษิตไปเมื่อกี้ว่าวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงก็เลยหยุดไปสัก7ปีโยมนี่กลับมาประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมได้ทราบใหม่ว่าตอนนี้พอพูดได้ก็มาพูดให้โยมฟังคำว่าวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่ก็จะบอกญาติโยมทั้งหลายว่าชีวิตจะเป็นของไม่แน่นอนแต่ว่าเราต้องนอนแน่จะนอนเมื่อไรที่ไหนกับใครอย่างไรอีกเรื่องนึง

0: แต่นั้นตอนนี้อยู่ในยุคของข้าวยากหมากแพงเกิดสงครามก็อยากจะบอกโยมว่าอย่าประมาทในการดำเนินชีวิตให้โยมคิดไว้เสมอว่าสติคือดวงตาปัญญาคือแสงสว่างถ้ามาพร้อมทั้งสองอย่างจะเว้นว่างจากทุกภัยให้นึกไว้เสมอเลยอย่าขาดสติโยมแล้วก็ไม่ขาดสติทำไรอย่าประมาทในการดำเนินชีวิตเพราะในยามข้าวยากหมากแพงในเงินทองต้องรู้จักเก็บจับจ่ายประหยัดกินประหยัดใช้ประหยัดไฟประหยัดน้ำเศรษฐกิจตกต่ำก็แก้ได้แต่ถ้าเราไม่ประหยัดกินประหยัดใช้ประหยัดไฟประหยัดน้ำเศรษฐกิจตกต่ำก็แก้ไขไม่ได้ฉะนั้นต้องประหยัดแล้วเราจะอยู่ได้ดีเขาจะบอกญาติโยมว่าชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งคือเกิดแก่เจ็บตายเกิดก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ยังไงโยมลองคิดดูว่าพอเกิดมาเนี่ยความทุกข์ก็มารวมอยู่ที่สารพัดหรือมาประเดประดังกันหมดเลยทุกคนทุกข์เพราะการทำมาหากินทุกข์เพราะอยู่ในสังคมทุกข์เพราะเพื่อนฝูงทุกข์ทั้งนั้นทุกข์ร้อยแปดว่ากันเถอะไม่ทุกข์เลยแล้วพอเกิดมาเนี่ยทุกข์มันตามมาหมดเลยแล้วทีนี้ถ้าโยมแล้วถ้าเราไม่เกิดก็ไม่ทุกข์ก็แค่นั้นเองง่ายนี่เดี๋ยวไม่เกิดไม่ทุกข์แต่โยมต้องทำเหตุการไม่เกิดการไม่เกิดคือต้องหมดกิเลสตัณหาจึงจะไม่เกิดไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายสบายนั่นพอเกิดเป็นทุกข์ในแม่มากแล้วพอเราเกิดแล้วไอ้ความเกิดก็ส่งไปสู่สถานะความแก่ความแก่อยู่ชราเรียกชราความแก่เป็นทุกข์มีใครแก่ไม่ทุกข์นะโยมตอนนี้ตมาอายุ86ปีโยมทุกข์มากเลยแต่ก็ต้องอยู่กับทุกข์ให้ได้เมื่อเราต้องยอมรับให้โยมเราเกิดแล้วมันทุกข์ต้องอยู่กับทุกข์ให้ได้โดยไม่เป็นทุกข์อย่างนี้เราจะสบายใจถ้าแก่ความแก่เนี่ยมันดึงความหนุ่มเป็นสาวหมดเลยนะคนเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยพอถูกความแก่มันดึงไปหมดแล้วทุกคนก็จะพูดเหมือนกันว่าโอ้ตอนนี้แก่แล้วหมดความหนุ่มสาวแล้วหมดอยากแล้วความจริงอยากนะยังไม่หมดหรอกแต่ความแก่หมดไปแต่พอความแก่หมดไปไปถึงอะไรความแก่ก็ส่งไปสู่สุนัขความเจ็บความป่วยพอแก่แล้วก็เจ็บป่วยไข้แล้วกำลังมันเหลือน้อยลงคือจะมาจะพูดความจริงอย่างนี้อาจารย์จะมาเนี่ยเจ็บมาเจ็ดนอนติดเตียงมาเจ็ดปีลองคิดเนี่ยเอารายละเอียดค่อยว่ากันทีหลังนอนติดเตียงมาเจ็ดปีตอนนี้ปีที่แปดพอเดินได้บ้างก็เลยมาหาคุณทรงพลซึ่งเคยอยู่ที่กรมประชาสัมพันธ์เคยในมนมาพูดอยู่เป็นประจำก็ถือว่าวันนี้เป็นการเปิดวงใหม่เปิดหน้าใหม่ตอนนี้จะมาอยู่ที่วัดสระแก้วสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้ายากจน 1,600 กว่าคนโยมกินข้าวสารวันละ6-5กระสอบวันละนะวันละลองคิดดูสิแล้วตอนนี้มาในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยก็ลำบากเด็กก็แย่อาหารไม่พอจะกินข้าวสารพอแต่อาหารจะซื้อเงินจะซื้ออาหารหมูเห็ดเป็ดไข่ก็ยากหน่อยก็นั้นมีโอกาสได้มาประชาสัมพันธ์ญาติโยมได้ทราบก็ช่วยกันเราต้องช่วยกันทุกคนแล้วพี่น้องกันต้องช่วยกันญาติพี่น้องต้องช่วยกันถ้าคนไทยไม่ช่วยกันแล้วใครจะช่วยโยมต้องนึกถึงอย่างนั้นเราเป็นคนไทยต้องช่วยกันอันจะมาเลี้ยงเด็กกำพร้ายากจนมาตั้งจะมาไปอยู่วัดสักแก้วไปจากวัดมาท่าท่าประจันไปอยู่วัดสักแก้ว18 ปีอันก็รู้สึกว่าตอนนี้18ปีรู้สึกว่าเงินเคยมีก็ร่อยหรอลงไปเคยมีมูลนิธิก็ร่อยรอลงไปก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ญาติโยมทราบด้วยเด็ก 1,600 กว่าคนฉะนั้นโยมจะไปเลี้ยงเด็กก็ได้เอาบุญเอากุศลแล้วก็ในยามที่เราเกิดแล้วแก่แล้วเจ็บอย่างเงี้ยไม่มีอะไรดีกว่าทำทานโยมดีที่สุดทานคือการให้เหลือคนที่ลำบากกว่าเราไอ้เราว่ายากจนแล้วคนที่ยากจนกว่าเรามีเยอะเลยฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันนะทีนี้ไอ้ความแก่ตัวนี้อยากจะบอกโยมว่าพอแก่แล้วเนี่ยมันดึงทุกข์ทั้งหมดมาหมดเลยพอแก่เราต้องเจ็บต้องป่วยดึงไปไหนไปโรงพยาบาลสิยาจะมาเนี่ยมันหลายโรงไปรักษา5โรงพยาบาลโยมโรงพยาบาลพญาไท2ศิริราช3แล้วก็พรชัย4เจ้าพระยายมราช5แล้วก็ยังมีคลินิกที่รังสิตอีก6 เนี่ยต้องไปทุกเดือนก็ขอโทษพูดเป็นตัวเลขนิดหน่อยก็มาจากนี่มันมาจากความแก่เพราะ80กว่าแล้วแก่แล้วคนเจอก็ถามไปไงท่านมหาสบายดีไหมท่านบอกสบายไม่ได้คนแก่สบายไม่ได้ไม่มีสบายหรอกพริกซ้ายเป็นความเป็นทุกข์หมดแล้วเขียนคำกลอนว่านอนบนเตียงบ่ายเบี่ยงทั้งซ้ายขวาทนทุกข์ทรมาเสียยิ่งนักหนาจะเพียนซ้ายปลายขวาผวาอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นต้องอยู่กับแกให้ได้และไม่เป็นทุกข์โยมอยู่กับแกไม่เป็นทุกข์อยู่ยังไงโยมยอมรับก่อนว่าเราแก่เนี่ยยอมรับซะก่อนพอเรายอมรับเนี่ยมันเบาไปครึ่งเลยโยมว่าคนเราเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายความเกิดความแก่ความเจ็บตายมันมีมาคู่โลกโยมพุทธเจ้าเป็นคนเจอมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็มาบอกญาติโยมที่โยมเคยฟังพระสวดธรรมนิยามอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังทิฏฐาวาสาธาตุธรรมติตาธรรมนิยามตาว่าตถาคตจะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นก็ตามความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันมีอยู่ก่อนแล้วมีอยู่คู่โลกเกิดมาพร้อมกับโลกเลยฉะนั้นโยมก็ต้องอยู่ให้ได้เรายากจนก็อยู่กับความจนให้ได้อยู่ความอยู่ในยุคสงครามก็ต้องอยู่ให้ได้โยมอย่าไปด่าว่าใครถ้าไปด่าเราก็เป็นทุกข์ใหญ่เลยฉะนั้นถ้าเราแก่แล้วไปโลภมากขอโทษโยมตายแล้วเกิดเป็นเปรตแก่แล้วโทสะจริตมากโมโหโกรธาร้ายตายไปก็เกิดเป็นสัตว์นรกอีกตกกระทะทองแดงไฟไหม้ลำบากอ้าวถ้าเราเป็นคนที่อกตัญญูต่อผู้มีพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยถ้าตายไปก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานยิ่งทุกข์ใหญ่เลยสัตว์เดรัจฉานทำบุญก็ไม่เป็นพวกเปรตนรกก็โอ้โหเปรตเนี่ยบางคนเกิด 40,000 ปีเลยนะเกิดเป็นเปรตนะโยมฉะนั้นโยมรักษาศีล5ไว้รักษาศีล5อย่างเดียวแค่นี้โยมขึ้นสวรรค์แล้วนั่นเขาจึงพระจึงสรุปศีลนะสีเลนะสุขติงยันติคุณจะไปสุขติได้ก็เพราะมีศีลสีเลนะโภคสัมปทาคนจะมีโภคสมบัติเงินทองทรัพย์สมบัติมากมายไรนาสาโถก็เพราะมีศีลสีเลนะนิพพุติงยันติตัตสมาสีลังวิสุทธิฉะนั้นคนจะไปถึงนิพพานได้ก็เพราะมีศีลเป็นบาตรฐานเนี่ยและต้องปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมตัวนั้นกิเลสตัณหาจึงจะลดละได้ถ้าไม่ปฏิบัติลดไม่ได้ลำบากโยมฉะนั้นก็ขอโยมว่าอยู่ในภาวะสงครามอเมริกากับอิหร่านเนี่ยโอ้อิสราเอลหนักเลยมันจะหนักซากันต้องยอมน้ำมันขึ้นโยมก็ไม่ตกกังวลกันของแพงขึ้นก็ต้องอยู่กับมันให้ได้อยู่กับความยากความลำบากให้ได้เรายอมรับก่อนนะตัวแรกต้องยอมรับซะก่อนถ้าไม่ยอมรับไม่ได้ถ้ายอมรับเราโยมจะมีความสุขแต่ถ้าไม่ยอมรับเราก็เป็นทุกข์เพราะตัวไม่ยอมรับเนี่ยท่านเราต้องพูดความจริงนะเราต้องยอมรับความจริงแล้วก็อย่าทิ้งทอดธุระมีกิจการอะไรก็ทำไปตามหน้าที่ทำด้วยสติปัญญาการทำงานถ้ามันขาดสติปัญญามันก็ไม่ค่อยสำเร็จผลประโยชน์ต้องมีสติปัญญาสติกับปัญญานี่สำคัญฉะนั้นจึงมีคำพูดที่ญาติโยมจะรู้ว่าสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดก็เกิดปัญหาหรือเกิดตัณหาเนี่ยท่านต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาคนมีสติก็คือคนมีสตังค์คนมีสตังค์ก็คือคนมีสติคนไม่มีสติก็คือคนไม่มีสตังค์คนไม่มีสตังค์คือคนไม่มีสติเนี่ยคิดง่ายๆอย่างนี้เลยกันอันคนมีสติก็คือคนมีสตังค์ทำไมพูดอย่างนั้นโยมคำว่าสตังค์เนี่ยโยมแปลว่าร้อยคนมีสติคือคนครบร้อยคนไม่มีสติคือคนไม่ครบร้อยคนไม่ครบร้อยคนไหนขาดเกินไม่ดีนะขาดเกินเหมือนคนไม่เต็มคนเนี่ยฉะนั้นเราต้องมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวพ่อแม่ปู่ย่าตายายสอนเอ้ยมึงทำอะไรไม่มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวเราต้องมีสติอยู่กับเนื้อตัวอย่าหลงลืมอย่าเหลวไหลคนสูบฝิ่นกินชากินเหล้าเมายาเนี่ยเพราะขาดสติทางนั้นต้องมีสติอันก็ดูสิรัฐบาลปราบกันไม่หวัดไม่ไหวยาเสพติดนะแล้วคนเดี๋ยวนี้พอเ พ่อแม่เตือนก็ไม่ได้ขอเงินพ่อแม่20บาทไปกินเหล้าพ่อแม่ไม่ให้ฟันด้วยขวานเลยโอ้เห็นแล้วน่ากลัวจังโยมคนอย่างนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนโยมเนี่ยมันพอกินเหล้ามันขาดสติสุราของศีลข้อ5โยมระวังให้ดีถ้าโยมไม่มีศีลข้อ5โยมก็ขาดสติคนขาดสติผิดศีลได้ทุกข้อ20ข้อ5 50ข้อขาดหมดได้ทำได้หมดนั้นต้องรักษาสติไว้ตัวสติเนี่ยจึงได้ย้ำนะสติคือดวงตาโยมท่องไว้เลยสติคือดวงตาปัญญาคือแสงสว่างถ้ามาพร้อมทั้ง2อย่างจะเว้นว่างจากทุกภัยเมื่อมีสติแล้วปัญญามันมาสติเนี่ยเป็นตัวปัญญาคิดอย่างรวดเร็วบางทีเราเดินเหินเราลื่นเราตั้งสติก็ช่วยจับยังได้ไม่หงายท้องก็ดีแล้วไม่งั้นล้มหัวฟาดคนตายในห้องน้ำเยอะคนเฒ่าคนแก่ต้องระวังให้ดีเข้าห้องน้ำลื่นฟอกสบู่น้ำสบู่มันก็ลื่นสิพอลื่นแล้วก็ลูกก็ไม่ได้อยู่ใกล้ๆก็ตายในห้องน้ำเยอะห้องน้ำฆ่าคนแก่มาเยอะนั่นต้องระวังคนแก่ลูกต้องใส่ใจเข้าห้องน้ำก็ต้องไปช่วยดูแลอาบน้ำให้ไม่ได้หรอกประมาทไม่ได้นิดเดียวแหละพอมันเป็นบางทีเป็นลมเวียบมันเวงหมุนหัวหมุนหมดเลยเนี่ยไม่รู้เหนือใต้เลยล้มเลยพอล้มก็ไม่รู้ทิศเหนือทิศใต้แล้วพอล้มลุกมาก็พูดไม่ได้แล้วเสร็จเลยทีนี้เป็นทุกข์ใหญ่เลยไอ้คนมันเคยพูดเนี่ยมาพูดไม่ได้ก็ทุกข์สิฉะนั้นโยมต้องอยู่กับความจริงนะอย่าทิ้งหน้าที่รักษาความดีแล้วโยมจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าเนี่ยตรงนี้สำคัญดังนั้นขอญาติโยมทั้งหลายฟังตามพูดแล้วเราเอาไปคิดนะคือคนฟังไม่คิดก็ไม่รู้หรอกแต่ต้องคิดหน่อยตั้งสติคิดตรงนี้สำคัญเรียกว่าอยู่ที่ไหนต้องนึกถึงหน้าที่ด้วยหน้าที่คือชีวิตแม้น้อยนิดควรรักษาหน้าที่นั้นสำคัญกว่าหน้าตาหน้าที่พาชีวิตรอดและปลอดภัยคิดได้ดีโยมคนมีหน้าที่นะคนนั้นคนมีปัญญาคนเจริญคนไม่มีหน้าที่ก็เพราะคนไม่มีความรู้ไม่เจริญแล้วคนไม่เจริญใครจะรับเอาไว้ล่ะไม่ดีหรอกใครก็ไม่เอาไปทำเป็นคู่ครองไม่เอาคนสติไม่ดีหรือไม่มีสติไม่เอาต้องคนมีปัญญาฉะนั้นขอโยมมีสติปัญญาสองตัวเนี่ยท่องไว้เลยถ้าปัญญามีเนี่ยไม่ต้องกลัวปัญญาโลกัสสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกแสงสว่างเกิดขึ้นจากดวงไฟดวงนีออนแสงสว่างเกิดจากพระอาทิตย์ก็สู้กับปัญญาไม่ได้โยมพระอาทิตย์มันสว่างในกลางวันพระจันทร์สว่างในกลางคืนแต่คนมีปัญญาสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ต้องไปเปิดสวิตช์มันอยู่ในตัวของเราเลยแล้วเนี่ยนั่นเราต้องสร้างปัญญาไว้มีสติไว้พุทธเจ้าจึงว่าอย่าประมาทอัจเจนติการลาตรยันติรัตติโยวโยคุณังอนุปังฌานติว่าเราวันและคืนล่วงไปบัดนี้ท่านทำอะไรอยู่มันพิจารณาตัวเองถามตัวเองวันหมดไปแล้ววันเดียวเราคุยเพลินสนุกสนานมันก็จะไวแต่ถ้าเราทำงานก็ดูจะช้าหน่อยวันนี้ธรรมาพูดเสียงก็จะเครือๆไปหน่อยนะโยมนานพูดทีไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อไปพูดบ่อยๆก็จะชัดเจนดีท่านก็ขอโอกาสกับญาติโยมอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ใครอยากได้หนังสือคำกลอนก็ดีหนังสือพระเจ้าสิบชาติก็ดีจะมาพิมพ์ไว้แจกญาติโยมขอมาที่กรมประชาสัมพันธ์ได้ที่คุณทรงพลนั่นได้เดี๋ยวจะมาไว้ให้เขาไว้แจกพิมพ์ทุกปีฉะนั้นก็เป็นประโยชน์พระเจ้าสิบชาติเป็นประโยชน์ใครอ่านจบสิบชาติเป็นนักปราชญ์เลยนะชาติหนึ่งก็ไม่อ่านแป๊บเดียวก็จบแล้วสิบชาติก็ไม่ได้คำว่าพระเจ้าสิบชาติคือชาติที่พระเจ้าได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะท่านสวยชาติเป็นพระโพธิสัตว์มันสิบชาติตั้งแต่เป็นเตมีใบเนี่ยแต่โยมนะมโหสถสุวรรณสามเนี่ยเดี๋ยวโยมไปอ่านนะอาจารย์อาจารย์หนังสือไว้ที่นี่นะพอโยมต้องการเขาเขียนมาที่กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเรื่องพระเจ้าสิบชาติเขียนได้ทัสสะบารมีท่านก็นี่พูดเกินไว้นะเกินมันนานๆมาเจอจริงโอเคมาถามหาคุณทรงพลทรงพลเห็นจำได้ท่านด็อกเตอร์มาไปร้องโอ้ดีใจมากเลยอยู่วัดจักแก้วอ่างทองโอ้ยังดีใจเลยนึกว่าลืมเราซะแล้วยังไม่ลืมใจได้ อาตมานึกแต่ชื่อเขาแต่ก็จำไม่ได้แต่แล้วไม่เป็นไรวันนี้พอจำกันได้ก็เลยมาออกเปิดตัวหน่อยวันนี้เปิดตัวสักที20ปีมาเปิดตัววันนี้นะไม่เป็นไรไม่สายโยมยังมีลมหายใจอยู่นะไม่ต้องกลัวเคยบอกกับญาติโยมว่าคนเราเนี่ยอย่าลืมตัวเองโยมอย่าลืมตัวเองคุณลืมตัวเองไม่ได้ลืมชาติลืมตระกูลไม่ได้ต้องนึกถึงชาติตระกูลของเราแล้วอย่าลืมเมื่อไม่ลืมเราต้องช่วยสงเคราะห์ญาติพระเจ้าท่านจัดไว้ในมงคลสูตรนะญาติสังฆโอต้องสงเคราะห์ญาติจะมากหรือน้อยก็ต้องช่วยเหลือแบ่งปันมีญาติพี่น้องต้องให้เกียรติกันรักสามัคคีกันโยมในยามบ้านเมืองอย่างเงี้ยนายเข้ายากกว่าไปรักกันไว้สามัคคีไว้เมตตากันไว้เนี่ยตัวนี้สำคัญรักเมตตาไว้อย่าโกรธกันเลยโกรธเมื่อไรก็เป็นทุกข์เมื่อนั้นโยมโกรธนิดเดียวก็เป็นทุกข์ใครถูกตัวเราเองเราโกรธเขาเราก็ทุกข์เราแย่เองไฟความโกรธเผาตัวเราให้แก่เร็วขึ้นอีกให้เป็นคนใจร้อนฉะนั้นเราต้องไม่โกรธไม่โกรธทำไมก็มีเมตตาใครโกรธเราไม่โกรธตอบใครด่าเราไม่ด่าตอบแค่นั้นสบายใจเราโยมพราหมณ์ท่านด่าพระพุทธเจ้ามาครึ่งวันพุทธาถาพราหมณ์ด่าเรามาครึ่งวันไม่เหนื่อยเลยไม่หรอกครับอ้าวแล้วท่านมีญาติพี่น้องไหมโอ้ยตระกูลผมใหญ่โตมีญาติพี่น้องเยอะแยะแล้วก็ญาติพี่น้องมาเยี่ยมมาเนี่ยผมก็หาให้กินถูกต้องแล้วแล้วถ้าญาติไม่กินหน่อยผมก็กินเองสิบอกถ้าญาติไม่กินผมก็กินเองใช่ถูกต้องอ้าวถ้าอย่างนั้นก็ท่านด่าเรามาตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายเนี่ยแล้วถ้าเราไม่รับไอ้คำด่าอยู่ไงโอ้พราหมณ์ได้สติเลยก็อยู่ครูเองสิไอ้หลงด่าพุทธเจ้าเนี่ยเราด่าเขาถ้าเขาไม่รับคำด่าเราไอ้คำด่าก็อยู่กับตัวเราเราด่าตัวเองเท่าเราด่าตัวเองด่าตระกูลของตัวเองเปิดวงตระกูลตัวเองไม่ดีให้ดูไม่ดีหรอกโยมนึกได้ใครด่าอย่าด่าตอบใครตีเราอย่าตีตอบเลิกลบซะอย่าไปอวดเก่งเลยคนอวดเก่งโดยมากตายมานานแล้วไม่มีใครเก่งแล้วในโลกนี้คนทุกคนแพ้เรื่องความแก่ความเจ็บความตายหมดทุกคนเก่งแค่ไหนก็ตายเคยถามนักแม่นปืนที่เขายิงคนในคุกอะเมื่อก่อนมีในมุ้ยจุ้ยเจริญนะเขาบอกว่าคนว่าเก่งๆนะพอถึงเวลาเขาตัดสินประหารชีวิตทุกคนเดินไม่ไหวต้องประคองปีกสองคนยังเอาไม่อยู่เราต้องลากไปเลยนะเข้าสู่ตะแลงแกงอะฉะนั้นอย่าสำอวดเก่งเลยไม่ดีหรอกไม่มีใครเก่งเกินความตายหรอกมัจจุราชเนี่ยสำคัญทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยไม่มีใครเก่งใครด่าก็ช่างมันช่างมึงช่างมันนะโยมนี่เราชอบอดเก่งไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้คนใจร้อนกันมากโยมยาแม่กับลูกกับเต้าก็ยับประมาทอย่างนี้ก็มันโลกกูไม่เป็นไรไม่ได้ทางนั้นนะก็ไม่เห็นลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่มาเยอะแล้วฆ่าพี่น้องฆ่าได้หมดนั่นก็ยาอดเก่งเลยไม่มีใครเก่งไปกว่าความตายโยมสู้เราเก่งในการทำงานดีกว่าฉะนั้นก็แผ่เมตตาไว้วันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยพ้นมาตื่นมาก็เมตตาณเมตตาเมตตาไปเรื่อยมีคาถาหนึ่งว่าณอุดโมอันพุทธปัตตาปิดณสุหายณโมพุทธายะเนี่ยท่องไว้อันนี้เป็นคาถากันปืนแต่จะไปกันปืนในธรรมคงไม่ไหวนะมันจะไปกันเนาะถ้าเราสวดมนต์โยมตายโยมเวลาก่อนเนาะก็กราบพระสามครั้งนะแล้วก็ว่าพุทโธเต็งนามพระพุทธเจ้าโยมช่วยได้จริงๆนี่มันอยู่ในพระไตรปิฎกนะช่วยได้ถ้าโยมตายที่โยมกำลังพุทโธเนี่ยโยมขึ้นสวรรค์เลยได้ขึ้นสวรรค์ทุกคนเอาโยมเลยถามพระที่องค์ไหนก็ได้พุทโธไว้หายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทโธเป็นนามพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นด้วยเนี่ยท่านคนโบราณยังบอกว่าให้เราอยู่ที่ไหนพุทโธไว้คิดอย่างนี้เดียวท่านก็บอกว่าให้เรานึกไว้เสมอว่าหายใจเข้าพูดหายใจออกโทพูดโทพูดโทจนกระทั่งหลับไปเลยเนี่ยสบายสบายจริงๆเราพุทโทนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระนามพระเจ้าพระนามพุทโทคือพุทธะแปลผู้รู้ผู้ตื่นผู้บอกว่ารู้อะไรรู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ความดับทุกข์รู้หนทางให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยมันก็หมดเราก็หมดทุกข์หมดตัณหาก็หมดทุกข์โยม และตอนนี้เราจะเข้าสู่นิพพานได้เพราะถึงนิพพานแล้วเราก็จะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีนิพพานเป็นที่ปลดเปลื้องการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ถ้าเราไม่อยากเกิดมาเราก็ต้องทําตัวเองให้หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยตรงนี้สําคัญอย่าไปยึดมั่นถือมั่นต้องรู้จักปล่อยวางตรงนี้ต้องปล่อยวางโยมมือเราชอบกำกันไอ้คนกำมือเรื่อยมันอยากได้สังเกตได้ก็ไอ้คนโลภเราอยากได้กำมือเรื่อยถ้าเราละท้ายของใจมือก็มันก็ตกไปเราละคือปล่อยวางปล่อยวางซะบ้างให้นึกว่าอย่างนี้โยมนึกว่าถ้าเราละมันก็ว่างถ้าเราวางมันก็เบาถ้าเราเอามันก็หนักถ้าเรารักมันก็ทุกข์ถ้าเราสงบสุขมันก็สบายสบายจริงๆโยมสงบสุขก็คือพุทโธพุทโธไว้นึกถึงพระเจ้าไว้ก็แล้วกันเนี่ยตรงนี้สำคัญฉะนั้นเราขออย่าอวดเก่งใหญ่อย่าไปอวดเก่งกับใครโยมให้มีคำพูดคำหนึ่งนะโมโตเต็มโลกพุทโธโชคมหาศาลธรรมโมจิตเบิกบานสังโฆกรรมฐานสบายใจทำไมจะว่านะโมโตเต็มโลกนะโมแปลว่าความนอบน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนคนอ่อนน้อมถ่อมตนนะโตเต็มโลกโตยังไงมีคนรักนับถือเต็มโลกเลยไปอยู่ที่ไหนคนอ่อนน้อมถ่อมตนคนรักทั้งนั้นผู้หญิงก็รักผู้ชายกันเด็กก็รักอยู่อ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยแต่คนเรามันไม่อ่อนให้เขาสิอวดเก่งอวดเบ่งใหญ่ครับโลกของเราใหญ่ครับโลกนะโมโตเต็มโลกโตนี่หมายถึงว่าโตด้วยคุณงามความดีนะโมมันใหญ่เต็มโลกเลยคนอ่อนน้อมถ่อมตนใหญ่เต็มโลกคนรักนับถือพุทโธโชคมหาศาลคนเปล่งวาจาพุทโธอ่อนนามพระพุทธเจ้ามาเปล่งวาจาพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทโธโอ้สบายหลับสบายคลายกังวลได้พุทโธธรรมโมจิตเบิกบานคนมีธรรมะจิตเบิกบานโยมธรรมจารีสุขังเสติคนประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขในที่สุขสันต์ในการทุกเมื่อเนี่ยจะมีธรรมะสังโฆกรรมฐานสบายพอถึงสังโฆสาวกของพระพุทธเจ้าก็โยมนึกถึงไว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้ก็มันเท่าโยมทำกรรมฐานไปในตัวอย่าลืมนะว่าก่อนนอนกราบพระ3ครั้งกราบพระต้องกราบให้สวยโยมบางคนกราบแช่แวบไม่เข้าท่าเลยกราบแล้วเงยมือพองตั้งขึ้นมาหน่อยกราบต้องตั้งใจกราบโยมตั้งใจเต็มใจปลื้มใจ3ตัวนะโยมโอ้บุญกุศลมากตั้งใจกราบพระในระกราบก็เต็มใจกราบแล้วก็ปลื้มใจโอ้ดีใจได้กราบพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่ได้ง่ายนะโยมคนเราเนี่ยอยู่ที่บ้านน่ะให้สังเกตนะไม่ค่อยได้กราบพระหรอกโน่นไปกราบไปกราบพวกผีสางนางไม้ขอหวยกันก็หมดใจเลยไม่เอานะเอาคาถาธรรมะเถอะนะโมโตเต็มโลกจำไว้พุทโธโชคมหาศาลโชคดีที่เราได้เปล่งวาจาถึงนามพระพุทธเจ้าธรรมโมจิตเบิกบานเหมือนดอกบัวบานอยู่ใสและสดชื่นสังโฆกรรมฐานสบายใจทำใจเบิกบานอยู่ที่ไหนหน้าตาแจ่มชื่นคนก็รักโยมแต่ถ้าหน้าบึ้งขึงเครียดไม่ดีเขาจึงบอกว่าหน้าสวยสมคมสันมันสอดส่องหน้าที่สองต้องรักษาคือหน้าที่หน้าทั้งสองต้องรักษาอย่าราคีสองหน้านี้ต้องรักษาอย่ารู้คลายรักษาไว้หน้าที่กับที่หน้าโยมหน้าที่คือเรามีหน้าที่อะไรทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ส่วนที่หน้าน่ะที่หน้าคือหน้าเราที่ตั้งอยู่บนบาทบนคอเนี่ยโยมทำให้มันเบิกบานเบิกบานใครก็ชอบเหมือนดอกบัวบานใครก็ชอบนั่นแหละโยมอย่าไปหน้าตุ่มเหมือนดอกบัวสิคนหน้าตุ่มใครก็ชอบไม่ได้แล้วทำหน้าเบิกบานไว้ใช่ก็เอาแล้วนายโยมวันนี้มาพบกันวันแรกก็เป็นการเปิดตัวเองอย่าลืมว่าดร.พระมหาไพรัตน์ทิตาสิริวัดสระแก้วอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเลี้ยงเด็กกำพร้ายากจน 1,600 คนกินข้าวสารวันละ5กระสอบเมื่อก่อนสมัยมาพูดใหม่ๆนั้น 2,000 กว่าคนตอนนี้เหลือ 1,500-1,600 คนแล้วกระเกรนใหม่ก็มาพูดแค่นี้ก็พอสมควรเวลาขออนุโมทนากับญาติโยมทุกคนนะที่ได้ฟังอาจารย์พูดวันนี้ขอให้นำไปคิดขอไว้ขอทวนประโยคหนึ่งว่าสติคือดวงตาปัญญาคือแสงสว่าง ถ้ามาพร้อมทั้งสองอย่างจะเว้นว่างจากทุกภัยนะโมโตเต็มโลกพุทโธโชคมหาศาลธัมโมจิตเบิกบานสังโฆกรรมฐานสบายใจขอญาติโยมทุกท่านที่ฟังวันนี้จงประสบแต่ความสุขความสวัสดีหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยมีกินมีใช้ทุกภพทุกชาติร่ำรวยทุกภพทุกชาติมีสติปัญญาดีทุกภพทุกชาติมีสุขภาพแข็งแรงทุกภพทุกชาติบุญกุศลที่ญาติโยมได้พูดดีทำดีคิดดีขอญาติโยมไม่เจ็บไม่จนสวยนานๆแก่จะช้าโดยทุกคันทุกคนขอเจริญพร
1: ไม่ว่ารัฐบาลไหนเข้ามาเนี่ยท่านสามารถร่วมงานได้แม้ว่าคุณชาติชาติเองเนี่ยอดีตเนี่ยถ้าเรายังจำก็ได้ท่านเคยเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยนะครับเคยเป็นแต่ว่าท่านก็สามารถที่จะไม่เอาการเมืองมาแก้ปัญหากรุงเทพมหานครอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้มันจะพูดว่าเราก็จะเชียร์ไหมเชียร์นิดๆไหมเราพูดอยู่เนี่ยเราเชียร์ใช่ไหม
2: แล้วความเท่าเทียมกันแต่ว่าท่านเป็นสมัยนี้อยู่ไงเราก็ต้องพูดถึงท่านเยอะหน่อย
1: ท่านเป็นอีกถ้าจะเป็นอีกรอบนึงเนี่ยก็ได้สองสมัยถูกไหมได้สองสมัยถ้าจะให้เลือกเรื่อยๆอาจจะได้หลายสมัยแต่เอาสมัยสองก่อนและก็ยังมีเรื่องใหญ่อีกเรื่องคุณทักษิณเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันต่อ
2: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกทมปีงบ68ยุคผู้ว่าชัดชาติรายรับสูงกว่ารายจ่ายกว่า 5,395 ล้านบาทราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องรายงานรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568ซึ่งประกาศฉบับนี้ลงนามโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยมีรายละเอียดดังนี้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568แจ้งรายรับจริงที่มาจากรายได้ประจำและรายได้พิเศษกว่า 108,055 ล้านบาทสูงกว่าประมาณการ 3,505 ล้านบาทด้านรายจ่ายจริงที่มาจากรายจ่ายประจำและรายจ่ายพิเศษรวมกว่า 87,128 ล้านบาทเมื่อรวมกับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 15,501 ล้านบาทถือว่าต่ำกว่าประมาณการ 1,889 ล้านบาทขณะที่ดุลของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2,568 มีรายรับสูงกว่ารายจ่ายตามงบประมาณกว่า 5,395 ล้านบาทสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรีชงรัฐเร่งเครื่องไทยเที่ยวไทยพยุงท่องเที่ยวชลบุรีรับพิษสงครามน้ำมันแพงนายธเนศสุพรสหัสรังสีนายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรีเปิดเผยภายหลังเข้าหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาว่าภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีได้ยื่นข้อเสนอเร่งด่วนต่อรัฐบาลเพื่อรับมือผลกระทบจากสถานการณ์สงครามความไม่สงบในตะวันออกกลางและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งกำลังกดดันต้นทุนการเดินทางและภาคธุรกิจท่องเที่ยวอย่างหนักนายธเนศระบุว่าในช่วง6เดือนจากนี้ถือเป็นช่วงสำคัญที่ภาคการท่องเที่ยวไทยต้องเร่งปรับกลยุทธ์โดยเฉพาะการหันมาใช้ตลาดไทยเที่ยวไทยเป็นแรงขับเคลื่อนหลักควบคู่กับการรักษาตลาดต่างชาติคุณภาพหลังจากหลายประเทศได้รับผลกระทบจากต้นทุนตั๋วเครื่องบินพุ่งสูงขึ้น 2-3 เท่าตัวจากปัญหาสงครามและการปิดเส้นทางบินสำคัญในตะวันออกกลางพร้อมกันนี้ภาคเอกชนชลบุรีได้เสนอ4มาตรการสำคัญต่อรัฐมนตรีได้แก่การรื้อฟื้นโครงการลักษณะเราเที่ยวด้วยกันโดยเฉพาะการอุดหนุนค่าเดินทางและค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศการกระตุ้นตลาดประชุมสัมมนาและไมซ์การสนับสนุนเที่ยวบินเช่าเหมาลำและนักท่องเที่ยวเดินทางอิสระรวมถึงการทบทวนมาตรการฟรีวีซ่าให้เหมาะกับตลาดศักยภาพเช่นจีนอินเดียและกลุ่มนักลงทุนระยะยาวแผ่นดินไหว 3.7 เกาะสุมาตราอินโดนีเซียกรมอุตุนิยมวิทยารายงานเมื่อเวลา 22:50 นเกิดแผ่นดินไหวตอนเหนือของเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียขนาด 3.7 ห่างจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองจังหวัดสตูลประมาณ386กิโลเมตรขณะที่วานนี้เวลา 12:33 เกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาขนาด 3.8 ห่างจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ222กิโลเมตรยังไม่มีรายงานความเสียหาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B Quick พิเศษสมาชิก B Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
5: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Court Radio ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: M-Court Radio 91.5 อุดรธานีช่วงเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตฮิตเป็นพิเศษ
4: M-Court Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่ง

0: คอร์ดเรดิโอ 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcord.net และแอป mcord connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร024-304-454 Line ID mcord 91.5
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลาง

0: M-Cut Radio 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป M-Cut Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 Line ID M-Cut 91.5
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลาง

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือขยายความร่วมมือไทยสหรัฐกวาดล้างคอลเซ็นเตอร์ค้ามนุษย์ดันไทยสู่เทียร์หนึ่งป้องกันการค้ามนุษย์นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลแถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้การปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์เป็นวาระแห่งชาติโดยมีผลงานใหญ่คือการดำเนินคดียึดและอายัดทรัพย์สินนายเบนสมิธยิมเลียกกับพวกรวมมูลค่า 20,000 กว่าล้านบาทและมีการขยายผลเพิ่มเติมไปยังกลุ่มอื่นครอบคลุมการกระทำผิดที่ใช้ในประเทศไทยในฐานฟอกเงินอีกทั้งยังมีการทลายเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งพบถูกผู้บังคับใช้แรงงานกว่า 10,000 คนจากหลายสัญชาติที่ถูกหลอกลวงและบังคับใช้แรงงานในลักษณะโรแมนซ์สแกมและการหลอกลวงลงทุนล่าสุดมีการหารือร่วมกันระหว่างไทยสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่21ถึง25เมษายนที่ผ่านมาหน่วยงานไทยนำโดยพลตำรวจเอกทัชชัยปีตะนิลบุตรสำนักงานเจรตำรวจแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงแรงงานจะร่วมกับหน่วยงานสหรัฐในการยกระดับความร่วมมือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมด้านการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติการค้ามนุษย์และอาชญากรรมออนไลน์อันหนึ่งปีที่ผ่านมาประชาชนชาวอเมริกันตกเป็นผู้เสียหายจำนวนมากคิดเป็นมูลค่ากว่า 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 190,000 ล้านบาทเชื่อว่าประเทศไทยสามารถตั้งเป้ายกระดับสถานะจากการประเมินการค้ามนุษย์ที่เทียร์2ต่อเนื่องมา4ปีมาสู่เทียร์1เพื่อเสริมภาพลักษณ์ประเทศและสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจการลงทุนและการท่องเที่ยวโฆษกรัฐบาลรายงานการขับเคลื่อนจังหวัดชายแดนภาคใต้1เดือนแรกของรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงเวลา1เดือนหลังจากรัฐบาลบริหารประเทศรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เร่งเดินหน้าดูแลและแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างจริงจังครอบคลุมด้านความปลอดภัยเศรษฐกิจสังคมการศึกษาและกระบวนการสันติภาพโดยยึดประชาชนเป็นหัวใจสำคัญมุ่งสร้างความเข้าใจความไว้วางใจและความสงบสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่ในช่วงสัปดาห์แรกหลังเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยะลาและปัตตานีเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

0: พร้อมมอบนโยบายทุกหน่วยงานทั้งฝ่ายพลเรือนฝ่ายความมั่นคงทำงานโดยยึดหลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเพื่อให้การแก้ไขปัญหาตรงจุดและตอบโจทย์ประชาชนมากที่สุดในการพัฒนานายกรัฐมนตรีได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติทั้งด้านรายได้โอกาสทางเศรษฐกิจการศึกษาและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเข้าใจขณะเดียวกันที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติได้กำหนดทิศทางการทำงานที่ชัดเจนใน5เรื่องสำคัญได้แก่ 1. การพัฒนาระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ 2. การเพิ่มทักษะอาสาสมัคร 3. การยกระดับความร่วมมือไทยมาเลเซีย 4. การแต่งตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยและ 5. การแต่งตั้งผู้แทนพิเศษจากรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: เอ็มคอร์ดเรดิโอฮิตมิวสิกสเตชั่น 91.5 อุดรธานี
13: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Cord Radio ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
14: M-Cord Radio 91.5 อุดรธานีช่วงเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตฮิตเป็นพิเศษ
15: M-Cord Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ

0: M-Cut Radio 91.5 อสมท. อุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป M-Cut Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมท. อุดรธานีโทร024-304-454 Line ID M-Cut 91.5
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่ง

0: M-Cot Radio 91.5 อสมท. อุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป M-Cot Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมท. อุดรธานีโทร042-304-454 LINE ID M-Cot 91.5
1: M-Cord Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่ง

0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ไฟป่าไม่ได้เผาแค่ต้นไม้แต่เผาอนาคตคนทั้งพื้นที่รู้หรือไม่การเผาป่าเผาไร่เผาในที่โล่งผิดกฎหมายมีโทษหนักปรับสูงสุด2ล้านบาทจำคุกสูงสุด20ปีหรือทั้งจำทั้งปรับความประมาทเพียงครั้งเดียวอาจแลกด้วยอิสรภาพทั้งชีวิตหยุดเผา 100%เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Court Radio Go Green
4: M-Court Radio 91.5 อสมท. อุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.m-court.net และแอป M-Court Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมท. อุดรธานีโทร042-304-454 Line ID M-Court 91.5
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-Court Radio Go Green
0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานีM-Court Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่ง

0: M-Cut Radio 91.5 อสมท. อุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป M-Cut Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมท. อุดรธานีโทร024-304-454 Line ID M-Cut 91.5
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่ง

0: คอร์ดเรดิโอ 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcord.net และแอป mcord connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 Line ID mcord 91.5
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเร่งเดินหน้าจัดระเบียบระบบรางลดค่าโดยสารยกระดับความปลอดภัยขยายโครงข่ายบริการนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมเร่งเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาระบบขนส่งทางรางอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องภายหลังพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568มีผลบังคับใช้เมื่อ27มีนาคมที่ผ่านมาในการประชุมคณะกรรมการนโยบายขนส่งทางรางเมื่อวันที่30เมษายนรัฐบาลเร่งดำเนินกำหนดมาตรการสำคัญเชิงรุกครอบคลุม3มิติหลักได้แก่การลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนการยกระดับความปลอดภัยการพัฒนาโครงข่ายระบบรางให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยด้านมิติการลดภาระค่าครองชีพประชาชนรัฐบาลมีแนวทางกำหนดเพดานค่าโดยสารเพื่อป้องกันการเรียกเก็บค่าโดยสารที่ไม่เป็นธรรมพร้อมทั้งเตรียมยกเว้นค่าแรกเข้าเมื่อเปลี่ยนสายรถไฟฟ้ารวมถึงการจัดสิทธิประโยชน์สำหรับกลุ่มเปราะบางอาทิเด็กผู้พิการผู้สูงอายุและทหารผ่านศึกมิติด้านความปลอดภัยรัฐบาลยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทุกมิติโดยกำหนดพื้นที่เขตระบบและเขตปลอดภัยให้ชัดเจนควบคุมมาตรฐานตัวรถและโครงสร้างพื้นฐานให้มีความมั่นคงแข็งแรงด้านมิติการพัฒนาโครงข่ายและบริการรัฐบาลเร่งรัดการลงทุนและขยายโครงข่ายระบบรางทั่วประเทศรัฐบาลเดินหน้าปราบผลิตภัณฑ์โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัลซึ่งมีพฤติกรรมการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็วและมาพร้อมกับความเสี่ยงจากโฆษณาโอ้อวดเกินจริงการแอบอ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือลักลอบใช้สารอันตรายรัฐบาลสั่งการเข้มงวดจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยและโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภคโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ดำเนินมาตรการเชิงรุกทางด้านการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2566ถึงปัจจุบันสามารถติดกั้นโฆษณาผิดกฎหมายได้กว่า 121,494 รายการดำเนินคดีผู้กระทำผิด 6,748 คดีทลายแหล่งกระทำผิด576แห่งมูลค่าของกลางรวมกว่า 1,152 ล้านบาทนอกจากนี้อย.ยังนำเทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับการทำงานโดยร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลระบบ AI และ API เชื่อมโยงการทำงานกับแพลตฟอร์มออนไลน์หลัก10แพลตฟอร์มตรวจจับและคัดกรองผลิตภัณฑ์และโฆษณาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายพร้อมพัฒนา AI ด้วย Blacklist Keyword กว่า 92,120 คำและขยายเครือข่ายเฝ้าระวังปิดกั้นโฆษณาครอบคลุม76จังหวัดและ3สภาวิชาชีพเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการปิดกั้นและจัดการปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพกลุ่มควันขนาดใหญ่พุ่งขึ้นจากภูเขาไฟมายอนวิดีโอจากผู้เห็นเหตุการณ์เผยให้เห็นกลุ่มควันขนาดใหญ่พวยพุ่งขึ้นจากภูเขาไฟมายอนซึ่งตั้งอยู่ทางตอนกลางของฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้หลังภูเขาไฟกลับมาปะทุอีกครั้งและเกิดกระแสตะกอนภูเขาไฟเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วไหลลงจากทางลาดเชิงเขาสถาบันภูเขาไฟวิทยาและแผ่นดินไหววิทยาของฟิลิปปินส์ระบุว่าส่วนผสมที่ร้อนจัดของเท่าถ่านก๊าซและเศษซากภูเขาไฟหรือที่เรียกในท้องถิ่นว่าอูซอนได้ไหลลงมาตามทิศทางใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ของภูเขาไฟเป็นระยะทางไกลประมาณ4กิโลเมตรจึงย้ำเตือนสาธารณชนอยู่ห่างจากเขตอันตรายรัศมี6กิโลเมตรเพื่อความปลอดภัยปัจจุบันภูเขาไฟมายอนยังคงอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังระดับ3มีการระเบิดไม่รุนแรงและทานลาวาไหลอยู่ตลอด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้าง

0: ริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: MCOT Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
4: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ MCOT Radio ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: MCOT Radio 91.5 อุดรธานีช่วงเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตฮิตเป็นพิเศษ MCOT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24

0: มคอร์ดเรดิโอ 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcord.net และแอป mcord connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 Line ID mcord 91.5
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดี

0: คอร์ดเรดิโอ 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcord.net และแอป mcord connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 Line ID mcord 91.5
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอ 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ

0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
2: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: หยุดเผาหยุดควันพิษควันจากการเผาของคุณคือความทุกข์ของคนอื่นทำลายสุขภาพทำร้ายประเทศและอาจจะเป็นจุดจบของอิสรภาพการเผาในที่โล่งสร้างมลพิษทำลายสุขภาพลูกหลานและมีความผิดทางกฎหมายอย่างร้ายแรงฝ่าฝืนมีโทษจำคุก20ปีและปรับ2ล้านบาทหยุดเผาป่าหยุดเผาขยะหยุดเผาพื้นที่การเกษตรเปลี่ยนมาใช้วิธีไถกลบหรือทำปุ๋ยหมักแทนการจุดไฟที่ทำลายทั้งอากาศและอนาคตของคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Court Radio Go Green
5: M-Court Radio 91.5 อสมท. อุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป mcot connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมท. อุดรธานีโทร042-304-454 Line ID mcot91.5
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-Court Radio Go Green
0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี M-Court Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดี

0: M-Cot Radio 91.5 อสมท. อุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป M-Cot Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมท. อุดรธานีโทร042-304-454 LINE ID M-Cot 91.5
1: M-Cot Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่ง

0: ัสเรดิโอ 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mkot.net และแอป mkot connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 Line ID mkot91.5
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลาง

0: Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันสังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
2: ฮิริ

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือเฮลิคอปเตอร์เอกชนตกย่านสมุทรปราการเจ็บ2คนเกิดอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์เอกชนตกบริเวณหลังปั๊มปตท.ใกล้ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า BTS จังหวัดสมุทรปราการเมื่อเวลาประมาณ 9:10 นที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยู่ระหว่างตรวจสอบที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าหญ้าเบื้องต้นพบสภาพตัวเครื่องได้รับความเสียหายเพราะมีเพลิงไหม้อย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องระดมฉีดน้ำควบคุมสถานการณ์และเข้าตรวจสอบเพื่อค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นทราบว่าเฮลิคอปเตอร์ดังกล่าวเป็นของภาคเอกชนมีผู้บาดเจ็บ2คนขณะที่พื้นที่โดยรอบถูกปิดกั้นเพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งสืบสวนหาสาเหตุของการตกครั้งนี้รัชดาโต้เฟคนิวส์เพิ่มเบี้ยอย่างชีพ 3,000 บาทยืนยันยังคงจ่ายอัตราเดิมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเพิ่มเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุ 3,000 บาทว่าเป็นข่าวปลอมรัฐบาลมีความตั้งใจนำนโยบายออกมาเพื่อดูแลผู้สูงอายุอยู่แล้วแต่ขณะนี้ยังไม่ได้มีการปรับขึ้นเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุยังคงจ่ายอัตราเดิมไปก่อนส่วนการดูแลประชาชนในภาพรวมมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือโครงการคนละครึ่งที่จะจ่ายอัตรา40 60 40และการดูแลผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนอกจากนี้รัฐบาลจะค่อยๆทยอยออกมาตรการประคับประครองดูแลพี่น้องประชาชนพร้อมย้ำว่าการปรับปรุงเบี้ยผู้สูงอายุว่าไม่เป็นความจริงสำหรับการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุรัฐบาลยังคงกำหนดอัตราจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักการจ่ายเงินเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2566โดยจ่ายเป็นรายเดือนตามช่วงอายุดังนี้60ถึง69ปีจะได้รับเบี้ยอย่างชีพอัตรา600บาทต่อเดือนต่อคนอายุ70ถึง79ปีได้รับเบี้ยอย่างชีพอัตรา700บาทต่อเดือนต่อคนอายุ80ถึง89ปีจะได้รับเบี้ยอย่างชีพอัตรา800บาทต่อเดือนต่อคนอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับเบี้ยอย่างชีพในอัตรา 1,000 บาทต่อเดือนต่อคนชาวเยอรมันใกล้ฐานทัพสหรัฐห่วงเรื่องการถอนทหารชาวเยอรมันในเมืองแลนสตูทางตะวันตกของเยอรมนีซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับฐานทัพอากาศสหรัฐเมืองแลมสไตน์แสดงความวิตกกังวลหลังกระทรวงกลาโหมหรือเพนทากอนของสหรัฐประกาศว่าจะถอนกำลังทหาร 5,000 นายออกจากเยอรมนีการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังจากเกิดความขัดแย้งและตอบโต้กันอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับสงครามในอิหร่านระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและนายกรัฐมนตรีฟรีดริชแมร์สของเยอรมนีโดยชาวเมืองต่างเกรงว่าการถอนทหารสหรัฐอาจส่งผลกระทบต่อฐานทัพอากาศแรมสไตน์และส่งผลเสียต่อชุมชนในท้องถิ่นทั้งนี้แรมสไตน์เป็นฐานทัพอากาศสหรัฐที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปโดยมีกองกำลังประจำการมาตั้งแต่ปี2495หรือเมื่อ74ปีก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุม

0: พื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพล
1: ัง
3: งานช่วยชาติ ช
1: ่
3: วยกระเป
1: ๋
3: าเรา
1: M-Cord Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
4: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Cord Radio ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: M-Cord Radio 91.5 อุดรธานีช่วงเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตฮิตเป็นพิเศษ
1: M-Cord Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่ง

0: คอร์ดเรดิโอ 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป mcot connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 LINE ID mcot91.5
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24

0: M-Cot Radio 91.5 อสมท. อุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป M-Cot Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมท. อุดรธานีโทร042-304-454 LINE ID M-Cot 91.5
1: M-Cot Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่ง

0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: การเผาสร้างผลกระทบมากกว่าที่คิดทั้งทำลายสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเกิดฝุ่นควันสร้างมลพิษทางอากาศก่อให้เกิด PM2.5 มาร่วมกันลดงดการเผาก่อนจุดหยุดคิดสักนิดหากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Court Radio Go Green
5: ขอดรีดิโอ 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mkod.net และแอป mkod connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 Line ID mkod 91.5
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-Court Radio Go Green
0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี M-Court Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดี

0: คอร์ดเรดิโอ 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcord.net และแอป mcord connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 LINE ID mcord91.5
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอ 91.5 อุดรธานีสื่อกลาง

0: ็นคอร์ดเรดิโอ 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป mcot connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 Line ID mcot91.5
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอ 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดี

0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-Court Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

0: สถานีศูนย์ซ้อม BTS ถนนสุขุมวิทจังหวัดสมุทรปราการมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนเพลิงกำลังลุกลามป่าหญ้านิด้าโพลเผยคนใต้กว่าครึ่งเข้าใจโครงการแลนด์บริดจ์เพียงเล็กน้อยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการครม.เตรียมพิจารณากรอบเงินกู้ 400,000 ล้านบาทสัปดาห์นี้อัดฉีดไทยช่วยไทยพลัสควบคู่หนุนแผนพลังงานทดแทนโต้เฟคนิวส์เพิ่มเบี้ยยังชีพ 3,000 บาทราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกทม.ปีงบประมาณ 2,568 ยุคผู้ว่าชัดชาติรายรับสูงกว่าประมาณการส่วนรายจ่ายต่ำกว่าประมาณการดุลการใช้จ่ายมีรายรับสูงกว่ารายจ่ายกว่า 5,000 ล้านสปิริตแอร์ไลน์สายการบินราคาประหยัดในสหรัฐยุติกิจการแล้วหลังประสบภาวะล้มละลายและขาดสภาพคล่องทางการเงินส่งผลให้ผู้โดยสารจำนวนมากตกค้างตามสนามบินต่างๆทั่วประเทศทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวภาคเที่ยงนะคะวันนี้ค่ะติดตามกันได้จากสำนักข่าวไทยทางเครือข่ายของอสมททั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงนะคะวันนี้ค่ะอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันพจนาธนธนากุลจะรวบรวมข่าวตลอดทั้งวันตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงสถานการณ์ล่าสุดนะคะวันนี้ค่ะเราพบกันในวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมซึ่งข่าวแรกที่เราติดตามกันค่ะเพิ่งจะเกิดเหตุการณ์เมื่อ 9:16 นาทีที่ผ่านมานะคะโดยศูนย์วิทยุบรรเทาภัยป้อมพระจุลและ Fire and Rescue Thailand ค่ะรายงานว่ามีเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกใกล้เคียงซอยบางเมฆขาวถนนสุขุมวิทสายเก่าตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองสมุทรปราการอยู่หลังปั๊มปตท.ใกล้เคียงสถานีศูนย์ซ้อม BTS ถนนสุขุมวิทค่ะเริ่มแรกมีรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายนะคะทางกู้ภัยก็ได้เข้าไปสกัดเพลิงที่กำลังลุกลามที่ป่าหญ้าโดยพบว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์ส่วนบุคคลขนาด2ที่นั่งยังไม่ทราบว่าเป็นของหน่วยงานใดค่ะขณะที่ล่าสุดนะคะสำนักข่าวไทยรายงานความคืบหน้าว่าณปัจจุบันค่ะสามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะพบเพิ่มอีก1รายรวมเป็นทั้งหมด2รายด้วยกันนะคะบาดเจ็บเล็กน้อยยังคงรู้สึกตัวดีค่ะเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำพร้อมกับสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุต่อไปค่ะ
1: ประเด็นเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์นะคะนิด้าโพเขาก็ออกไปทำการสำรวจเรื่องคนใต้ว่าไงโครงการแลนด์บริดจ์จะมาแล้วก็ไปสำรวจประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและมีสิทธิ์เลือกตั้งในภาคใต้14จังหวัดค่ะจากการสำรวจนะคะเมื่อถามถึงการเคยได้ยินและความเข้าใจของคนภาคใต้เกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์ก็พบว่าร้อยละ 54.43 เนี่ยบอกว่าเคยได้ยินแต่ว่าเข้าใจเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับโครงการรองลงมานะคะ 26.67% ก็บอกว่าเคยได้ยินและพอจะเข้าใจบ้างร้อยละ 10.52 ค่ะระบุว่าเคยได้ยินและเข้าใจดีมากเกี่ยวกับโครงการส่วนร้อยละ 7.08 ระบุว่าไม่เคยได้ยินใดๆเลยเกี่ยวกับโครงการขณะที่ร้อยละ 1.30 ระบุว่าเคยได้ยินแต่ไม่เข้าใจเลยเกี่ยวกับโครงการค่ะเมื่อสอบถามถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการถึงเรื่องที่คนภาคใต้มีความกังวลใจเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์ก็พบว่าร้อยละ 38.03 บอกว่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเลรองลงมาร้อยละ 33.16 ระบุว่าไม่กังวลใจใดๆเลยร้อยละ 29.71 ระบุว่าผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่นเช่นการถูกเวรคืนที่ดินวิถีชีวิตท้องถิ่นที่อาจจะเปลี่ยนไป

0: ร้อยละ 25.81 ระบุว่าการทุจริตและความไม่โปร่งใสของโครงการร้อยละ 15.30 ระบุว่าความคุ้มค่าในระยะยาวร้อยละ 12.08 ระบุว่าการถูกต่อต้านจากชุมชนคนในพื้นที่ร้อยละ 11.78 ระบุว่าคนใต้จะได้ประโยชน์อะไรร้อยละ 11.40 ระบุว่าประชาชนคนไทยทั้งประเทศจะได้ประโยชน์อะไรร้อยละ 10.50 ระบุว่าปัญหาการก่อสร้างโครงการที่ล่าช้าหรือไม่สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ร้อยละ 7.58 ระบุว่าปัญหางบประมาณของรัฐหากต้องลงทุนทำโครงการเองร้อยละ 6.30 ระบุนะคะว่าปัญหาการหาผู้ลงทุนในโครงการร้อยละ6.15 ระบุว่าในอนาคตประเทศไทยอาจจะกลายเป็นพื้นที่สำคัญในการแข่งขันกันของประเทศมหาอำนาจร้อยละ 4.35 ระบุว่าปัญหาโครงการอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงร้อยละ 3.98 ระบุว่าการถูกต่อต้านจาก NGO นักวิชาการการเมืองและร้อยละ 0.98 ระบุว่าการถูกต่อต้านจากต่างประเทศก็มีความเห็นหลากหลายเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อสอบถามความคิดเห็นของตัวอย่างที่ระบุว่าเคยได้และเข้าใจดีมากเคยได้ยินและพอจะเข้าใจบ้างและเคยได้ยินแต่เข้าใจเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์ถึงความคิดเห็นของคนภาคใต้เกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์ก็พบว่าร้อยละ 34.21 ระบุว่าเห็นด้วยมากรองลงมาร้อยละ 33.01 ระบุว่าค่อนข้างเห็นด้วยร้อยละ 19.43 ระบุว่าไม่ค่อยเห็นด้วยและร้อยละ 13.35 ระบุว่าไม่เห็นด้วยเลยค่ะ
1: ส่วนโครงการที่กำลังจะเข้าสู่ครม.ในสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้นะคะคือโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะซึ่งนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเข้าสู่ที่ประชุมครม.ในสัปดาห์นี้มาตรการในการดูแลประชาชนโครงการไทยช่วยไทยพลัสรวมไปถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะตามมาเมื่อมีมาตรการแล้วก็จะมีเรื่องของกรอบวงเงินงบประมาณซึ่งครม.จะพิจารณากรอบวงเงินกู้เงินในสัปดาห์นี้ก่อนค่ะส่วนโครงการที่จะเข้ามาขอใช้เงินตรงนี้จะทยอยให้ครม.พิจารณาต่อไปแต่ยืนยันว่าจะต้องพิจารณาให้เร็วเพราะจะได้ให้เงินถึงมือของประชาชนในเดือนมิถุนายนในทุกกระบวนการจากนี้จะต้องรวดเร็วค่ะส่วนพ.ร.ก.กู้เงินนั้นมีการพูดถึงว่าจะมีการกู้เงินประมาณ500,000 ล้านบาทแต่ความจริงแล้วงบประมาณ400,000 ล้านบาทเพียงพอค่ะรัฐบาลก็วาง2แนวทางหลักในการใช้เงินพ.ร.ก.กู้เงินได้แก่โครงการคนละครึ่งหรือว่าที่เปลี่ยนชื่อเป็นโครงการคนละครึ่งพลัสเป็นโครงการขับเคลื่อนประเทศระยะกลางและระยะยาวดูแลประชาชนประคับประคองค่าครองชีพเวลานี้โดยจ่ายในอัตรา60และประชาชนจ่าย40นะคะรวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นอีกส่วนหนึ่งของเงินกู้ที่จะใช้ในการส่งเสริมประเทศเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานฟอสซิลและน้ำมันที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศมาใช้เป็นพลังงานสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์เปลี่ยนผ่านด้านพลังงานต้องมีมาตรการจูงใจอย่างเช่นรถยนต์ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสนับสนุนประชาชนติดโซลาร์ลูฟมากขึ้นก็ต้องมีแรงจูงใจให้กับประชาชนทั้งเรื่องเงินกู้และดอกเบี้ยค่ะรวมถึงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อมต่อการเข้ามาของรถ EV มากยิ่งขึ้นซึ่งต้องใช้งบประมาณมากรัฐบาลจึงเห็นความจำเป็นในการต้องกู้เงินค่ะแต่ทุกอย่างก็ต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ขณะเดียวกันก็มีข่าวลือออกมานะคะว่าจะมีการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็น 3,000 บาทซึ่งทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาโต้ข่าวว่าเป็นข่าวปลอมค่ะรัฐบาลตั้งใจจะนำนโยบายออกมาดูแลผู้สูงอายุแต่ว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการปรับเพิ่มขึ้นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังคงจ่ายในอัตราเดิมนะคะซึ่งยังคงอัตราตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเป็นรายเดือนค่ะตามช่วงอายุ60ปีถึง69ปีได้รับเบี้ยยังชีพ600บาทต่อเดือนต่อคนอายุ70ถึง79ปีค่ะได้รับเบี้ยยังชีพ700บาทต่อเดือนต่อคนอายุ80ถึง89ปีได้รับเบี้ยยังชีพ800บาทต่อเดือนต่อคนและอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับเบี้ยยังชีพ 1,000 บาทต่อเดือนต่อคนค่ะ
0: รัฐบาลขยายความร่วมมือไทยสหรัฐนะคะกวาดล้างคอลเซ็นเตอร์ค้ามนุษย์ดันไทยสู่เทียร์หนึ่งป้องกันการค้ามนุษย์ค่ะโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่า นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำทุกภาคส่วนต้องกวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายค้ามนุษย์ตามแนวชายแดนทั้งในและนอกประเทศจะไม่ยอมให้ประเทศไทยเป็นทางผ่านของขบวนการอาชญากรรมเหล่านี้โดยเด็ดขาดค่ะซึ่งล่าสุดก็ได้มีการหารือร่วมกันระหว่างไทยสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อ 21-25 เมษายนที่ผ่านมาหน่วยงานไทยก็นำโดยพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีลบุตรนะคะและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมไปถึงกระทรวงแรงงานค่ะจะร่วมกับหน่วยงานสหรัฐในการยกระดับความร่วมมือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมด้านการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติการค้ามนุษย์และอาชญากรรมออนไลน์โดยจะแลกเปลี่ยนข้อมูลและกำหนดแนวทางการทำงานเชิงลึกนะคะซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมานะคะประชาชนชาวอเมริกันเนี่ยก็ตกเป็นผู้เสียหายจำนวนมากคิดเป็นมูลค่ากว่า 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 190,000 ล้านบาทค่ะโดยจากนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติการอย่างจริงจังก็เชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยสามารถตั้งเป้ายกระดับสถานะจากการประเมินการค้ามนุษย์ที่อยู่ในเทียร์2ต่อเนื่องมา4ปีสู่เทียร์1เพื่อเสริมภาพลักษณ์ประเทศและสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจการลงทุนและการท่องเที่ยวได้ค่ะ
1: 12:10 พักกันครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 นทุกวันทาง Mcord News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกทม.ปีงบประมาณ 2,568 ยุคผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะมีรายรับสูงกว่าประมาณการส่วนรายจ่ายนั้นต่ำกว่าประมาณการนะคะซึ่งราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องรายงานรายรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2,568 ค่ะประกาศฉบับนี้ลงนามโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยประกาศกทม.เรื่องรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2,568 เป็นการดำเนินตามมาตรา120วรรค2แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งรายละเอียดนะคะก็ระบุว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,568 แจ้งรายรับจริงที่มาจากรายได้ประจำและรายได้พิเศษค่ะรวมทั้งหมดนะคะกว่า 108,055 ล้านบาทด้วยกันค่ะสูงกว่าประมาณการอยู่ที่3,505กว่าล้านบาทนะคะด้านรายจ่ายจริงค่ะที่มาจากรายจ่ายประจำรายจ่ายพิเศษรวมกว่า 87,100 กว่าล้านบาทเมื่อรวมกันกับเงินที่กันเอาไว้เบิกเหลื่อมในปีค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ 15,501 ล้านบาทนะคะก็ถือว่าต่ำกว่าประมาณการอยู่ที่ 1,889 กว่าล้านบาทค่ะขณะที่ดุลของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2,568 มีรายรับสูงกว่ารายจ่ายตามงบประมาณ 5,395 กว่าล้านบาทค่ะ
0: มีเหตุการณ์ที่แม่ค้าออนไลน์ค่ะถูกหมอนกดหน้าเสียชีวิตนะคะขณะที่แฟนหนุ่มก็หายตัวไปตำรวจเร่งตามตัวออกหมายจับค่ะที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นคอนโด8ชั้นย่านบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีตำรวจพบร่างผู้เสียชีวิตอยู่ที่ชั้น4นะคะทราบชื่อก็คือนางสาวพนิสุดาหรือว่าดรีมอายุ25ปีอาชีพแม่ค้าออนไลน์ค่ะสภาพศพค่ะก็นอนคว่ำหน้าอยู่ที่ข้างเตียงนอนสวมเพียงชุดชั้นในโดยมีหมอนวางทับอยู่ที่ศีรษะ2ใบข้าวของเครื่องใช้ในห้องมีลักษณะกระจัดกระจายนอกจากนี้ยังพบสมุดไดอารี่1เล่มที่นายนิติรันอายุ33ปีแฟน ุ่มอาชีพพ่อค้าออนไลน์เช่นกันนะคะเขียนข้อความระบุมีคนจ้องจะมาทำร้ายและฝากให้ดูแมวและทรัพย์สินต่างๆด้วยจากการสอบสวนผู้เสียชีวิตก็อยู่กินฉันสามีภรรยากับแฟนหนุ่มมากว่า5ปีแล้วตอนนี้ก็หายตัวไปค่ะทางครอบครัวไม่สามารถติดต่อได้พ่อกับแม่ให้ข้อมูลนะคะว่าลูกชายเนี่ยมีอาการป่วยจิตเวชมีพฤติกรรมหวาดระแวงกลัวว่าจะมีคนมาเอาชีวิตส่วนผู้เสียชีวิตก็มีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าที่ผ่านมาก็เคยทะเลาะกันขั้นรุนแรงถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันมาแล้วตรวจสอบกล้องวงจรปิดในคอนโดก็พบว่านายนิติรันผู้ต้องสงสัยเดินออกจากคอนโดวันที่30เมษายนเวลา16:32 นแล้วก็ขับรถเก๋งสีแดงออกไปจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยแม่ของหญิงผู้เสียชีวิตนะคะเดินทางมาที่เกิดเหตุค่ะก่อนจะเปิดโทรศัพท์ให้ผู้สื่อข่าวดูรูปลูกสาวให้ข้อมูลว่าเจอลูกครั้งสุดท้ายเมื่อปีที่แล้วจากนั้นก็ไม่เจอไม่ได้คุยกันเลยตอนหลังแม่กลับมากรุงเทพก็มาหากันครั้งหนึ่งแต่ลูกก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังนะคะทางด้านพ่อของแฟนหนุ่มเนี่ยก็เล่าว่าลูกชายก็ยังติดต่อไม่ได้ค่ะที่ผ่านมาลูกชายกับผู้ตายทะเลาะกันเป็นประจำซึ่งเขาป่วยเป็นจิตเวชก็ต้องไปหาหมอตลอดแต่ว่าลูกชายไม่ยอมกินยาทางลูกชายก็เล่าว่าเขาทะเลาะกับแฟนบ่อยเนื่องจากว่าเขาเนี่ยไม่ให้แฟนพกโทรศัพท์ตอนเวลาออกไปกินข้าวก็เคยมีการลงไม้ลงมือกันครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่รุนแรงค่ะด้านผู้กำกับการสภ.บางบัวทองเปิดเผยนะคะว่าแฟนหนุ่มของผู้เสียชีวิตหายตัวไปตั้งแต่30เมษายนช่วงเย็นซึ่งก็คาดว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยน่าจะเสียชีวิตในช่วงเวลาดังกล่าวเนื่องจากว่าทั้ง2คนเข้ามาที่คอนโดเมื่อช่วงบ่าย29เมษายนและฝ่ายชายได้ออกจากคอนโดไปคนเดียว30เมษายนทำให้พ่อแม่ของฝ่ายชายไม่สามารถติดต่อได้ตั้งแต่วันนั้นจึงตกเป็นผู้ต้องสงสัยมากที่สุดสำหรับอาการป่วยทางจิตเวชของฝ่ายชายขณะนี้ก็ยังเป็นข้อมูลจากพ่อและแม่เท่านั้นยังไม่ได้รับการยืนยันจากแพทย์เบื้องต้นก็ให้แพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากอะไรจากนั้นพนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับเพื่อนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ
1: เกิดเหตุสลดนะคะพ่อสุดทนลูกชายติดยาเสพติดทำร้ายคนในบ้านตัดสินใจค่ะจำใจชักปืนยิงเสียชีวิตต่อหน้าค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่บ้านหลังหนึ่งในบ้านตะกรุดพิบาลตำบลวังน้ำลัดอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะผู้เสียชีวิตชื่อว่านายณัฐพลอายุ38ปีถูกยิงที่ลำตัวและแขนรวมทั้งหมด7นัดเสียชีวิตในห้องนอนซึ่งในมือขวายังกำมีดเอาไว้อยู่เลยนะคะส่วนผู้ก่อเหตุค่ะเป็นอดีตข้าราชการตำรวจวัย64ปีและเป็นพ่อแท้ๆของผู้เสียชีวิตค่ะหลังเกิดเหตุผู้เป็นพ่อค่ะซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุเป็นคนโทรศัพท์แจ้งตำรวจแล้วก็ยืนรอมอบตัวพร้อมมอบอาวุธปืนให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าปืนกระบอกนี้เป็นปืนที่ปลิดชีวิตลูกชายค่ะป้าข้างบ้านให้ข้อมูลว่าได้ยินเสียงทะเลาะรุนแรงออกมาจากบ้านค่ะตามมาด้วยเสียงปืนรัวออกมาก่อนที่พ่อของผู้ก่อเหตุซึ่งก็เป็นตาของผู้เสียชีวิตค่ะก็ตาพ่อตานะคะของผู้ก่อเหตุเป็นตาของผู้เสียชีวิตจะวิ่งออกมาจากบ้านในสภาพร้องไห้ฟูมฟายโดยบอกว่าหลานถูกพ่อยิงตายค่ะหลานมีประวัติเสพยาเสพติดเคยถูกจับมาแล้วหลายครั้งอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งแล้วก็จะมาขอเงินพ่อกับแม่บ่อยๆพอไม่ได้ก็จะมาโวยวายคุ้มคลั่งแต่ครั้งนี้รุนแรงค่ะเพราะว่าหลานชายเดินมาขอเงินลูกสาวซึ่งก็เป็นแม่ของเขาแต่ถูกปฏิเสธฝ่ายหลานโมโหก็ใช้มีดค่ะจะมาทำร้ายทุกคนในบ้านพยายามจะไปหยิบปืนของลูกเขยก็คือพ่อของผู้เสียชีวิตนะคะทำให้ฝ่ายของพ่อก็คงจะเหลืออดค่ะหยิบปืนมายิงใส่ก่อนแล้วก็บอกว่าปกติแล้วเนี่ยลูกเขยเป็นคนใจเย็นมากๆรักลูกมากเช่นเดียวกันกับเพื่อนบ้านทุกคนก็ต่างบอกค่ะว่าผู้เป็นพ่อใจดีใจเย็นมากๆครั้งนี้คงสุดจะทนแล้วด้านตำรวจสภ.ไผ่สาลีค่ะคุมตัวผู้เป็นพ่อมาสอบสวนก็ให้การว่าถ้าไม่ทำลูกก็คงจะทำให้ตัวเขาเองและคนในครอบครัวนั้นตายแน่ๆค่ะก็เพราะว่าฝั่งนั้นพยายามจะไปหยิบปืนมาตำรวจก็แจ้งข้อหาฆ่าคนตายไว้ก่อนในเบื้องต้นค่ะ
0: จับได้แล้วนะคะคนร้ายที่สวมหมวกไอ้โม่งเข้าไปขโมยเงินของคุณยายวัย85ปีที่เก็บสะสมไว้นะคะหายไปกว่า 20,000 บาทโดยภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกช่วงที่คนร้ายเนี่ยเป็นชายขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้านแล้วก็ค่อยๆเดินเข้าไปขโมยทรัพย์สินภายในบ้านคุณยายนางคำนิมิตอายุ85ปีเมื่อวัน ที่26เมษายนช่วงสายค่ะในพื้นที่บ้านหนองสวรรค์ตำบลหนองสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูคุณยายเล่านะคะว่าคนร้ายเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณเสาไฟฟ้าหน้าบ้านตรงข้ามกับโรงเรียนก่องแปมหนองสวรรค์และเดินเข้ามาในบ้านซึ่งประตูบ้านของยายก็เปิดแง้มไว้ยายอยู่กับลูกชาย2คนก็คือนายอัตพลอายุ51ปีขณะเกิดเหตุลูกชายก็นำข้าวไปส่งผู้ป่วยก็เป็นญาติกันนี่แหละค่ะอยู่ในหมู่บ้านใกล้ๆยายร้อนจึงเข้าไปอาบน้ำพออาบน้ำเสร็จออกมาพบว่าที่นอนเนี่ยมีรอยรื้อค้นและกระเป๋าใส่เงินหายไปข้างในมีเงินสด 22,000 บาทและสมุดบัญชีธนาคารพอลูกชายกลับมาก็ได้ไปเปิดดูกล้องวงจรปิดนะคะก็พบว่ามีคนร้ายได้เข้ามาขโมยทรัพย์สินไปซึ่งเงินที่หายไปเนี่ยยายก็ได้เก็บสะสมไว้ตั้งแต่ปีใหม่และสงกรานต์ลูกหลานกลับมาเยี่ยมบ้านก็จับยัดใส่มือไว้ให้ค่ะสาเหตุที่ไม่นำไปฝากธนาคารก็เพราะว่าธนาคารอยู่ในตัวจังหวัดก็แปลกไปกับระยะทางกว่า20กิโลเมตรเดินทางก็ลำบากล่าสุดนะคะตำรวจสภ.เมืองหนองบัวลำพูนะคะก็จับกุมตัวคนร้ายได้นะคะอายุ68ปีค่ะหลังก่อเหตุก็หลบหนีไปกบดานที่บ้านพักในพื้นที่ตำบลสุวรรณคูหาอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูตำรวจก็ตรวจยึดของกลางแล้วก็ควบคุมตัวไปดำเนินคดีค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: กลับมาติดตามข่าวในข่าวภาคเที่ยงนะคะวันนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่ะแล้วก็เป็นเหตุสลดนะคะรถเก๋งพุ่งชนท้ายรถจักรยานที่ปั่นในตอนเช้าทำให้คนปั่นจักรยานเสียชีวิตค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ4:00ของเช้าวันนี้ที่หมู่บ้านฟ้ากรีนพาร์ครังสิตนครนายกค่ะในอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเจ้าหน้าที่ก็ได้รับแจ้งนะคะว่ามีคนปั่นจักรยานมาตามเส้นทางในเลนซ้ายจากนั้นค่ะกล้องวงจรปิดจับภาพเห็นรถเก๋งคันสีขาวขับมาในเลนซ้ายเช่นเดียวกันด้วยความเร็วก่อนที่จะพุ่งชนรถจักรยานอย่างแรงก็เลยทำให้ฝั่งของคนขี่รถจักรยานนั้นก็ล้มลงไปนะคะแล้วทางฝั่งของคนขับรถยนต์ก็ไม่ได้ลงมาดูหรือว่าจอดช่วยเหลือหลังจากทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งค่ะช่วยกันปั๊มชีพจรผู้เสียชีวิตนะคะเป็นชายวัย 65-70 ปีซึ่งตอนนั้นยังบาดเจ็บสาหัสหายใจรวยรินค่ะปั๊มอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงสุดท้ายไม่สามารถช่วยเหลือได้และใกล้กันพบจักรยานปั่น2ล้อสีแดงบนพื้นมีสายยางรัตตะกร้าขาดกระเด็นแล้วก็มีปลาท่องโกตกอยู่ด้วยแต่ไม่พบบัตรเอกสารของผู้เสียชีวิตนะคะทางรปภ.ของหมู่บ้านค่ะเล่าว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงรถชนค่ะก็รีบวิ่งมาดูก็เห็นว่ามีรถเก๋งชนกับรถจักรยานแล้วก็ไม่ได้จอดลงมาดูเลยก่อนที่จะรีบขับออกไปส่วนผู้เสียชีวิตนอนหายใจรวยรินอยู่ที่ขอบฟุตบาทค่ะก็เรียกกู้ภัยกับตำรวจเข้ามาดูทางตำรวจก็เร่งตรวจสอบเส้นทางที่รถเก๋งขับหลบหนีพร้อมสืบหาว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครก่อนจะส่งร่างไปชันสูตรที่โรงพยาบาลแล้วก็ให้ญาติมารับเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีค่ะ
0: ที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะมีเหตุช้างป่าทับลานทำร้ายชายวัย53ปีเสียชีวิตกลางป่าช่วงเย็นวานนี้นะคะมูลนิธิสัจจะพุทธธรรมกบิลบุรีรับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตในป่าไผ่พื้นที่หมู่ที่5ตำบลทุ่งโพอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีห่างจากชุมชนประมาณ3กิโลเมตรค่ะจึงนำกำลังและทีมผลักดันช้างป่าลงพื้นที่ทันทีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ชุดชรบและทีมผลักดันช้างก็พบว่าใกล้ที่เกิดเหตุเนี่ยยังมีช้างป่าประมาณ40ตัวเดินหากินอยู่จึงพยายามผลักดันออกไปเพื่อเปิดทางให้กู้ภัยแพทย์เวรและตำรวจเข้าปฏิบัติหน้าที่นำร่างผู้เสียชีวิตออกมา จากการตรวจสอบก็ทราบว่าผู้เสียชีวิตคือนายธีรชัยอายุ53ปีก็เป็นชาวบ้านที่ปกติ 2-3 วันจะขึ้นเขาไปเก็บดอกกระเจียวทีนึงและส่วนใหญ่เมื่อขึ้นไปแล้วเนี่ยช่วงกลางวันก็จะกลับลงมากินข้าวแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยไปแล้วหายไปเลยก็ทำให้ภรรยาผิดสังเกตค่ะเมื่อขึ้นเขาตามไปดูก็ได้ยินเสียงหมาเห่าและพบว่าสามีเสียชีวิตอยู่กลางป่านะคะก็เชื่อว่าถูกช้างป่าทำร้ายไม่ใช่เสียชีวิตเพราะโรคประจำตัวจึงแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยตรวจสอบและลำเลียงศพค่ะทางด้านของนายประวัติศาสตร์จันทรเทพนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษและหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานก็บอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีอาชีพรับจ้างกรีดยางส่วนที่ผ่านมาก็มักจะแจ้งข่าวเกี่ยวกับช้างมาตลอดเป็นคนขยันขันแข็งช่วงที่เกิดเหตุก็อาจจะเข้าไปตรวจสอบว่ามีช้างลงมาด้วยหรือไม่เพราะว่าช่วงที่ฝนตกได้รับแจ้งว่ามีช้างเข้ามา2ตัวและจังหวะที่พบช้างอาจจะมีสุนัขเข้ามาด้วยก็อาจจะทำให้ช้างตื่นและวิ่งเข้าชาร์จค่ะ
1: มาติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะชาวเยอรมันในเมืองแลนสทูทางตะวันตกของเยอรมนีซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับฐานทัพอากาศสหรัฐที่แลมสไตน์ค่ะมีการแสดงความวิตกกังวลนะคะหลังจากที่กระทรวงกลาโหมหรือเพนทากอนของสหรัฐประกาศว่าจะถอนกำลังทหาร 5,000 นายออกจากเยอรมนีการประกาศนี้มีขึ้นหลังจากเกิดความขัดแย้งและตอบโต้กันระหว่างเปิดเผยนะคะอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับสงครามในอิหร่านระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกับนายกรัฐมนตรีฟริตซ์แบชของเยอรมนีค่ะโดยชาวเมืองต่างเกรงว่าการถอนทหารสหรัฐอาจส่งผลกระทบต่อฐานทัพอากาศแลมสไตน์และส่งผลเสียต่อชุมชนในท้องถิ่นทางนี้แลมสไตน์เป็นฐานทัพอากาศของสหรัฐที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปมีกองกำลังประจำการมาตั้งแต่ปี2495หรือเมื่อ74ปีก่อนค่ะ
0: สเปเรตแอร์ไลน์สายการบินราคาประหยัดในสหรัฐยุติกิจการแล้วเมื่อวานนี้นะคะหลังจากประสบภาวะล้มละลายและขาดสภาพคล่องทางการเงินส่งผลให้ผู้โดยสารจำนวนมากตกค้างตามสนามบินต่างๆทั่วประเทศค่ะสายการบินสเปเรตแอร์ไลน์ประกาศหยุดให้บริการและปิดตัวอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดและปิดเคาน์เตอร์บริการลูกค้าตามสนามบินต่างๆทั่วประเทศจึงไม่มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือที่สนามบินส่งผลให้ผู้โดยสารจำนวนมากที่ซื้อตั๋วโดยสารไว้กับทางสายการบินตกค้างตามสนามบินหลายแห่งทั่วสหรัฐการปิดตัวครั้งนี้ก็ยังส่งผลให้พนักงานลูกจ้างและผู้รับเหมากว่า 17,000 คนต้องตกงานทันทีโดยสายการบินอย่าง American Airlines และ United Airlines เปิดช่องทางพิเศษเพื่อรับพนักงานจาก Spirit Airlines เข้าทำงานต่อขณะที่กระทรวงคมนาคมสหรัฐกำลังขอความร่วมมือกับสายการบินต่างๆเสนอราคาตั๋วโดยสารพิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้โดยสารที่ตกค้างค่ะสาเหตุหลักที่ทำให้สายการบิน Spirit Airlines ต้องยุติกิจการเนื่องมาจากขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างรุนแรงต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงหลังโควิด-19 ประกอบกับราคาเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นจากสถานการณ์สงครามในอิหร่านและการปิดช่องแคบฮอร์มุซที่ดำเนินมานาน2เดือนถือเป็นสายการบินแห่งแรกนะคะที่ต้องปิดตัวลงจากวิกฤตในตะวันออกกลางรอบนี้แม้ว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เสนอแผนช่วยเหลือวงเงิน500ล้านดอลลาร์แลกกับการถือหุ้นในสัดส่วน 90%แต่ว่ากลุ่มเจ้าหนี้และผู้ถือหุ้นกู้รายใหญ่คัดค้านแผนนี้เนื่องจากมองว่าโมเดลธุรกิจของ Spirit Airlines ไม่สามารถฟื้นตัวได้แล้วและต้องการให้เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีแทนค่ะทั้งนี้ในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมายังไม่เคยมีสายการบินของสหรัฐที่มีขนาดใหญ่เทียบเท่า Spirit Airlines ซึ่งเคยมีสัดส่วนเที่ยวบินในประเทศสูงถึงร้อยละ5ต้องเลิกกิจการมาก่อนโดยที่ผ่านมา Spirit Airlines มีส่วนสำคัญในการช่วยรักษาเพดานราคาค่าโดยสารให้ต่ำลงในตลาดที่มีการแข่งขันกับสายการบินยักษ์ใหญ่รายอื่นการปิดกิจการของ Spirit Airlines อาจส่งผลให้ราคาค่าตั๋วเครื่องบินในเส้นทางที่ Spirit Airlines เคยให้บริการปรับตัวสูงขึ้นในอนาคตค่ะ
1: ฟิลิปปินส์จับตาภูเขาไฟมายอนปะทุอีกระลอกค่ะซึ่งมีผู้เห็นเหตุการณ์เผยภาพให้เห็นกลุ่มควันขนาดใหญ่พวยพุ่งจากภูเขาไฟมายอนตั้งอยู่ทางตอนกลางของฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้หลังภูเขาไฟกลับมาปะทุอีกครั้งและเกิดกระแสตะกอนภูเขาไฟเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วไหลลงจากทางลาดเชิงเขาสถาบันภูเขาไฟวิทยาและแผ่นดินไหววิทยาของฟิลิปปินส์ระบุว่าส่วนผสมที่ร้อนจัดของเท่าถ่านก๊าซและเศษซากภูเขาไฟที่เรียกกันว่า อูซอนซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นได้ไหลลงมาตามทิศทางใต้และตะวันตกเฉียงใต้ของภูเขาไฟระยะทางไกลอยู่ที่ประมาณ4กิโลเมตรค่ะจึงได้ย้ำเตือนสาธารณชนให้อยู่ห่างจากเขตอันตรายในรัศมี6กิโลเมตรเพื่อความปลอดภัยซึ่งปัจจุบันภูเขาไฟมายอนยังคงอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังระดับ3ถ้ามีการระเบิดที่ไม่รุนแรงและทานลาวาไหลอยู่โดยตลอดค่ะ
0: มีการแข่งขันที่สุดแสนระทึกและร้าวใจนะคะกับการแข่งขันงีบหลับริมแม่น้ำฮันประจำปี2026ที่สวนสาธารณะยออีโดในกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ค่ะการแข่งขันงีบหลับริมแม่น้ำฮันประจำปี2026จัดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ผ่านมาภายในสวนสาธารณะยออีโดในกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้จัดขึ้นเป็นปีที่3แล้วค่ะซึ่งก็ปีนี้มีผู้สมัครเข้าแข่งขันได้รับคัดเลือก170คนจากใบสมัครที่บอกเล่าเรื่องราวความเหนื่อยล้าของตนเองสำหรับผู้ชนะการแข่งขันงีบหลับในปีนี้เป็นชายวัย80ปีค่ะเขาบอกว่าเรื่องงีบหลับเนี่ยสบายมากเพราะว่าอยู่ที่บ้านก็แทบจะนอนทั้งวันอยู่แล้วส่วนตำแหน่งรองชนะเลิศเป็นของพนักงานชายออฟฟิศวัย37ปีที่ระบุว่าตนเองอ่อนเพลียจากการทำงานกะดึกและต้องขับรถเป็นประจำถือเป็นกิจกรรมที่สะท้อนวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ที่ทำงานหนักและพักผ่อนน้อยได้น่ารักดีค่ะ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเรา2คนพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 63

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยประจำวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคม2569ค่ะเช่นเคยค่ะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและสนใจรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับ
0: ค่ะอาจารย์ค่ะก่อนอื่นขอถามก่อนเลยด้วยสุขภาพของอาจารย์ตอนนี้จริงๆแล้วอาจารย์น่ะชอบทานทุเรียนหรือเปล่าแล้วตอนนี้ฤดูกาลนี้อาจารย์ได้ทานหรือยังคะ
1: ในนี้ผมเป็นคนโชคดีนะคุณขวัญ
0: ค่ะ
1: คือผมเนี่ยเป็นคนที่ทานทุเรียนไม่ได
0: ้ตั้งแต่หนุ่มๆเลยเหรอคะเพราะไม่ชอบกลิ่นหรืออะไรคะอาจารย
1: ์ไม่ใช่เพราะกลิ่นฮะ
0: ค่ะ
1: คือผมเป็นคนต้องใช้เสียงใช่ไหม
0: ค่ะอ๋อเดี๋ยวเป็นร้อนในเหรอ
1: ถ้าผมกินทุเรียนเข้าไปสักเม็ดหนึ่งเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: เสียงจะเริ่มแห้งแล้วมีคนบอกเอาก็กินมังคุดตามดิ
0: ใช่ไปแก้กัน
1: ขนาดทุเรียนยังไม่มีเงินจะซื้อกินเลยซื้อมังคุดตามได้ยังไงนั้นปกติผมนี่จะเป็นคนไม่ค่อยได้กินทุเรียนแต่ถ้าพูดถึงว่าผมเป็นคนโชคดีอีกประการหนึ่งโชคดีประการแรกคือไม่ต้องจ่ายซื้อของแพงใช่ไหม
0: ค่ะ
1: โชคดีต่อมาก็คือคุณขวัญย้อนไปเมื่อประมาณสัก25ปีที่แล้วอ่ะ
0: อุ๊ย25ปีที่แล้วขวัญยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลย
1: อ๋อเหรอ
0: ย้อ
1: นนั้นนะมีพ่อค้าซึ่งเป็นคนรวยที่นิสัยดีมากนะ
0: ค่ะ
1: อยู่บางบัวทองก็วันหนึ่งก็ฝากลูกศิษย์ผมมาบอกว่าเท่าแก่ให้เอาทุเรียนมาให้อาจารย์ครับ
0: อ
1: บอกว่าลูกเนี้ยเท่าแก่ซื้อมาลูกละ 2,000
0: โอ้โหอาจารย์อาจารย์ยอมกินไหมอ่ะ
1: กินไปเม็ดนึง
0: ค่ะ
1: แล้วที่เหลือให้ภรรยา
0: ค่ะ
1: เพราะว่า 2,000 สมัยก่อนนั้นถือว่าเป็นราคาที
0: ่แพงนะคะ
1: แพงมาก
0: ถ้า25ปีที่แล้วนี่ทองบาทละ 4,000 หรือ 7,000 ประมาณนี้ไหมคะอาจารย
1: ์ครับทีนี้อันนี้ก็จะคุยว่าผมเป็นคนมีบุญนะ
0: ค่ะ
1: คือเป็นคนไม่ค่อยมีตังค์หรอกแต่ว่า
0: ได้กินเนาะ
1: ได้กินของดี
0: ๆค่ะ
1: แต่วาสนาก็ไม่ค่อยมีนะครับนี่ล่าสุดเลยเนี่ยภรรยาก็เอาทุเรียนมาให้ขีดหนึ่งเอามาให้กินก็บอกเขากินหนึ่งขีด
0: ผม
1: แล้วก็ของเขาหนึ่งขีด
0: ค่ะ
1: นะเสร็จแล้วผมก็เห็นว่าอุตส่าห์ซื้อมาให้กิน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พอวันนั้นเราไลฟ์เสร็จเราก็เอาสตังค์ไปให้เขา500บาทเอ๊ะแต่เรามองหน้าเขาแล้วรู้สึกผิดสังเกตว่าทำไมรู้สึกไม่ยินดีเลย
0: มันต้องแพงกว่านั้นหรออาจารย
1: ์ปรากฏว่าเธอบอกว่าซื้อมาเนี่ย900บาท
0: 2ขีด900
1: ไม่ใช่เขาของเขากับผมคนละขีดแต่ซื้อไปให้ลูกกับหลานอีก8ขีดสรุปแล้วเขาซื้อมาเนี่ยโลละ900
0: เฉพาะช่างเนื้อใช่ไหมคะอาจารย์คะเป็นทุเรียน
1: ใช่ใช่
0: ค่ะ
1: เสร็จแล้วผมเนื่องจากว่าผมทานทุเรียนไม่ค่อยได้อยู่แล้วใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ผมก็กินไปนิดหนึ่งแล้วที่เหลือผมก็ยกให้ลูกน้อง
0: ลูกน้องสี่ขาหรือลูกน้องจริง
1: ๆลูกน้องคุณต่อยอะฮะ
0: อ๋อค่ะขวัญนึกว่า
1: เพราะลูกน้องเขาชอบกิน
0: อ๋อค่ะ
1: แต่เขารู้ว่าเจ้านายไม่ค่อยซื้อให้กินหรอกเพราะว่าทุเรียนเนี่ยเป็นของที่ผมไม่ค่อยถูกกับทุเรียนแต่ว่าเรื่องนี้ที่ไม่ค่อยได้พูดเพราะว่าเกรงว่าจะทำให้เรื่องของการตลาดเนี่ยเสียหาย
0: ค่ะ
1: แต่ทุเรียนเป็นของอร่อยจำได้ว่าเมื่อตอนเด็กๆยังไม่ถึง10ขวบนะครับเตี่ยผมเนี่ยเป็นคนสุพรรณอยู่ที่ตำบลโพพยา
0: ค่ะ
1: แต่ก็อยู่ในเขตอำเภอเมืองนะฮะวันหนึ่งเนี่ยเตี่ยซื้อทุเรียนมาจากจังหวัดคำว่าจังหวัดไม่ถึงตัวอำเภอเมือง
0: ค่ะ
1: แล้วเตี๋ยเขาจะเรียกลูกๆว่าอ้าวมาแล้ววันนี้เตี๋ยซื้อทุเรียนมาทุเรียนไม่ใช่เพิ่งแพงนะ
0: ค่ะ
1: ตั้งแต่ผมยัง ไม่กี่ขวบเนี่ยทุเรียนมันก็แพงแล้วล่ะ
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่าทุกคนก็จะวิ่งมาหาเตี่ยที่ทุเรียนเตี่ยก็จะบอกกวงแม่งไปไหนกวงแม่งคือตีกอ
0: ค
1: ่ะคือตีกอก็ไปไหนไปนะผมจะวิ่งหนีสิบอกว่าไม่เอาเหม็นเหม็นเหม็นมีผมกับพี่สาวสองคนเตี่ยซื้อทุเรียนมาบ้านแล้วจะวิ่งหนีนะครับ
0: สมัยอาจารย์นี่เป็นทุเรียนพันธุ์อะไรอะคะหรือทุเรียนพันธุ์ท้องถิ่นของสุพรรณเขามีพันธุ์ท้องถิ่นอะไรไหมคะอาจารย์
1: ไม่ใช่สุพรรณไม่มีสมัยก่อนต้องซื้อทุเรียนนน
0: ค่ะ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราถือโอกาสเล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับตำนานทุเรียนเนาะ
0: ได้เลยค่ะอาจารย์ค่ะ
1: แล้วผมเนี่ยผูกพันกับทุเรียนเยอะเลยคุณขวัญ
0: ยังไงบ้างคะ
1: คุณขวัญเคยน้ำตาตกเพราะทุเรียนไหม
0: ไม่นะคะน้ำตาตกเพราะทุเรียน
1: เคยร้องไห้เพราะทุเรียนไหม
0: ไม่เคยร้องไห้เพราะทุเรียนแต่แค่แบบเหมือนกับเห็นแล้วแบบเหมือนจุกอกอะค่ะเพราะว่าบ้านที่ใต้เนี่ยคือมันมีลมแบบลมค่อนข้างแรงอาจารย์แล้วตอนช่วงนั้นก็คือคาดหวังว่าถ้าได้ตัดทุเรียนมีดนี้เนี่ยเราจะมีเงินเข้ามาในบ้านนะอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอลมมันพัดตึ้งลงมาเนี่ยมันเหมือนกับความหวังของเราก็พัดลงไปอยู่บนพื้นดินเหมือนกันเลยอาจารย์คะ
1: ผมเนี่ยน้ำตาไหลเพราะทุเรียนมาทำไมรู้ไหมครับ
0: ค่ะ
1: วันหนึ่งไปขึ้นรถไฟไปหาดใหญ่ตอนนั้นเรียนปริญญาโทแล้ว
0: ค่ะ
1: ทีนี้รุ่นน้องผมเนี่ยคือวงดาวกระจุยเขาก็ไปแสดงกล่อมขวัญทหารที่ค่ายอะไรสักค่ายหนึ่งที่หัดใหญ
0: ่ค่ะ
1: ผมกำลังติดสอบอยู่ผมก็บอกให้น้องๆเดินทางไปก่อนแล้วผมขึ้นรถไฟตามไปจำได้ว่านั่งรถไฟมันต้องหันหน้าชนกันใช่ไหม
0: ถูกต้องอาจารย์ค่ะ
1: โอ้โหมีสาวใต้อยู่คนหนึ่งที่ผมนั่งตรงข้ามอ่ะสวยมากคุณขวัญเราก็ยังหนุ่มใช่ไหมล่ะ
0: สาวหน้าคมตากลมผมยาว
1: สวยละสวยสุดๆอ่ะ
0: ค่ะ
1: แต่ผมก็ไม่กล้ามองนะผมอายผมอ่ะมองไปหน้าต่างแล้วก็ทำเป็นเฉียวเข้ามาในตู้จะไปเฉียวมาเนี่ยทีนี้เธอก็ลงสุราษฎร
0: ์ค่ะ
1: ปรากฏว่าไอ้ตอนลงเนี่ยเธอก็ยิ้มให้นะเราก็ยิ้มรับแล้วเธอก็เอื้อมมือขึ้นไปที่ชั้นเก็บของอ่
0: ะ
1: เธอก็หิ้วทุเรียนแล้วทุเรียนทั้งลูกอ่ะมันหลุดจากขั้ว
0: โอ้โห
1: แล้วมันตกใส่หน้าขาผม
0: โอ้อาจารย์ก็เลยต้องเสียน้ำตาเพราะสิ่งนี
1: ้ปรากฏว่าเธอบอกว่าอุ้ยขอโทษค่ะผมก็บอกว่าไม่เป็นไรครับ แล้วเธอก็ลงจากรถไปพอเธอลงจากรถไปแล้วขุดขวัญโอ้ว่าน้ำตาไหลเพราะว่าผมถลกกางเกงมาดูเลือดออกตามหนามทุเรียนน่ะ
0: โอ้โหอาจารย์มันแล้วบนรถไฟก็มีที่ทำผงทำแผลแล้วป่ะคะเนี่ย
1: ไม่ต้องถามอายเขาแล้วก็คนเกษตรทนอยู่แล้วแค่สาวๆทำทุเรียนตกใส่ก็ภูมิใจแล้ว อันนี้น้ำตาร่วงนะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าผมกับทุเรียนเนี่ยผูกพันกันตรงที่ว่าตั้งแต่เป็นนิสิตปีหนึ่งเมื่อปี2513ไปปลายปีนะผมก็จะไปสอนหนังสือทุกวันเสาร์ที่กลางสวนทุเรียนที่จังหวัดนนทบุรีจากสามแยกนนทวิ่งตรงไปท่าน้ำนนถ้าเลี้ยวซ้ายไปก็จะไปทางวัดเขมาน
0: ะ
1: ไปทางสะพานพระราม6อ่ะไอ้วิ่งไปสัก3กิโลตรงนั้นน่ะจะเป็นที่ผมไปสอนหนังสือเด็กอยู่หลายปีเพราะมีคุณลุงที่เฝ้าสวนทุเรียนเนี่ยเขาก็มักจะเตือนผมว่าอาจารย์เขาเรียกครูเดินระวังนะบอกทำไมครับทุเรียนกำลังออกลูก
0: มันจะหล่นเหรอ
1: เขาบอกลุงเนี่ยคือผมชอบไปคุยกับคนสวนที่เฝ้าทุเรียน
0: ค่ะ
1: ลุงเนี่ยสลบมาแล้ว
0: โดนยังไง
1: บอกเป็นไงลุงทุเรียนมันตกใส่หัว
0: โอ้โห
1: สลบเลยลุงแกบอกสลบเลย
0: โอ้โหถ้าตกใส่หัวนี่คือมีสิทธิ์สลบหรือว่ามีสิทธิ์แบบเหมือนกับต้องไปโรงพยาบาลเลยนะอาจารย์เพราะว่าถ้าหัวส่วนไหนด้วยเหมือนกันนะ
1: ใช่ก็เนี่ยขนาดผมโดนแค่นั้นหน้าขาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะพวกม้าเอาเรือดำน้ำอ่ะเจอสาวสวยแหมได้ยิ้มกับสาวสวยหน่อยเดียวโดนทุเรียนตกใส่หน้าขาอันนี้ก็เป็นความเรียกว่าความทรงจำเกี่ยวกับทุเรียน
0: ค่ะ
1: อีกความทรงจำหนึ่งเกี่ยวกับทุเรียนก็คือว่าสมัยก่อนตอนที่ทุเรียนนนเริ่มไม่ค่อยมีแล้วนะ
0: ค่ะ
1: เหลืออยู่บางสวนเนี่ยเราก็ต้องหาทางอนุรักษ์ทุเรียนนนไว้อาจารย์ผมเขาก็ได้รับการติดต่อจากบริษัทเอกชนที่ค้นหายาที่จะปราบโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนอาจารย์ก็ชวนว่าเฮ้ยบ้วนไปทดลองยากันผมก็ไปแล้วก็ไปทดลองยาก็ยังไม่มีชื่อนะฮะยังเป็นรหัสเป็นโค้ดเป็นตัวเลขอยู
0: ่ค่ะ
1: ก็ลองไปราดโคนต้นไปเฉดไปอะไรต่ออะไรก็ไปสัก3สัปดาห์นะแล้วบอกอาจารย์ทำไมที่นี่ไม่ไปอ่ะเขาบอกให้เขาเก็บยาไปแล้วเพราะเขาบอกว่าในต่างประเทศค้นพบว่ายาตัวนี้มันจะมีไซด์เอฟเฟกต์เกี่ยวกับการที่จะก่อให้เกิดมะเร็งได้แต่จะไม่เกี่ยวกับมะเร็งลำโพงจมูกผมนะไม่เกี่ยว
0: ค่ะ
1: เขาก็เก็บยาไปแล้วอันนั้นหมายความว่ามาตรฐานสารเคมีเนี่ยนะครับเขาจะต้องมีการวิจัยกันอย่างเข้มข้นไม่ใช่ดันทุลังของมีพิษก็จะมาขายไม่ใช่อ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความทรงจำทีนี้อีกความทรงจำหนึ่งของทุเรียนก็คือเมื่อตอนสักประมาณ10ปีเศษเนี่ยผมก็ไปถ่ายทำรายการที่สวนทุเรียนขออนุญาตเอ่ยชื่อหน่อยสวนป้าต้อยกับลุงหมูผมก็ไปดูทุเรียนที่ต้นผมบอกเอ๊ะทำไมทั้งเก่งนะเลี้ยงทุเรียนไว้สามลูกเองอะไอ้เก่งใหญ่ขนาดนี้มันน่าจะได้หลายลูกกว่านี้นะเขาบอกอาจารย์สามลูกก็พอบอกทำไมล่ะครับ
0: เขาจองข้ามปีกันหมดแล้วมั้งอาจารย์ตอนนี้
1: เขาบอกลูกนั้นน่ะ 25,000 ลูกถัดไป 20,000
0: ค่ะ
1: อีลูกปลายนั้น 15,000
0: โอ้โห
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่กล้าไว้มากกว่านี้กลัวมันร่วง
0: ค่ะ
1: แล้วเดี๋ยวเจ้าของเนี่ยเขาจะมาตัดเองแล้วทุกปีเท่าที่ผมทราบนะ
0: ค่ะ
1: ป้าต้อยนะแล้วก็คุณเบนคนดังอย่างนี้มีป้าต้อยคุณเบนแล้วก็ใครอีกคนหนึ่งขออภัยจำชื่อไม่ได้จริงก็จะตัดทุเรียนไปทูลเกล้าถวายขออนุญาตเรียกแบบชื่อเดียวคือสมเด็จพระเทพนะฮะ
0: ค่ะ
1: เสมออันนี้ก็เป็นส่วนที่อนุรักษ์ที่เราผมไปถ่ายทำรายการเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะแปลกใจว่าทุกคนจะเด็กรุ่นหลังจะรู้สึกว่าทุเรียนก็คือภาคตะวันออกไม่ใช่นะคุณขวัญ
0: จริงๆแล้วมาจากไหนอาจารย
1: ์นนทบุรีครับแต่นนทบุรีเนี่ยเป็นสวนทุเรียนแบบที่ลุ่มเวลาปลูกเขายกร่องสวนขึ้นมาแล้วก็ปลูกทุเรียนที่ร่องสวนศัตรูของทุเรียนในร่องสวนนี่คือน้ำเค็มถ้าน้ำทะเลหนุนขึ้นมาเจอน้ำเค็มเนี่ยไม่ได้ก็ต้องกั้นไม่ให้น้ำเค็มเข้ามาเพราะฉะนั้นในสวนก็อย่าตุนน้ำในยามที่ทุเรียนติดลูกเนี่ยนะถังน้ำมันขนาด 5,000 ลิตรเนี่ยเขาต้องมีน้ำเตรียมรอไว้เลยเผื่อว่าขาดแคลนน้ำในช่วงที่น้ำเค็มทะลักเข้ามาช่วงแล้งเนี่ยนะครับทีนี้ทุเรียนนนเนี่ยในอดีตโอ้โหพันเยอะกบแม่เท่ากบนู่นกบนี่กบเยอะแยะยกเว้นกบดำกบแดงนะครับเนี่ยพันกำปั่นพันกบพันอะไรต่ออะไรสาเหตุที่ทุเรียนสมัยก่อนเนี่ยมีเยอะเพราะว่า การปลูกทุเรียนสมัยก่อนเนี่ยเขาปลูกโดยการเพาะเมล็ด
0: ค่ะ
1: พอเมล็ดร่วงลงมาใช่ไหมครับเขาไม่มีการทำลายใบไม้อยู่แล้วมันก็จะตกลงมาแล้วมันก็จะขึ้นเองชาวสวนก็จะดูว่าพอออกลูกมาต้นไหนอร่อยก็จะตั้งชื่อนะฮะตามที่ไอ้ทุเรียนต้นแม่แล้วก็จะมีกบคนนั้นกบคนนี้อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะและต้นไหนไม่ดีเนี่ยเขาจะโค่นทิ้งเหตุเพราะในอดีตเนี่ยเขาเก็บภาษีเป็นต้นไม้คุณปลูกกี่ต้นก็นับไปต้นละเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็จึงเกิดการคัดพันธุ์มาโดยอัตโนมัติ
0: ค่ะ
1: นี่หลายคนบอกโอ้โหทุเรียนเหล่านี้มันสูญสลายหายไปหมดแล้วไม่ต้องตกใจครับเรื่องนี้ต้องปรบมือให้กรมวิชาการเกษตรทุกสายพันธุ์ของทุเรียนกรมวิชาการเกษตรได้เก็บไว้หมดเรียบร้อยแล้ว
0: ค่ะ
1: นะผมเคยไปชมนิทรรศการและที่บ้านก็มีภาพถ่ายอยู่ทีนี้ทุเรียนนนหายนะเริ่มล้มหายใจจากไปเพราะเชื้อไฟทอปเทอราพามิโวลาสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนนี่เป็นปัจจัยที่หนึ่ง
0: ค่ะ
1: ปัจจัยที่สองคือหมู่บ้านจัดสรร
0: อ๋อมากว้านซื้อที่ดินใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับที่จะขยายจากกรุงเทพมาทำให้ราคาที่ดินแพงแล้วก็คนก็เริ่มขายสวนกันประกอบกับโรครุนแรงด้วย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ขอเอ่ยชื่อท่านคงล่วงลับไปนานแล้วอดีตศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรีนะคุณน้าทำรงทำนิตยกุลเคยมาอบรมกับคุณหลวงสุวรรณวจกกสิกิจเนี่ยท่านเคยชวนผมไปเที่ยวบ้านและท่านมักจะพูดบอกว่านนทบุรีเนี่ยมีทุเรียนบ้านหม้อกระท้อนห่อบางกลางมากลางท่าอิดนะคุยให้ผมฟังอยู่เรื่อยๆและท่านก็จะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยมีลุงอยู่คนหนึ่งชื่อลุงเขียว
0: ค่ะ
1: เช้ามาก็ไปใส่ปุ๋ยทุเรียนถือเสียมไปด้วยนะฮะก็คือไปหยอดไข่ขดต้นทุเรียน
0: อ๋อ
1: เป็นการใส่ปุ๋ยสมัยโบราณไง
0: ค่ะ
1: ผมก็บอกว่าเวลาผมเป็นยายผมมักจะบอกแหมทุเรียนออกมาเนื้อเลี้ยง ปรากฏว่าเขาบอกว่าสวนทุเรียนหลายแห่งไอตอนที่เขามาลื้อสวนเนี่ย คนโบราณสมัยก่อนปลูกทุเรียนนะปักเสาเข็มด้วยนะคุณขวัญ
0: ปักเสาเข็มเอาทำไม
1: เขาบอกว่า
0: ไ
1: ปเจอไม้สักที่ปักรอบๆต้นทุเรียนเนี่ย แล้วก็เอาใบไม้ใส่อะไรต่ออะไร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ก็เป็นจะเห็นว่าสมัยก่อนบ้านเราไม้อุดมสมบูรณ์มาก
0: ค่ะ
1: งั้นทุเรียนก็เริ่มอพยพย้ายถิ่นจากนนทบุรีไปอยู่จันทบุรีสมัยทุเรียนไปปลูกที่จันทบุรีใหม่ๆงานวิจัยของนักวิชาการสมัยนั้นนะ
0: ค่ะ
1: คือพยายามค้นคว้าหาต้นตอของทุเรียนที่จะต้านทานต่อโรครากเน่าโคนเน่าและงานวิจัยสมัยนั้นก็ค้นพบว่าทุเรียนดอนทุเรียนนกเป็นต้นตอที่ต้านทานต่อโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนแล้วก็กิ่งพันธุ์ดีมาเสียบนะฮะก็คนวิจัยก็ได้รับรางวัลไปเรียบร้อยหมดแล้วแต่ตอนที่ทุเรียนโตปรากฏว่าทุเรียนดอนทุเรียนนกก็ไม่ต้านทานต่อโรครากเน่าแล้วก็โคนเน่าแต่ทุเรียนจันทุเรียนระยองตราดอยู่ได้เพราะในเวลาต่อมาเราก็เริ่มมีสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อไฟทอปเทอราพามิโบราสมัยก่อนเชื้อไฟทอปเทอราก็จะมียาตัวหนึ่งชื่อว่าไดฟอราแทนเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วต่อมาก็มีลิโดมิลอาริเอตอะโครแบบเนี่ยปัจจุบันที่ใช้กันอยู่ก็ประมาณ 2-3 ตัวเนี่ยที่จะราดลดโคนต้นทุเรียนตอนนั้นยังไม่เกิดเชื้อไทโคเดอร์มาเพราะว่าดร.เจรเดชยัง ยังเพิ่งจบใหม่ๆกับผมนะฮะเป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนสนิทกันมากเนี่ยพ่อเขาเป็นนายทหารเมียเขาสวยสวยเนี่ยภรรยาเขาสวยมากชื่อน้องตุ๊กนะเนี่ยก็ต่อมาด็อกเตอร์เจเรตจบจากเมืองนอกเป็นด็อกเตอร์ก็มาทดลองเชื้อไตโคเดอร์มาแต่เริ่มแรกเขาก็ทดลองกับมะเขือเทศ
0: ค่ะ
1: ผมก็ไปต่อว่าเขาบอกเฮ้ยหมูชื่อเล่นชื่อหมู
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เฮ้ยมึงจะไปทำทำไมกับมะเขือเทศสามเดือนเขาก็ปลูกใหม่เฮ้ยทางต้นไม้ผลดิต้นไม้ที่เราโค่นทิ้งไม่ได้อ่ะอย่างทุเรียนอย่างส้มเนี่ยเนี่ยดร.เจเลยก็เริ่มวิจัยเกี่ยวกับทุเรียนกับส้มนะฮะจนกระทั่งเกิดโรงงานผลิตเชื้อไตโคเดอร์มาที่ภาควิชาโรคพืชกำแพงแสนและตอนนี้ถ้ารุนแรงพบนะใบเหลืองร่วงกราวก็ต้องเอายาช่วยไปก่อน
0: ค่ะ
1: พอยาช่วยไปแล้วนะฮะยามันก็จะมีฤทธิ์อยู่ไม่นานใช่ไหมครับหลังจากทุเรียนฟื้นตัวทุเรียนเป็นปกติแล้วถ้ายังไม่เป็นป้องกันก็คือเอาเชื้อไตโคเดอร์มาเนี่ยไปช่วยและคนดังๆทางจันทบุรีสมัยก่อนนะครับคุณประภัทรพงษ์เวชชาชีวะแล้วก็อีกหลายๆท่านนะในดำน้ำหยดอะไรต่ออะไรใครต่อใครก็ผมคุณขวัญเชื่อไหมว่าที่จันทบุรีเนี่ยผมดังชนิดที่เรียกว่าเวลาบริษัทหรืออย่างร้านค้าก็จะจัดประชุมเนี่ยนะเขาจะแย่งตัวผมกันนะเนี่ยทีนี้พอไปนะร้านก็จะโทรมาอาจารย์บ้วนมาถึงยังมาถึงยังคนที่มาชวนผมไปก็บอกถึงแล้วผมบอกซอทำไมต้องตื่นเต้นขนาดนั้นล่ะ
0: ค่ะ
1: เขาบอกอาจารย์ยังไม่ได้บอกลูกค้าเลยว่าอาจารย์มาทำไมอ่ะซอติดต่อผมต้องครึ่งเดือนแล้วอ่ะ
0: ค่ะ
1: บอกไม่ได
0: ้กลัวที่อื่นเขารู
1: ้สกัดกั้นไม่ให้อาจารย์มา
0: อ
1: ย่างนั้นเลยเหรอเพราะเวลาผมบรรยายผมบรรยายไปด้วยแลด้วยเล่นตลกไปด้วยอะไรด้วย
0: ฟูลออปชั่นนะจ๊ะนะ
1: เรียกว่าดังมากแล้วสมัยก่อนก็จะมีร้านแสงจันทร์การเกษตรที่จันทบุรีเนี่ยนะอย่างร้านชัยพฤกษ์ที่จันทบุรีเนี่ยลูกชายก็มาเรียนที่เกษตรก็จบไปดูแลกิจการที่ร้านแล้วก็อะไรต่ออะไรเนี่ยนะก็สมัยก่อนพอถึงหน้าทุเรียนเนี่ยเฮียรังสรรค์กับพี่ศรีเขาก็จะส่งทุเรียนมาหลังนึงส่งมาให้อาจารย์กินอาจารย์ก็เที่ยวตะเวนแจกเพราะอาจารย
0: ์ไม่ได้ทาน
1: อยู่แล้วเนี่ยไอ้นี่ก็เป็นตำนานเกี่ยวกับเรื่องทุเรียนแล้วทุเรียนเริ่มไปภาคตะวันออกได้ยังไงคุณขวัญต้องขายของก่อนเปล่า
0: ใช่ขวัญขอขายของก่อนดีกว่าเดี๋ยวอาจารย์ไว้มาต่อ
1: ทำไมทุเรียนไปภาคตะวันออก
0: แล้วมันมีทุเรียนไปที่ใต้ด้วยไหมล่ะอาจารย์เนี่ย
1: ทุเรียนไปใต้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปตะวันออกเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
0: ได้เลยค่ะแต่ว่าช่วงนี้มาฟังข้อความจากช็อปมาเนียก่อนนะคะบ้านไหนที่ยังใช้ชีวิตอยู่กับการทานของทอดน้ำมันเยิ้มๆและยังไม่มีหม้อทอดไร้น้ำมันไว้ที่บ้านนะคะท่านกำลังพลาดโอกาสที่จะดูแลสุขภาพของตัวท่านเองค่ะอย่ารอให้คุณหมอสั่งห้ามทานอย่างนั้นอย่างนี้แล้วค่อยมองหาตัวช่วยว่าเอ๊ะเรามีอะไรช่วยได้บ้างค่ะวันนี้ท่านสามารถอร่อยได้แบบไร้กังวลด้วยราคาสุดคุ้มในรอบปีเลยค่ะขอแนะนำหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811ค่ะตัวช่วยในการรีดน้ำมันไขมันออกจากอาหารส่วนเกินของคุณนะคะแล้วก็ยังคงความกรอบแบบสับไว้เลยค่ะรุ่นนี้นะคะตัวหม้อทอดไร้น้ำมันมีความจุ4ลิตรใช้งานง่ายเพียงแค่2ปุ่มหมุนนะคะหมุนปรับอุณหภูมิหมุนปรับเวลาค่ะได้อย่างแม่นยำตัวหม้อก็เคลือบมาอย่างดีล้างง่ายไม่ติดหม้อนะคะแล้วก็มีมาตรฐานมอกด้วยนะคะรับประกัน1ปีเต็มค่ะพิเศษสุดๆค่ะสำหรับท่านที่ตัดสินใจซื้อตอนนี้จากปกติราคา 3,500 บาทหั่นราคาเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นค่ะประหยัดไปกว่า 2,000 บาทเลยทีเดียวแถมยังได้ที่คีบสแตนเลสแล้วก็กระดาษรองทอดไปใช้ฟรีๆอีก1แพ็คด้วยนะคะรักสุขภาพวันนี้เริ่มต้นที่ครัวของคุณกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข 02-114-3990 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัชดาเผยคณะรัฐมนตรีเตรียมพิจารณากรอบเงินกู้ 400,000 ล้านบาทสัปดาห์นี้อัดฉีดไทยช่วยไทยพลัสควบคู่หนุนแผนพลังงานทดแทนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือคนละครึ่งที่จะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์นี้ว่ามาตรการการดูแลประชาชนทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัสบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและอื่นๆที่จะตามมานั้นเมื่อมีมาตรการแล้วก็จะมีเรื่องของกรอบวงเงินงบประมาณก่อนซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งนี้จะเป็นการพิจารณากรอบวงเงินกู้ในสัปดาห์นี้ก่อนส่วนโครงการที่จะเข้ามาขอใช้เงินตรงนี้จะทยอยให้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาต่อไปยืนยันว่าจะต้องพิจารณาให้เร็วเพราะจะให้เงินเข้าถึงมือพี่น้องประชาชนในเดือนมิถุนายนนี้ในทุกกระบวนการจากนี้จะต้องรวดเร็วสำหรับพระราชกำหนดกู้เงินนั้นมีการพูดถึงว่าจะมีการกู้เงินประมาณ 500,000 ล้านบาทแต่ความจริงแล้วงบประมาณ 400,000 ล้านบาทก็เพียงพอโดยรัฐบาลวางไว้2หลักในการใช้เงินจากพรก.กู้เงินได้แก่โครงการคนละครึ่งเป็นโครงการที่ใช้ขับเคลื่อนประเทศในระยะกลางและระยะยาวดูแลประชาชนประคับประคองค่าครองชีพในเวลานี้โดยรัฐจะจ่ายในอัตรา60และประชาชนจะจ่ายในอัตรา40รวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกส่วนหนึ่งของเงินกู้จะใช้ในการส่งเสริมให้ประเทศเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานฟอสซิลหรือน้ำมันที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศให้มาใช้พลังงานสะอาดและพลังงานแสงอาทิตย์ดังนั้นการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานก็จะต้องมีมาตรการจูงใจเช่นรถยนต์ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสนับสนุนให้ประชาชนติดโซลารูฟมากขึ้นจึงต้องมีแรงจูงใจแก่ประชาชนทั้งเรื่องเงินกู้ดอกเบี้ยรวมไปถึงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้พร้อมต้องการเข้ามาของรถ EV มากขึ้นจึงต้องใช้งบประมาณมากรัฐบาลจึงเห็นถึงความจำเป็นในการกู้เงินแต่ทุกอย่างจะต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้จับแล้วโจรชุดสวมลายแมนชิงทอง23บาทจนมุมที่จังหวัดน่านพร้อมเพื่อนคนพาหนีจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนบุกเดี่ยวเข้าไปชิงทองรูปพรรณที่ร้านทองเยาวราชกรุงเทพตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเอกชัยจังหวัดสมุทรสาครเมื่อเวลา 19:40 นาทีของวันที่1พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาโดยคนร้ายเป็นชายสูงประมาณ170ซมสวมเสื้อลายแมนใส่หมวกโม่งปิดบังใบหน้าเดินเข้ามาในร้านแล้วชักอาวุธปืนพกสั้นแบบออโตเมติกขึ้นมาข่มขู่พนักงานจากนั้นได้กระโดดข้ามตู้กระจกใช้มือดึงเอาทองรูปพรรณ23บาทหลบหนีไปเมื่อเวลา 9:37 นาทีเพจดาว8แฉกได้ลงข้อความว่าเวลานี้ตำรวจสืบภาค7จับคนร้ายได้แล้วพร้อมเพื่อนที่พาหลบหนีไปที่จังหวัดน่านด้านพลตำรวจตรีธีรเดชอภิภัคคุณผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครเปิดเผยว่ากำลังนำตัวผู้ต้องหาทั้ง2คนกลับมาที่จังหวัดสมุทรสาครส่วนรายละเอียดอื่นๆยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้ต้องรอการดำเนินการตามกระบวนการสอบสวนก่อนบ้านเรือนประชาชนกว่า20หลังคาเรือนได้รับความเสียหายพายุฤดูร้อนพัดกระโชกอย่างรุนแรงในพื้นที่หมู่ที่10ตำบลศาลเจ้าไก่ต่ออำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์กฤตชนะชมจันทร์รายงานค่ะ
1: จากเหตุการณ์ที่พายุฤดูร้อนพัดอย่างรุนแรงเกิดขึ้นหมู่บ้านที่10ตำบลศาลเจ้าไก่ต่ออำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์เมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้บ้านเรือนประชาชนกว่า20หลังคาเรือนได้รับความเสียหายข้างฝาเครื่องใช้ต่างๆภายในบ้านเสียหายและสังกะสีปลิวว่อนไปทั่วทุ่งนอกจากนี้แล้วยังมีต้นไม้ใหญ่หักโค่นล้มทับบ้านอีกด้วยในส่วนทางราชการท้องถิ่นเร่งสำรวจเพื่อช่วยเหลือต่อไปกฤษณะโฉมจันทร์สำนักข่าวสายอสมทรายงานจากจังหวัดนครสวรรค์ครับ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega

0: อดไลท์โซลาเซลล์เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมท จำกัดมหาชน
2: อยากใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาฟันสังเกตสติ๊กเกอร์คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่นแล้วยื่นบัตรประชาชนก็ได้ทำฟัน5รายการอุดฟันถอนฟันคูทินปูนเคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟูออไรด์ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องรอคิวนานแถมใช้สิทธิ์ได้ปีละ3ครั้ง30บาทรักษาทุกที่ที่คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่นสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอ Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
5: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Cord Radio ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: เสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย M-Cord Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook M-Cord Academy หรือ LINE @M-Cord Academy โทร02-201-6770 Thank you
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเกษตรทั่วไทยนะคะไปติดตามตำนานทุเรียนกันค่ะว่าจากนนทบุรีเนี่ยทุเรียนไปที่ภาคใต้ได้อย่างไรไปที่ภาคตะวันออกได้อย่างไรไปติดตามกับอาจารย์บ้วนกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนคะ
2: ครับสวัสดีคุณขวัญและแฟนๆรายการทั่วไทยนะครับ
1: ค่ะ
2: คือเมื่อที่เราเล่าให้ฟังมาจากนนอพยพมาตะวันออก
1: ค่ะ
2: ในขณะที่ทุเรียนตะวันออกมีเนี่ยทุเรียนใต้ก็มีแล้วนะ
1: อ๋อใต้เขาขึ้นมาจากมาเลเซียหรือเปล่าอาจารย์
2: คืออย่างนี้ครับทางใต้เนี่ยเดี๋ยวมาเลเซียเดี๋ยวจะพูดถึงหนอนตัวหนึ่งเขาเรียกหนอนมาเลย คือทางใต้เนี่ยนะแหล่งปลูกไม้ผลทางใต้เนี่ยคุณขวัญก็คงทราบแหละก็จะมีหลังสวนชุมพรใช่ไหม
1: ค่ะ
2: แล้วก็มีที่นครศรีธรรมราช
1: ค่ะ
2: ซึ่งจะเป็นแหล่งเรียกว่าแหล่งสวนผลไม้ใหญ่ฝั ่งภาคใต้นะฮะ
1: ค่ะ
2: แต่ว่าถ้าสวนที่เป็นตำนานเนี่ยก็น่าจะเป็นสวนนายดำชิงสุวรรณโรจน์เสียชีวิตไปแล้วนะฮะ
1: ค่ะ
2: ผมจะเรียกท่านสั้นๆว่าโกดำ
1: ค่ะ
2: ผมเคยไปนอนที่บ้านท่านแล้วลูกท่านแต่งงานทุกคนเนี่ยผมเป็นโฆษกทุกคนเลยทีนี้ตอนนั้นสวนโกดำเนี่ยปลูกทุเรียนแล้วโกดำก็จะสนิทมากกับ ในดำน้ำหยด คนดังทางจันทบุรี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เขาก็จะเรียกว่าในดำน้ำหยดทางใต้ก็มีในดำน้ำดันเนี่ยก็คือ ก็คือโกดำนี่แหละ
1: ค่ะ
2: ทีนี้โกดำก็ปลูกทุเรียนมาก็ดังทุกคนก็รู้จักดีเพราะเป็นทุเรียนคุณภาพต่อมาเนี่ยวันหนึ่งโกดำก็คุยกับผมบอกอาจารย์แล้วถ้าผมจะเปลี่ยนเป็นส้มมั่งจะทำไง
1: อ
2: ัน
1: นี้โกดำที่ใต้ใช่ไหมคะ
2: คือส้มโชกุน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ผมก็บอกโกดำถ้าเทียบทุเรียนกับส้มโชกุนเนี่ยถ้าส้มโชกุนโกดำจะต้องพิถีพิถันเรื่องน้ำเพราะว่าลูกมันแตกง่ายถ้าเทียบกับทุเรียนแล้วมันไม่แตกง่ายเหมือนเนี้ยกับส้มโชกุนนะแล้วจำได้เลยครับที่สวนโกดำเนี่ยเขาจัดเป็นโกดังใหญ่นะจัดประชุมพี่น้องเกษตรกรทางภาคใต้มาฟังกันเนี่ยผมว่าเกือบ 2,000 คนนะวันนั้นอ่ะสามชั่วโมงนั่งฟังกันเงียบโอ้คนใต้เนี่ยผมนับถือเลยเรียกว่าไฟวิชาการมากๆเลยนะอันนั้นก็ไปบรรยายแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีลูกๆของโกดำที่บางคนก็เปิดร้านค้าเคมีเกษตรอย่างน้องหญิงก็ทำร้านอาหารท่านไปกินนะร้านสวนในดำเนี่ยนะฮะน้องหญิงเนี่ยก็เป็นเจ้าของร้านแต่ว่าที่ไม่ได้แต่งงานก็จะมีน้องพงเนี่ยมาเรียนที่เกษตรปีหนึ่งปีเดียวแล้วขอลาออกเหตุที่ลาออกบอกว่าน่าจะเสียเวลา4ปีเนี่ยไปเรียนกับพ่อแล้วก็อะไรต่างๆน้องผมนี่ก็เก่งมากนะครับเรียกว่าเรียนรู้จากชีวิตจริงนะครับเพราะสวนทุเรียนทางใต้กับทางตะวันออกเนี่ยเขาก็เชื่อมติดต่อกันโดยคนทั่วไปสมัยนั้นจะไม่รู้นะเพราะว่าการขนส่งคมนาคมมันไม่สะดวกเหมือนปัจจุบันคุณครับพอทุเรียนจันทร์ออกเนี่ยสวนดังๆทางใต้ก็จะบอกก็จะมีทุเรียนจันทร์เนี่ยส่งไปแล้วบอกว่าเป็นทุเรียนถวายทางใต
1: ้โอ้โห
2: และในขณะที่ทางจันทร์หมดเนี่ย
1: ค่ะ
2: ไม่มีแล้วเนี่ย
1: ทางใต้ก็ส่งขึ้นมา
2: ทางใต้ก็ส่งขึ้นมา
1: ค่ะ
2: แล้วทางจันทร์ก็บอกว่าเนี่ยเป็นทุเรียนถวายนอกฤดู
1: เอ๊ะคนที่แบบลิ้นเขาแยกได้เนี่ยเขามันจะแยกออกไหมอาจารย
2: ์ไม่แยกไม่ออกแยกไม่ออกไม่รู้เลยทีนี้เมื่อกี้คุณขวัญพูดถึงมาเลย
1: ์ค่ะ
2: ปัจจุบันเนี่ยมันมีแมลงตัวแสบอยู่ตัวหนึ่งนะ
1: ค่ะ
2: คือหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนอันนี้คนใต้ จะเรียกหนอนตัวนี้ว่าหนอนจันคนจัน
1: ก็เรียกหนอน
2: จะเรียกหนอนตัวนี้ว่าหนอนใต
1: ้ค่ะเอาจริงๆแล้วมีที่มายังไงล่ะเนี่ย
2: มันเป็นหนอนมาเลย
1: ค่ะ
2: คือไอ้บางคนก็เรียกว่าหนอนรูสาเหตุเพราะตัวหนอนเนี่ยมันเข้าทำลายลูกทุเรียนตั้งแต่ยังเล็ก
1: ๆค่ะ
2: แล้วไอ้ผิวนอกมันก็สมานกันใช่ไหม
1: ค่ะ
2: มันก็ไปเจาะกินเมล็ดทุเรียนแล้วก็ถ่ายมูลไว้ภายในหลายคนปอกทุเรียนมาแล้วเจอข้างในมีขุยหนอนเต็มไปหมดนั่นแหละนี่คือหนอนตัวนี
1: ้
2: ทีนี้เวลาตอนมันจะเข้าดักแด้เนี่ยครับมันจะต้องเจาะรูออกมาครับ
1: ค่ะ
2: เราก็เลยเห็นรูเรียกหนอนรูเอาอย่างนี้คุณฝันในขณะที่เราเล่าเรื่องตำนานผมกลัวแฟนรายการที่อยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับทุเรียนจะกังวลใจไม่ต้องกังวลใจนะฮะตั้งแต่วันที่23มีนาคมนะครับ24 25 26 27จันทร์ถึงศุกร์23ถึง27เนี่ยผมพูดเรื่องทุเรียนไว้5ตอน2ตอนแรกโรคทุเรียนนะคือโรครากเน่าคนเน่า
1: ค่ะ
2: วันอังคารผมพูดถึงเรื่องโรคใบติดโรคแอนแทคโนดโรคใบจุดโรคจุดสลายโรคราสีชมพูโรคใบไหม้วันพุธผมพูดถึงแมลงศัตรูทุเรียนโดยพูดถึงรายละเอียดหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนหนอนเจาะผลทุเรียนแม่ผีเสื้อเป็นยังไงมันวางไข่กี่ฟองแล้วมันเป็นหนอนกี่วันมันอะไรเนี่ยมีรายละเอียดหมดวันพฤหัสพูดเรื่องเพี้ยไก่แจ้เพี้ยไฟเพี้ยแป้งมอดเจาะต้นด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นซึ่งทำให้ทุเรียนถึงตายส่วนวันศุกร์ผมพูดถึงเรื่องการบริหารจัดการสวนทุเรียนก็ในรายการทิศว่นชวนคุยนะฮะที่เป็นคลิปเสียง23ถึง27อันนี้ก็ตามคำเรียกร้องของแฟนรายการเจ้าของทุเรียนบอกว่าอยากให้อาจารย์พูดให้ละเอียดทั้งหมดเกือบ2ชั่วโมงเนี่ยมีแต่เนื้อล้วนๆไม่มีน้ำครับ
1: ค่ะอาจารย์ย่อมาบอกตรงนี้บ้างก็ได้นะคะ
2: เดี๋ยวผมอาจจะส่งคลิปทั้งหมดไปให้คุณขวัญก็ได้นะเดี๋ยวผม
1: คืออยากให้อาจารย์แบบเล่าผ่านรายการของ FM 100.5 ด้วยอะค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อได้แต่อาทิตย์นี้ผมไม่พอหรอกเดี๋ยวค่อยๆทยอยนะคุณขวัญนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: คราวนี้ทุเรียนเนี่ยมันไปตะวันออกได้ยังไงผลไม้สมัยก่อนไม่มีทางภาคตะวันออกนะครับทางภาคตะวันออกทำไมเราไม่ปลูกผลไม้เพราะภาคตะวันออกส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ดินเค็ม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไม้ผลเนี่ยรากมันลึกเพราะฉะนั้นเราก็เชื่อกันว่าปลูกไม่ได้จนกระทั่งเริ่มมีคนศรีสะเกษเอาเงาะไปปลูกได้ผลดี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับแล้วทุเรียนและไม้ผลอื่นๆก็เริ่มตามไปแต่พื้นที่ปลูกก็จะต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่มีสายดินเค็มอยู่ใต้ดินหรือไม่ต้องไม่เป็นพื้นที่ดินเค็ม
1: ค่ะ
2: จึงจะปลูกได้ก็เกิดทุเรียนภูเขาไฟและเราจะได้ยินคำว่าหลงหลินอันนี้ก็ต้องให้เครดิตพิธีกรชื่อดังที่โปรโมทจนกระทั่งคนรู้จักหลงหลินหลงหลินเป็นทุเรียนลูกเล็ก
1: คือ
2: ทุเรียนเนี่ยมันมีขนาดลูกเล็กอย่างนกกระจิบเนี้ยนะนกยิบอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นทุเรียนลูกเล็กมันมีทุเรียนลูกเล็กลูกขนาดกลางและลูกขนาดใหญ
1: ่ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับเพราะฉะนั้นอย่างทุเรียนอุตรดิตถ์เนี่ยก็เริ่มแรกก็จะปลูกทําในป่าทั้งเป็นส่วนใหญ
1: ่
2: นะครับส่วนทุเรียนทางใต้อย่างแถวประจวบป่าละอูอะไรต่ออะไรนี่นะอันนี้มายุคหลังแล้ว
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าตำนานการปลูกไม้ผลโดยผมเอาทุเรียนเนี่ยเป็นตัวนำร่องไปซึ่งความจริงไม้ผลทุกชนิดเนี่ยวันหลังถ้าคุณขวัญสนใจผมจะเล่าตำนานไม้ผลแต่ละอย่างละอย่างเนี่ยให้ฟังต่อไปในอนาคตนะครับทีนี้ในกรณีทุเรียนเนี่ยเอาใส่ข้อมูลทางวิชาการหน่อยนะคุณขวัญนะ
1: ได้ค่ะอาจารย์ค่ะ
2: ถ้าท่านปลูกทุเรียนเนี่ยทำไมมันยากตามที่ผมไล่ชื่อโรคแมลงให้ท่านฟังและวันหนึ่งเนี่ยเจ้าของสวนทุเรียนก็เจ๊งเพราะชอบโชว
1: ์
2: คือเปิดสวนให้คนเข้าสวนไปดูทุเรียนชั้นอย่างนั้นอย่างนี้นะฮ
1: ะ
2: ก็ปรากฏว่าเชื้อติดรองเท้าเข้าไปเหมือนที่ผมเคยบอกไปแล้ว
1: ที่อาจารย์เคยบอกเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าเวลาเข้าสวนเนี่ยจะต้องมีแบบน้ำยาฆ่าเชื้อถ้าล้างล้อรถที่ออกจากพื้นที่สวนไปด้วยแล้วก
2: ็
1: รองเท้าบูทด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะอาจารย
2: ์แล้วคุณขวัญทราบไหมว่าทุเรียนเนี่ยสมัยก่อนคนไม่กิน
1: ขวัญไม่เคยอยู่ในยุค ของคนไม่กินเลยอาจารย์ ขวัญเห็นคนแย่งซื้อกันตลอดเลย
2: มันแกะยาก
1: อ๋อค่ะ
2: มันยากชนิดที่เรียกว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนโดยศูนย์จักรกลการเกษตรเนี่ย
1: ค่ะ
2: ต้องคิดเครื่องปอกทุเรียนอ่ะ
1: อ
2: ๋
1: อใช่เคยเห็นอาจารย์เครื่องปอกท
2: ุ
1: เร
2: ียนมันเขาจะทำเป็นเหมือนไอ้หัวเหมือนหัวลูกระเบิดอ่ะนะ
1: ค่ะ
2: แล้วเขาจะเอาแท่นลูกทุเรียนตั้งแล้วก็จะเอาไอ้นี้กดลงไป
1: ค่ะ
2: ไอ้หัวระเบิดนี่มันก็จะ
1: มาเป็นภูเลย
2: ไปโผล่กลางลูกทุเรียน
1: ค่ะ
2: แล้วก็แกะออกมาไอ้ นี่คือทางของเกษตรนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ถ้าของทางลาดกระบังเขาจะทำเหมือนไอ้ที่คีบตุ๊กตาในตู
1: ้ค่ะ
2: เขาจะทำเป็นเหมือนมีแขนออกไปแล้วเขาใช้วิธีทางแต่สุดท้ายเครื่องมือเหล่านี้ไม่เป็นที่นิยมเพราะหนึ่งราคาสูง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: และสุดท้ายสู้ความชำนาญของแม่ค้าไม่ได
1: ้คือเวลาปอกมามันสวยไม่เท่าแล้วมันเจือนเนื้อไปบ้างอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะอาจารย์
2: ใช่ใช่บางทีตั้งลูกไม่ตรงอะไรต่ออะไร
1: ค่ะ
2: แล้วคุณขวัญทราบไหมว่าสมัยก่อนไม่มีนะไอการขายทุเรียนเป็นภูๆเนี่ย
1: เขาขายยกลูกยกกิโลเหรอคะอาจารย
2: ์ทุกอย่างต้องเป็นลูกหมด
1: ค่ะ
2: ไม่มีการแกะออกมาขายแต่เหตุที่ต้องแกะออกมาขายเนี่ยมันมาจากทุเรียนตกเกรด
1: อ๋อ
2: คือคำว่าตกเกรดของทุเรียนเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากคุณภาพของผล
1: ค่ะ
2: ลูกบิดลูกเบี้ยวลูกไม่ได้ทรงนะเรียกว่าภูไม่เต็มอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่เป็นเหตุที่หนึ่ง
1: ค่ะ
2: มันดูจากลูกเนี่ยคนไม่ซื้อก็เลยต้องแกะเอาเนื้อที่ยังดีอยู่เนี่ยมาขาย
1: มาโชว์ของดีข้างใน
2: อันนี้เหตุที่หนึ่ง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เหตุที่สองคนไม่มีกำลังซื้อครับ
1: ทั้งลูกเนี่ยมันซื้อไม่ไหวใช่ไหมอาจารย์
2: ซื้อไม่ไหว
1: ค่ะ
2: ก็เลยอยากกินแต่ว่ากำลังไม่พอ
1: ค่ะ
2: ก็จึงเป็นที่มาของการแกะทุเรียนประการที่สามเกิดจากทุเรียนเนี่ยลูกทุเรียนเนี่ยผิวมันจะดำ
1: ม
2: ัน
1: เป็นเพราะอะไรอาจารย์ถามสั้นๆนิดนึง
2: ที
1: ่
2: ผิวดำนั่นน่ะเขาเรียกว่าราดำ
1: ค่ะ
2: นะเราไม่ถือเป็นศัตรูสำคัญแต่ที่มันมาขึ้นเนี่ยเพราะว่าในซอกหนามทุเรียนเนี่ยมันจะมีเพลี้ยแป้ง
1: ค่ะ
2: ซึ่งเป็นแมลงปากดูดแล้วพอมันถ่ายมูลออกมาเนี่ยราดำก็จะขึ้น
1: ค่ะ
2: มดก็จะเป็นตัวพาเพี้ยไปเพราะฉะนั้นทุเรียนที่เก็บมาเนี่ยเขาก็จะต้องเรียกว่ามีเครื่องเป่าลมเพื่อเป่าให้เพี้ยแป้งหลุดออกไปจากผลแต่ว่าถ้าเป็นราดำเกิดขึ้นแล้วมันเป่าออกไม่ได้เนี่ยแม่ค้าก็จะซื้อทุเรียนราคาถูกแบบเนี้ยที่มันตกเกรดเนี่ยแล้วก็ไปแกะเปลือกออกแล้วก็เอาเปลือกเนี่ยไปไอ้แล้วก็เอาเนื้อเนี่ยไปใส่ถาด
1: ค่ะ
2: แล้วก็แรปด้วยพลาสติกสวยๆเนี่ยนะครับก็แล้วแต่ขนาดเล็กขนาดใหญ่อย่างไรก็ตามนะครับไอ้นี้ก็เป็นตำนานว่าทำไมจึงเกิดการทุเรียนแกะเมล็ดทีนี้สมัยก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็น่าจะยังอยู่มีร้านอยู่แห่งหนึ่งที่ท่าใหม่คุณขวัญจะเห็นว่ามีทุเรียนชิ้นใช่ไหม
1: ทุเรียนชิ้น
2: ที่เป็นชิ้นเล็กๆอ่ะทอดกรอบอ่ะ
1: อ๋อค่ะทุเรียนทอดกรอบ
2: นั่นน่ะอันนั้นมันก็เกิดจากเหตุว่าบางครั้งเนี่ยให้น้ำไม่ถึงทุเรียนมันร่วง
1: ก็เป็นทุเรียนแก่มันร่วงเร็วกว่าคือเขาเรียกอะไรขั้วมันไม่แน่นใช่ไหมอาจารย์คะ
2: มันยังไม่แก่แต่ขั้วมันเปราะแล้วมันหลุดออกมาก่อนม
1: ัน
2: ยังไม่ทันสุกว่างั้นเถอะเขาก็ต้องออกมาแปรรูป
1: ค
2: ่
1: ะ
2: สมัยหนึ่งหนุ่มๆผมไปถ่ายรายการทีวีที่จันทบุรีนายกสมาคมชาวสวนทุเรียนสมัยนั้นก็ทำส้มตำทุเรียนให้ผมกิน
1: อร่อยนะ
2: ก็คือทุเรียนอ่อนนี่แหละ
1: ค่ะ
2: ที่มันร่วงมันหล่นลงมาเสียของเนี่ยพอตอนนั้นก็เริ่มมีไอศกรีมทุเรียนแล้วคือทำทุเรียนผงแล้วไปผสมไอศกรีม
1: ค่ะ
2: ทีนี้พูดถึงเรื่องนี้นะฮะผมอยากจะบอกว่าถ้าผมเป็นภาครัฐอันนี้ไม่มีเจตนาตำหนิใครนะ
1: ค่ะ
2: ถ้าผมเป็นภาครัฐนะผมจะไปทำโรดโชว์ทุเรียนเฟสติวัลยุโรปอเมริกาหรือที่ไหนๆที่เขายังไม่กินอ่ะ
1: ก็คือไปนำเสนอวัฒนธรรมการทานทุเรียนว่าเขาทานกันยังไงเขาเรียกว่าอร่อยของคนแบบพื้นถิ่นใช่ไหมคะ
2: ใช่ไปขยายตลาดอันนั้นคือหน้าที่ของท่าน
1: ค่ะ
2: และผมขอแสดงความชื่นชมกับองค์กรต่างๆของพี่น้องชาวสวนทุเรียนเพราะที่ผมสมัยจัดกับคุณอ้อมเนี่ยตอนนั้นทุเรียนเริ่มดัง
1: ค่ะ
2: ผมก็บอกว่าระวังนะตอนนี้คนปลูกทุเรียนเยอะประเทศอาเซียนเริ่มปลูกทุเรียนกันมากในประเทศเพื่อนบ้านระวังจะเกิดปัญหาเรื่องการตลาดและผมใช้คำว่าอย่าให้การปลูกทุเรียนกลายเป็นต้องทุรนทุรายด้วยความทุเรศเพราะราคามันตกให้รีบจัดตั้งองค์กรสร้างเสถียรภาพราคาพอทุเรียนออกดอกเนี่ยที่บางท่านเอามาพูดอ่ะคือพูดตอนประเมินตอนทุเรียนมีดอกแต่ท่านนายกผู้ค้าทุเรียนเขาออกมาพูดแล้วว่าแต่พอตอนติดผลเนี่ยไอ้ที่ประเมินเรื่องดอกไว้เนี่ยมันติดผลไม่เท่าที่ควรเพราะปีนี้มันแล้งไง
1: ใช่ค่ะ
2: น้ำมันไม่พอไง
1: ทุเรียนต้องใช้น้ำเยอะมากตอนที่ช่วงระหว่าง
2: หล่อเลี้ยงลูกเนี่ย
1: ใช่
2: ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
2: ส่วนเรื่องรสชาติแต่ว่าเมื่อวานผมฟังผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดวงการทุเรียนให้สัมภาษณ์แล้วผมก็ขออนุญาตท้วงติงนิดหน่อยนะ
1: ค่ะ
2: ที่ท่านพูดว่าในลูกทุเรียนน้ำตาลมันเยอะโรคมันเลยมากไม่ใช่ไม่เกี่ยวในพืชแต่ชนิดเนี่ยมันมีโรคมีแมลงประจำตัวของมันอยู่แล้ว
1: ค่ะ
2: มันไม่ใช่เกี่ยวกับทุเรียนต้นมันมีน้ำตรงน้ำตาลไม่เกี่ยวหรอกนะฮะแต่ในทุเรียนเนี่ยเคยมีการขายน้ำตาลทางด่วนนั่นหมายความว่าทุเรียนที่ให้ปุ๋ยไม่ถึงเนี่ยแล้วก็ต้องการไปเร่งคุณภาพผลอะไรต่างๆก็เคยมี
1: ค่ะ
2: นะครับเพราะฉะนั้นทีนี้ตำนานทุเรียนเนี่ยคุณขวัญเคยได้ยินทุเรียนลูกละ 200,000 300,000 มั้ย
1: ไม่เคยอาจารย์ไม่เคยรู้ว่ามันแพงได้ขนาดนั้นเลยอะค่ะ
2: เนี่ยเมื่อสักหลายปีเดี๋ยวนี้เค้ายังทำอยู่หรือเปล่าไม่รู้ผมก็คุยกับเจ้าของสวนทุเรียนนนท์นะบอกป้าต้อยทำไมทุเรียนลูกละแค่ 10,000-20,000 เองทำไมลูกนึงมันไม่เป็นแสนเล่าเขาบอกโหทำไงอาจารย์ผมบอกทำได้ผมบอกป้าต้อยก็ไปบอกผู้หลักผู้ใหญ่ในนนทบุรีสิให้จัดงานทุเรียน
1: ค่ะ
2: แล้วก็เอาทุเรียนป้าต้อยเนี่ยไปประมูลคนร่ำคนรวยเขาก็เปิดประมูลและที่นนทบุรีเขาก็เปิดประมูลทุเรียน
1: ค่ะ
2: นะแล้วก็คนรวยๆเขาก็ไปประมูลทุเรียนลูกนี่ 300,000 ลูกนี่ 500,000 ลูกนี่ 200,000 อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเขาก็เอาเงินเนี่ยมอบให้โรงพยาบาลมอบให้โรงเรียนมอบให้สาธารณะ
1: เป็นการกุศลค่ะ
2: เนี่ยผมยังนึกเลยนะว่าวันหนึ่งนะถ้าประเทศไทยนะถ้าทุเรียนเป็นที่ต้องการของคนทั่วโลกเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเอาทุเรียนมาประมูลเชิญในตั้มมาประมูลอย่าเอาเงินไปสร้างอาวุธฆ่ากันมาประมูลทุเรียน
1: ค่ะ
2: แล้วเอาไปให้องค์การสหประชาชาติเอาไปให้ FAO เอาไปให้ยูเนสโกเอาไปให้องค์การเอดโลก
1: ค่ะ
2: เนี่ยให้ในตั้ม ในตินรู้จักในตินใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ในปูในปู
1: ค่ะ
2: นะแล้วก็ในสีนะเนี่ยให้มาประมูลทุเรียนจากเมืองไทยแข่งกันอาจจะได้ลูกละล้านนะ
1: ค่ะอาจารย์มี
2: แล้วก็มอบให้กับ FAO ให้ยูเนสโกอะไรต่อไป
1: ค่ะคุณบอกว่าทุเรียนเนี่ยคือเขามีแบบเหมือนกับเวลาเขาผสมพันธุ์นี่คือมนุษย์เราต้องแบบเหมือนไปช่วยตัวเกสรตัวผู้ตัวมีอะไรอย่างนี้ด้วยไหมมีคนฟังถามมา
2: ขอบคุณคุณขวัญมาก
1: ค่ะ
2: ทุเรียนที่น่าแปลกใจมากๆก็คือและที่คนไม่รู้จักเนี่ยคือทุเรียนลูกผสม
1: ค่ะ
2: เราไปติดอยู่กับพันธุ์หมอนทองก้านยาวชันนีกระดุมหลงหลินอะไรต่ออะไรความจริงที่สวนวิจัยพืชสวนพริ้วที่จันทบุรีนะครับได้ผสมพันธุ์ทุเรียนเอาหมอนทองมาเป็นต้นแม่เอาก้านยาวมาเป็นต้นพ่ออะไรต่ออะไรเนี่ยนะแล้วก็แล้วแต่ชนิดแล้วได้ลูกผสมจันทบุรี1จันทบุรี2จันทบุรี3แต่วันนี้ผลผลิตออกมาแล้วนะครับ
1: เป็นยังไง
2: แต่ปรากฏว่าไม่เป็นที
1: ่ไม่เป็นที่นิยมหรอคะ
2: ไม่คือไม่ใช่ไม่ชื่นชมหรอกหลายคนอาจจะกินแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นทุเรียนลูกผสมที่เขาทำลูกทุเรียนลูกผสมขึ้นมาเพื่ออะไรฮะเพื่อให้ได้คุณลักษณะลูกไม่ใหญ่เกินไปความสม่ำเสมอของลูกแล้วก็รสชาติที่ไม่หวานจัดกลิ่นไม่แรงเกินอะไรประมาณอย่างเนี้ยก็ท่านสามารถสืบค้นได้จากข้อมูลสวนศูนย์วิจัยพืชสวนพริ้วจังหวัดจันทบุรีนะครับและขอบคุณคุณขวัญมากเลยเนี่ยบางทีคนแก่ก็ลืมนะเพราะว่าผมเป็นคนไม่ค่อยชอบจดชอบจำเอามาพูดนะเพราะผมเคยเพื่อนสนิทคนหนึ่งเคยเอาทุเรียนลูกผสมมาแต่เนื่องจากว่าผมไม่เก็บทุเรียนผมก็รับพันธุ์เข้ามาแต่ผมไม่ได้ปลูกหรอกนะฮะ
1: เสียดายอาจารย์น่าจะได้เพาะเมล็ดด้วย
2: เจอหน้าเขาก็ถามแต่ว่าการจะขยายพันธุ์ทุเรียนเรื่องอะไรเบสิกพวกนี้ไม่ต้องห่วงหรอกทีนี้ทุเรียนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ยังใช้พื้นที่เยอะ
1: ค่ะ
2: ระยะปลูกมัน10คูณ10 10คูณ8อะไรเนี่ยนะ
1: ค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องการปลูกทุเรียนในช่วงสุดท้ายไหมคะอาจารย์เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสักครู่กันก่อนค่ะ
0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานีM-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: หยุดเผาสร้างมลพิษคืนสู่ชุมชนเผาในที่โล่งไม่ว่าจะเป็นขยะต่อสั่งข้าวนอกจากจะสร้างฝุ่น PM 2.5 ทำลายสุขภาพคนในครอบครัวแล้วยังมีความผิดทางกฎหมายจำไว้ให้ดีนะคะโทษฐานสร้างเหตุรำคาญมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 25,000 บาทหากลามไปที่ผู้อื่นโทษจะหนักขึ้นหลายเท่าทั้งจำทั้งปรับหยุดเผาตั้งแต่วันนี้ก่อนจะมีคดีติดตัวเปลี่ยนจากการเผามาเป็นไถกลบเพื่ออากาศที่สะอาดเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Court Radio Go Green M-Court Radio 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป mcot connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 Line ID mcot91.5
0: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ Mcot Radio Go Green
4: Mcot Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: ทุเรียนเนี่ยมันปลูกได้วิธีไหนบ้างปลูกกับจากเม็ดอย่างเดียวได้ไหมทาบกิ่งอย่างได้หรือเปล่าแล้วก็ถ้าทาบกิ่งเนี่ยผลจากการทาบกิ่งเนี่ยอาจารย์ขวัญสงสัยมากเพราะขวัญจำได้เหมือนตอนเด็กๆอ่ะที่ใต้อ่ะก็จะมีทุเรียนพันธุ์แบบทุเรียนบ้านนะคะเป็นลูกเล็กๆแล้วก็ไม่ค่อยมีเนื้อเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็จะมีต้นเยอะแต่หมายถึงว่าพื้นที่ที่แถวบ้านขวัญ นะคะเขาก็ใช้แบบกิ่งของหมอนทองอ่ะมาทาบขวัญจำได้ว่าเหมือนมันเหมือนทำได้แต่ขวัญไม่แน่ใจจนถึงตอนนี้เขายังทำกันอยู่หรือเปล่าหรือว่าได้รับความนิยมอยู่หรือเปล่าคะอาจารย์คะ
2: คือในปัจจุบันนี้ก็คืออย่างนี้ทุเรียนทางใต้สมัยก่อนจะเป็นทุเรียนป่า
1: ใ
2: ช่ไหมแต่ที่คุณขวัญพูดถึงเล็กๆนะเข้าใจว่าจะเป็นทุเรียนดอนทุเรียนนกแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยส่วนมากคนจะปลูกทุเรียนตามสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการแล้ว
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะคือขั้นตอนตรงนั้นเนี่ยใจผมอยากจะยกให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่นักวิชาการ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับส่วน เวลานี้เนี่ยถ้าถามว่าวิกฤตทุเรียนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงเรื่องการตลาดผมฝากไว้นิดหนึ่ง
1: ค่ะ
2: คุณจะค้าคุณจะขายอย่าคิดแต่ว่าฉันจะเอาเงินฉันจะใช้วิธีการทุกอย่างเพื่อไม่รู้แหละให้คนมาซื้อฉันก็แล้วกันเนี่ยมันไม่ใช่นะ
1: ค่ะ
2: บางครั้งการกระทำอะไรบางอย่างเนี่ยมันต้องมององค์รวมมองความเป็นชาติแล้วก็คิดอะไรให้มันยาวๆอ่ะอย่าไปมองฉาบฉวยแต่ว่าเนื่องจากว่าโลกในยุคปัจจุบันเนี่ยเงินคือพระเจ้า
1: ค่ะ
2: มันก็เลยใครก็แล้วแต่ทำอะไรก็ได้เพื่อ1เงินเยอะๆ2ทำแล้วดังนะอย่างที่มีข่าวเอายาแนวซีเมนต์ไปผสมเล่นสงกรานต์อะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่ได้คิดถึงภาพลักษณ์งานสงกรานต์ประเทศไทยเลยนะอาจารย์นะเรื่องนี้เนี่ย
2: ผมถึงบอกไงว่าเวลาเราร้องเพลงชาติเนี่ย
1: ค่ะ
2: มองธงชาติอ่ะจะทำอะไรคิดถึงชาติไว้ก่อน
1: ค่ะ
2: ดำเนินชีวิตใช้หลักศาสนานะฮะแล้วก็ปฏิญาณตนว่าจะรักษาแผ่นดินของพระองค์ไว้ให้เป็นแผ่นดินทองของคนไทยเนี่ยคุณขวัญได้ดูข่าวที่นายกสิงคโปร์เขาพูดไปแล้วร้องไห้ไปไหม
1: ในช่วงนี้เหรอคะอาจารย
2: ์เนี่ยข่าววันนี้ผมดูแล้วผมยังน้ำตาไหลเลย
1: ค่ะ
2: อยากเห็นผู้นำประเทศเป็นแบบนั้น
1: ค
2: ืออย่างนี้นะคุณขวัญการปลูกทุเรียนเนี่ยท่านต้องตั้งเป้าหมายว่าปลูกทำไม
1: อ
2: ๋
1: อ
2: เพราะฉะนั้นผมเนี่ยอยากจะบอกว่าเราไม่จำเป็นหรอกว่าเราเขามีทุเรียนบ้านฉันก็ต้องมีทุเรียน
1: ค่ะ
2: น้ำมันแหลมตกใส่หัวแล้วแย่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนทำสวนทุเรียนก็ทำไปแต่ทุเรียนที่ยังไม่มีเหมือนมะม่วงคือการปลูกทุเรียนระยะชิด
1: มันทำได้ใช่ไหม
2: ท
1: ุ
2: เรียนต้นเล็กลงให้ลูกน้อยลงแต่ระยะชิดอะไรเนี่ยไม่มีแต่ว่าถ้าท่านจะปลูกทุเรียน1ดินต้องไม่เค็ม
1: ค่ะ
2: 2ต้องปลอดเชื้อไฟทอปเทอร่าพามิโวล่าเพราะตัวที่ทำให้ทุเรียนถึงตายนะจะมีอยู่2ชนิด1โรครากเน่าโคนเน่า
1: ค่ะ
2: 2ด้วงหนวดยาวที่เจาะลำต้นทุเรียน
1: ค่ะ
2: แล้วยืนต้นตายอาการตายจะต่างกันตรงที่ว่าถ้าเกิดจากด้วงหนวดยาวทุเรียนจะยืนต้นตายแห้งไปเฉยๆและที่ลำต้นจะมีรูให้เห็นนะฮะแม่ด้วงพ่อด้วงนี่จะออกอาละวาดตอนประมาณทุ่มเสร็จ
1: ๆ
2: นะครับแต่ถ้าเป็นโรครากเน่าโคนเน่าถ้าเน่าซีกไหนเสียหายซีกไหนใบซีกนั้นจะเหลือง ล่วงกล่าวเลยครับอันนี้คือผมชอบเทียบว่าเป็นโรคหัวใจวายและเคยเป็นคดีความพ่อค้าไปซื้อทุเรียนแล้วก็ปรากฏว่าเอามาขายแกะออกมาทุเรียนข้างในมีแต่ขี้หนอนเต็มไปหมดเอาไม่เอาไปคืนเขาก็ไม่รับคืนเพราะบอกว่าตกลงซื้อขายกันไปแล้วไอ้นี่คือปัญหาจากหนอนที่ตัวแสบที่ชื่อว่าหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนอันนี้คนที่จะไปเหมาสวนก็ต้องดูให้ดีว่าคนสวนคนเนี้ยใช้ยาไห
1: ม
2: ถ้าไม่ใช้ยาอย่าซื้อ
1: ค่ะ
2: เพราะมึงเจอแน่ การใช้ยานะจะช่วยได้ผมยกตัวอย่างลงรายละเอียดให้ฟังสักชนิดหนึ่งกันแล้วกันแม่ผีเสื้อของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนเนี่ยนะวางไข่ประมาณ100ถึง200ฟองต่อตัวนะ
1: ค่ะ
2: ผีเสื้อต่อตัวนะฮะถ้า100ตัวก็100คูณเข้าไปคิดดูที่ไข่เท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่นะครับแล้วไข่จะฟักนะออกมาเป็นตัวหนอนจากระยะไข่ที่เป็นตัวหนอนใช้เวลา10วันแล้วก็จะดำรงชีวิตเป็นหนอนอยู่ในลูกทุเรียนโดยกินเมล็ดทุเรียนซึ่งส่วนใหญ่การเข้าทำลายเนี่ยมันจะเริ่มในระยะที่ทุเรียนเริ่มเป็นเม็ดแล้วนะแล้วพอมันกินไปมันก็ขี้ไปอ่ะ
1: ค่ะ
2: เหมือนในลูกก็จะมีแต่ขี้ของหนอนตัวนี้เสร็จแล้วพอหนอนอยู่ระยะแก่เต็มที่มันจะกินอยู่ประมาณ38วันมันก็จะเจาะรูออกมา
1: ค่ะ
2: เส้นผ่าศูนย์กลางของรูประมาณ 5-8 มิลลิเมตรออกมาทำไมมันจะไปเข้าดักแด้ในดินครับเห็นไหมมันพิสดารไม่แมลงเจาะเข้าไปกินในลูกไปกินไปถ่ายอยู่ในลูกแต่พอจะเข้าดักแด้เจาะออกมาจากลูกเข้าดักแด้ในดินและระยะดักแด้1-9เดือนน
1: ะ
2: แล้วก็กลายเป็นแม่ผีเสื้อต่อไปอีกนี่เพราะฉะนั้นในระยะผลทุเรียนเนี่ยที่เขาไม่ไว้ผลทุเรียนติดกันเนี่ยเพราะว่าถ้าขั้วมันใกล้กันติดกันเนี่ยไอ้ตรงช่องตรงที่มันแตกกันเนี่ยมันจะมีหนอนอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าหนอนเจาะผลทุเรียนไอ้ตัวเมื่อกี้ที่ผมพูดนี่เจาะเมล็ดนะแต่นี่เจาะผลนะครับเจาะผลทุเรียนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นแมลงสำคัญในระยะผลแล้วคุณขวัญเห็นไหมเวลาเขาปลูกทุเรียนเนี่ยทำไมเขาไม่โยนลงมากับพื้น
1: ก็กลัวว่ามันช้ำหรือว่าทุเรียนจะแตกไหมอาจารย์
2: อันนั้นส่วนหนึ่ง
1: ค่ะ
2: อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเข้ากระสอบรับใช่ไหม
1: ใช่กระสอบป่านกระสอบข้าวสารแบบสมัยก่อนอะที่วันเคยเห็นนะคะ
2: แล้วพอเขารับแล้วเนี่ยเขาก็ไม่วางกับพื้น
1: ใช่ค่ะแล้วก็ไม่วางบนพื้นปูนด้วยนะถ้าก่อนจำไม่ผิดอาจารย
2: ์ไม่วางบนพื้นดิน
1: อ๋อก็
2: เพราะเขากลัวหนามทุเรียนเนี่ย
1: ค่ะ
2: มันจะติดดินมา
1: จะมีเชื้อต่างๆมาอีกใช่ไหมคะ
2: แล้วดินจะมีเชื้อไฟทรอปเทล่า
1: ค่ะ
2: พอลูกทุเรียนใส่มาเข่งเดียวกันหนามยาวมันจะทิ่มหนามสั้นถูกไหม
1: ค่ะ
2: มันก็เท่ากับพาเชื้อเนี่ยถ่ายเข้าไปที่ลูกนั้นสาเหตุเพราะเราเคยส่งทุเรียนไปต่างประเทศแล้วไปเน่าที่ปลายทางเพราะฉะนั้นสมัยหนึ่งเกษตรนอกจากคิดเครื่องปอกทุเรียนแล้วก็คือคิดเครื่องลดเก็บทุเรียนคือพอเก็บเสร็จปั๊บก็จะเรียงบนรถเลยแล้วรถก็จะลากไปโกดังเลย
1: ค่ะ
2: ทีนี้คุณขวัญสังเกตไปทุเรียนสมัยก่อนทำไมไม่บูมถึงขนาดนี้
1: ที่อาจารย์บอกว่ามันแกะยากคนก็เลยแบบไม่เลือกที่จะซื้อรับประทานนะคะ
2: อันนั้นทุเรียนในประเทศ
1: เอาทุเรียนในประเทศ
2: ทุเรียนต่างประเทศ
1: ขนส่งช้าแล้วเวลากว่าจะขนส่งไปถึงมันก็เป็นปลาร้ามันก็เลยอาจจะแบบไม่ได้เหมาะสมกับการขนส่งหรือเปล่าคะ
2: เก่งมาก ระบบโลจิสติกห่วยแตกสมัยก่อนไปเรือกว่าเรือจะไปถึงทุเรียนกลายเป็นปลาร้ารู้จักปะ
5: ค่ะ
2: ไม่ทันการส่งเครื่องบินก็ยุ่งยาก
5: มันต้นทุนสูงมากอาจารย์
2: ไม่ใช่เพราะกลิ่นแรง
5: อ๋อค่ะ
2: กลิ่นแรงแล้วมันฝรั่งเขาเวียนหัว
5: ค่ะ
2: แม้กระทั่งเมืองจันทบุรีจับปลูกทุเรียนเองอะหน้าโรงแรมที่จันทบุรีเขายังเขียนป้ายเลย ทุเรียนห้ามเข้าอ่ะ
5: ค่ะ
2: เพราะว่าแอร์มันถึงกันหมดมันจะเวียนหัวกันไปหมดเห็นไหมฮะแต่วันนี้ยังไม่มีใครขายกลิ่นทุเรียนนะ
5: อืมอาจารย
2: ์โปรดักต์นี่ยังไม่มีนะมันน่าจะมีคนทำนะยาดมกลิ่นทุเรียน
5: ยาดมกลิ่นทุเรียนถ้าขวัญนั่งข้างในขวัญก็ไม่ไหวนะอาจารย
2: ์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมก่อนระบบโลจิสติกส์ลำบากลำบากถึงขนาดว่าอธิการบดีและอดีตรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรเนี่ยท่านเคยคุยกับผมบอก
5: ค
2: ่
5: ะ
2: เฮ้ยพวกเราน่าจะผสมพันธุ์ทุเรียนที่อร่อยแล้วกลิ่นไม่แรงเนาะปัจจุบันก็มีการคัดกันอยู่เพราะว่าถ้าตลาดไหนเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยมันอาจจะต้องเป็นว่าสายพันธุ์นี้ขายตลาดนี
5: ้
2: ขายยุโรปเพราะกลิ่นไม่ฉุนไม่แรงเกินไป
5: ค่ะ
2: แต่บางตลาดเขาก็ชอบกลิ่นแรงๆนะคุณขวัญ
5: ใช่ค่ะอย่างมูซันคิงอย่างที่คนมาเลเซียเขาชอบเนี่ยอาจารย์ขวัญว่ามันก็หนักอยู
2: ่ทีนี้หลายคนก็กลัวว่าคือผมอย่างนี้นะผมอยากบอกคนไทยว่าเลิกกลัวเวียดนาม
5: ค่ะ
2: แม้ว่าวันนี้กำลังซื้อเวียดนามจะดีกว่าคนไทยเขากำลังจี้ก้นเรามาแล้วแซงหน้าเราไปบางส่วนแล้วเนี่ยอย่ากลัวสิครับแข่งกับเขาสิครับแต่ต้องยอมรับว่าเขาเก่ง
5: ค่ะ
2: เก่งตรงไหน
5: เขามีงานวิจัย
2: ทำทุเรียนคุณภาพสู้คนไทยไม่ได้ใช่ไหม
5: ค่ะ
2: เขาไปทำทุเรียนเกรด2
5: อ๋อ
2: เพราะนั้นเราเองเราก็ต้องมีทุเรียนเกรด1เกรด2เกรด3เกรด4แต่ว่าคนไทยเนี่ยมันจะมีอุปสรรคอยู่ตัวหนึ่งที่ทำให้เราแข่งกับเขาไม่ได้อะ
5: ค่ะ
2: คุณขวัญว่าอะไรถ้าทายถูกนะมีรางวัลแล้วเนี่ย
5: อาจารย์ถามอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะ
2: อะไรนะ
5: อาจารย์มีอุปสรรคในเรื่องของขวัญว่าอุปสรรคในเรื่องของงานวิจัยอะไรพวกนี้อาจารย์
2: ไม่ใช่
5: อ
2: ๋
5: ออะไร
2: น
5: ะคะ
2: ขี้อิจฉา
5: เหรอคะ
2: อุปสรรคในการทำต่างๆเนี่ยเกิดจากความขี้อิจฉากันและกัน
5: ค
2: ่
5: ะ
2: ให้ร้ายกันทำลายกันด้วยกลวิธีต่างๆทำลายกันเองนี่แหละ
5: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นคุณขวัญจะเห็นว่าตั้งแต่ระดับการพัฒนาประเทศในหมู่นักวิชาการในหมู่ข้าราชการพ่อค้าข้าหบดีต่างๆเนี่ยไอ้ตัวทำลายชาตินี่คือตัวขี้อิจฉาผมเนี่ยเป็นเด็กยากจนมาก่อนนะคนก็อยากเห็นผมจนทั้งชีวิตอะถ้าผมได้ดีขึ้นมาหน่อยก็เริ่มไม่เป็นมิตรกับผมแล้วผมเนี่ยทำอะไรดีๆได้เยอะนะแต่ว่าทำไม่ได้เพราะกลัวไอ้คำนี้อันนี้ไม่ได้หลงตัวเองนะแต่หมายความว่าถ้าประเทศไทยนะเอาเจเนเรชันเด็กรุ่นนี้เลยเนี่ย
5: ค
2: ่
5: ะ
2: แก้ปัญหาความขี้อิจฉาด้วยหลักเมตตาธรรมกันยังไงประเทศไทยจะเจริญอีกเยอะครับไอ้นี่นโยบายนี้พักมึงไม่ใช่พักกูไม่เอาปะโทเอาสิ
5: ถ้ามันดีกับประชาชนนะ
2: 20บาทเอาเลย
5: อ๋อค่ะ
2: หวยรวยอาทิตย์19คนน่ะ9ล้านน่ะทำเลยมันของดีนี่ทำสิ
5: แจ
2: กเงินแบบสิงคโปร์เนี่ยแต่อย่าไปกู้เงินมาผลาญกันแล้วกัน
5: ค่ะ
2: นะ เพราะฉะนั้นคุณขวัญเคยดูมุกอาจารย์อภิชาติดำดีไหมอันนี้เอ่ยชื่อได้เพราะคนสนิทกัน
5: เคยดูการเดี่ยวไมโครโฟนการทอล์กการโต้วาทีของอาจารย์อภิชาติแต่ว่าไม่รู้มุกว่ามุกอันไหนที่อาจารย์พูดถึงอะค่ะ
2: มุกเด็กเวลาเขาไปทอล์กโชว์กับผมสมัยก่อนออกหน่วยด้วยกันไม่ใช่กับผมผมไปกับเขา
5: ค่ะค่ะ
2: เขาก็จะมีมุกว่านกเขาที่บ้านมันจะร้องสองบ้านไอ้ตัวนึงร้องว่าโกโก้โกโก้
5: โกโก้โกโก้
2: กูกู้กูกู้
5: อ๋อกูกู้กูกู้ก่อนนี้ก็เขาจะกินกูกู้
2: ไอ้นกตัวข้างบ้านก็จะร้องกูกู้กูกู
5: ้
2: เนี่ยมุกอาจารย์วิชาเขา
5: ค่ะ
2: กูกู้กับกูกู้เขาเอาไว้แซวว่าเวลาเกิดเหตุการณ์กู้ยืมอะไรเนี่ยนะ
5: ค่ะ
2: ทีนี้คุณขวัญผมกลัวบาปกรรมขอแทรกนิดนึง
5: ค่ะ
2: ไอ้ที่เราเคยพูดเรื่องรถเก่าแลกรถใหม่อ่ะ
5: อ
2: ๋
5: อย
2: ัง
5: ไงคะ
2: ผมว่าเพิ่มไปนี้ถึงว่าทำยังไงให้สมดุลเพราะว่าผมเป็นห่วงพนักงานองค์กรองคาพยพของรถสันดาปก็ต้องทำให้เขาอยู่ได้ด้วยนะ
5: ค่ะ
2: ไม่ใช่ว่าไปเปลี่ยนเป็น EV หมดแล้วคนกลุ่มนี้อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่จะมาบริหารจัดการบ้านเมืองให้เกิดภาวะสมดุลเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากหน่อยทีนี้ทุเรียนเนี่ยเวลาปลูกแล้วทำไมตาย1รากเน่าคนเน่า2ถ้าต้นโตนะด้วงหนวดยาวแต่ว่าส่วนมากที่ตายตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเพราะ1ปลูกแล้วน้ำขังตาย
5: ค
2: ่
5: ะ
2: แฉะตาย
5: เขาต้องเลยยกร่องไงอาจารย์ใช่ไหมเวลาปลูกทุเรียน
2: ค
5: ือ
2: ต้องปูนดินขึ้นมา
5: ค่ะ
2: เพื่อการระบายน้ำให้ดี
5: ค่ะ
2: และในตอนต้นเล็กๆเนี่ยต้องพรางแสงนะครับให้กับทุเรียนหน่อยเพราะว่าแดดเดี๋ยวนี้มันแรง
5: ค่ะ
2: และถ้าปลูกทุเรียนแล้วไม่ใส่ปุ๋ยโดยอ้างว่าอินทรีย์นะไม่ต้องปลูก
5: มันจะไม่ได้กินเหรออาจารย์หรือว่ามันจะแกรน
2: รสชาติห่วยยาฆ่าแมลงไม่ใช้ยาฆ่าโรคไม่ใช
5: ้
2: ตายก่อนหมอทั้งนั้นแหละที่ว่าเรื่องของฉันอินทรีย์มันจะอินทรีย์ได้ยังไงเพราะอดีตคุณเคยใส่ปุ๋ยมาแล้วอ่ะมันก็ไม่อินทรีย์แล้วเลิกฮิตสักทีคำว่าอินทรีย์เนี่ยนะมันเป็นคำลวงที่ไปหลงกลต่างชาติสมัยก่อนเขาเกลียดกันเขาไม่ให้เอาภาษีมาเกลียดกันเขาก็เกลียดกันโดยสเปคบอกถ้าไม่ใช่สินค้าอินทรีย์ฉันไม่กินมันก็เป็นการเกี่ยวกันทางการค้าเฉย
5: ๆแต่ว่าการใช้ปุ๋ยก็ต้องใช้ปุ๋ยยังมีความรู้ใช่ไหมคะอาจารย์ขา
2: ใช
5: ่ใช้สารเคมี
2: ต
5: ั
2: วแสบ
5: ค่ะ
2: ตัวแสบของทุเรียนนะก็คือไรแดงทุเรียนเนี่ยถ้าไรแดงลงนะใบจะร่วงกราวเลยแต่ใบไม่เหลืองนะถ้าใบร่วงกราวแล้วใบเหลืองเนี่ยอันนั้นโรครังเน่าคนเน่า
5: ค
2: ่
5: ะ
2: แต่ถ้าใบเขียวๆแต่ร่วงทั้งต้นเลยนะเกิดจากการทำลายของไรศัตรูพืชและภาวะวิกฤตคือตอนไหนคือตอนที่ทุเรียนเนี่ยกำลังจะทำดอกนะครับไอตอนระยะกำลังจะทำดอกทุเรียนเนี่ยครับคุณขวัญ
5: ค่ะ
2: มันจะมีเขาเรียกว่าจะมีไรเนี่ยมาลงซึ่งระยะเวลานั้นก็จะอยู่ในช่วงประมาณพฤศจิกาธันวาประมาณเนี้ยนะฮะซึ่งจะเป็นระยะที่ฝนหมดแล้วไรจะรุนแรงเพราะฉะนั้นถ้าคุณปลูกทุเรียนแล้วกำลังจะทำดอกถ้าคุณไม่ฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดไรศัตรูพืชไว้เคลเทนโอไมโทเทมนะถ้าคุณไม่ทำไว้เนี่ยคุณก็จะใบร่วงพอใบร่วงมันก็จะแตกใบใหม
5: ่
2: พอแตกใบใหม่มันก็จะสลัดดอกสลัดลูกทิ้งแหละทีนี้ถ้าคุณปลูกทุเรียนคุณต้องรู้ศัพท์ดังต่อไปนี้นะคุณขวัญ
5: ค่ะ
2: คุณขวัญเคยได้ยินระยะเหยียดตีนหนูไหม
5: เหยียดตีนหนูไม่เคยได้ยินเคยได้ยินแต่หางแย้อะไรสักอย่างนี้แหละอาจารย
2: ์อันนั้นเป็นระยะต่อไปเอาเริ่มแต่แรกเลยนะ
5: เริ่มตั้งแต่แรกเลยอาจารย์เหยียดตีนหนู
2: เริ่มแต่แรกคือทุเรียนเนี่ยพอเริ่มออกดอกนะ
5: ค่ะ
2: มันจะมีระยะแรกเขาเรียกระยะไข่ปลาตาปูไข่ปลาตาปูเคยเห็นปูไหม
5: เคยค่ะ
2: เพลงปูนาขาเกยตามันเป็นยังไงนั่นระยะนั้นน่ะ
5: ปูดออกมา
2: ดอกทุเรียนจะออกมาที่จริงเป็นระยะนั้นเรียกระยะไข่ปลาตาปู
5: ค่ะ
2: จากระยะไข่ปลาตาปูก็จะมาถึงระยะเหยียดตีนหนู
5: ค่ะ
2: คือดอกเนี่ยเริ่มจะยืด
5: ค
2: ่
5: ะ
2: นะออกมาเขาเรียกระยะเหยียดตีนหนู
5: ค่ะ
2: พอระยะเหยียดตีนหนูเสร็จดอกก็จะเริ่มเป็นระยะที่เรียกว่าระยะมะเขือพวงก้านยาวปลายยังตุ่มแต่ยังไม่บานนะ
5: ค่ะ
2: เขาเรียกระยะมะเขือพวงตรงเนี้ยที่จะต้องมีการตัดแต่งดอกออกเสียบ้างเพื่อไม่ให้ดอกเนี่ยมันเยอะเกินไปจากระยะมะเขือพวงก็จะเข้าสู่ระยะที่เรียกว่าหางแย้
5: ค่ะ
2: นะหางแย้ไหม้อ่ะก็หมายความว่าปลายเกสรเนี่ยเริ่มแห้งแล้วนี่ระยะหางแย้แล้วก็จากระยะหางแย้ก็จะเข้าสู่ระยะเรียกว่าขยายขนาดของผลผลก็จะเป็นลูกเล็กๆนะก็เรียกว่าหนามเขียวหนามสวย
5: ค
2: ่
5: ะ
2: นะครับเนี่ยระยะนี้พอจากระยะขนาดผลก็จะไปสู่ระยะที่ว่าระยะสร้างเนื้ออันนี้ก็หมายความว่าภูเริ่มป่องเริ่มเห็นเป็นภูซึ่งระยะสร้างเนื้อนี่ก็จะใช้เวลา30วันระยะที่เป็นขนาดผลก็จะมีอายุจากเริ่มออกดอกเนี่ยนะฮ
5: ะ
2: พอตกประมาณ30วันระยะสร้างเนื้อก็60วัน
5: ค่ะ
2: นะครับแล้วก็ก่อนเก็บเกี่ยวประมาณ1เดือนก็ควรจะต้องมีการใส่ปุ๋ยเร่งโดยเฉพาะพวกปุ๋ยซัลเฟตเช่นพวกโพแทสเซียมซ
5: ั
2: ลเฟตอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ถามว่าทำไมต้องรู้ระยะต่างๆเหล่านี้เพราะว่าในแต่ละระยะเนี่ยครับมันก็จะมีโรคมีแมลงศัตรูนะต่างกันไปเพราะฉะนั้นชาวสวนทุเรียนถ้าไม่ทำความรู้จักกับโรคแมลงฉีดมั่วไปหมดเนี่ยอันนี้ต้นทุนคุณจะสูงแล้วมันจะไม่คุ้มนะครับไอ้ปลอดภัยเนี่ยปลอดภัยแน่ละเพราะว่าไอ้มันไม่มียาอะไรที่จะตกค้างยาวนานจนกว่าเราจะแกะลูกทุเรียนมากินไม่ต้องไปกลัวหรอกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของทุเรียนวันนี้เลยเป็นวันพิเศษสักวันหนึ่งนะคุณขวัญ นะ
5: ยินดีค่ะอาจารย์ค่ะเป็นวันราชาผลไม้ทุเรียนเดย
2: ์พอพูดถึงราชาวันหลังเราก็ต้องไปพูดเรื่องมังคุด
5: เป็นราชินีผลไม้นะคะ
2: ครับก็ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณขวัญ
5: ค่ะ
2: ใครต้องการทราบรายละเอียดโรคแมลงและก็การบริหารจัดการสวนทุเรียนนะครับไปฟังรายการผม23มีนาคมถึง27มีนาคมคุณขวัญครับที่ผมต้องไปเกิดรายการนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะแต่ก่อนผมทำที่ FM 100.5 เนี่ยจันทร์ถึงศุกร์แล้วพอรายการเหลือแค่วันเสาร์กับวันอาทิตย์เนี่ยแฟนรายการก็เลยเรียกร้องว่าขอให้ผมทำผมก็เลยต้องไปทำจันทร์ถึงศุกร
5: ์ค่ะ
2: แต่ผมไม่สามารถไปทำที่สถานีได้เพราะว่ามันต้องเดินทางไปบันทึกรายการที่นู่นซึ่งผมทำไม่ได้ผมก็เลยต้องหาทางออกแบบนี้นะครับ23มีนาถึง27มีนานะครับไปฟัง
5: ค่ะได้เลยค่ะก็เป็นสาระแน่นๆเต็มๆกับทุเรียนกับอาจารย์บ้วนนะคะแล้วก็สำหรับรายการของเราเดี๋ยวอาทิตย์หน้าชวนอาจารย์คุยเรื่องมังคุดด้วยแล้วก็อาจจะมีเรื่องผลไม้อื่นๆคุณผู้ฟังอยากฟังผลไม้อะไรติดตามกันมาได้นะคะหรือว่าบอกกันมาได้ก็ได้ตาม แบบตอนต้นรายการอะไรทำนองนี้ค่ะแล้วก็อาจจะเป็นการบ้านสำหรับขวัญแล้วก็อาจารย์บ้วนมาพูดคุยกันในสัปดาห์ถัดไปนะคะสำหรับวันนี้
2: จองคิวไว้ก่อนจองคิวไว้ก่อน
5: ใช่ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการเกษตรทั่ว
2: ไทยก่อนจากกันขอนิดนึง
5: ค่ะ
2: ขอบคุณแฟนรายการมากๆนะฮะพอท่านทราบไลน์ท่านก็แสดงความห่วงใยอาจารย์บ้วน
5: ค่ะ
2: ไม่ต้องกังวลครับอย่างขนมปังเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่กินขนมปังแล้วกินน้ำตามแล้วผมก็ใช้วิธีเอานมเทลงไปก่อนแล้วขนมปังจะแช่นมให้มันยุ่ยแล้วผมถึงจะกินกินสบายเลย
5: ค่ะได้เลยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆอ่ะค่ะอาจารย์ค่ะเราสองคนนะคะขวัญกับอาจารย์บ้วนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีมีทุเรียนกินนะครับ
0: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
4: MCOT Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินทุวราวันต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินทุวราวันกลุ่มคนแสดงให้กำลังใจทักษิณ

0: รวมถึงกิจกรรมในวันที่10พฤษภาคมนี้ที่จะมีการทำกิจกรรมก่อนที่จะมีการพักโทษนายทักษิณในวันที่11พฤษภาคมสำหรับการนัดหมายจะเริ่มรวมตัวกันตั้งแต่เวลา 14:00 นถึง 24:00 นเพื่อรอต้อนรับการกลับมาของนายทักษิณชินวัตรอย่างไรก็ตามแนะนำให้ผู้ที่เข้าร่วมเดินทางมาล่วงหน้าในช่วงเวลา 3:00 นถึง 4:00 นเพื่อความสะดวกในการเข้าพื้นที่ขณะเดียวกันจะมีมวลชนบางส่วนปักหลักค้างคืนบริเวณหน้าเรือนจำโดยมีการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกอาทิพัดลมและรถสุขาเคลื่อนที่ไว้รองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนอกจากนี้ยังได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดระเบียบพื้นที่และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยรอบเรือนจำคลองเปรมและมีการจัดที่จอดรถไว้2จุดสำหรับรถบัสจอดตรงบริเวณถนนกำแพงเพชร6ทางไปจตุจักรรถตู้จอดที่วัดเสมียนนารีโดยก่อนวันจัดกิจกรรมจะมีการส่งพิกัดยืนยันสถานที่อีกครั้งหนึ่งDSI สอบครบ9บริษัทเรือพิรุธ20เที่ยวส่งน้ำมันไปสุราษฎร์ธานีอ้างเหตุอุทกศาสตร์เรือเสียจอดเชิญสอนชนให้ข้อมูลทางเทคนิคจากกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษออกหนังสือเรียก8บริษัทเจ้าของเรือขนส่งน้ำมันในฐานะพยานและพบเพิ่มอีก1บริษัทซึ่งเป็นบริษัทให้เช่าซื้อเรือไม่ใช่บริษัทเจ้าของเรือรวมเป็น9บริษัทหลังพบความผิดปกติ20เที่ยวเรือจากเรือ12ลำเข้ารับน้ำมันจากโรงกลั่นในพื้นที่ภาคตะวันออกและพบว่ามีน้ำมันหายกลางทะเลสุราษฎร์ธานีประมาณ 57-60 ล้านลิตรโดยเฉพาะเรื่องการลักลอบกักตุนน้ำมันการประวิงเวลาการขนส่งน้ำมันการปฏิเสธจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 2542 ภายในวันที่30เมษายน 2569พันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคกรมสอบสวนคดีพิเศษหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนเปิดเผยว่าขณะนี้ผู้แทนบริษัทเจ้าของเรือทั้ง9บริษัทได้เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อสอบปากคำเรียบร้อยแล้วโดยพบข้อมูลการว่าจ้างบริษัทเรือ2รูปแบบคือบริษัทต้นทางและบริษัทปลายทางส่วนการใช้ระยะเวลาเดินเรือนานกว่าปกติมี3รูปแบบคือเกี่ยวข้องกับเรื่องอุทกศาสตร์ร่องน้ำน้ำขึ้นน้ำลงทำให้เรือไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้ตามกำหนดกรณีการแจ้งเหตุว่าเรือเสียและกรณีมีเรือลำอื่นลอยลำอยู่ระหว่างถ่ายน้ำมันจากนี้อาจจะขอรายละเอียดจากสอนชนประเด็นการใช้เวลาเดินเรือนานกว่าปกติภายในสัปดาห์หน้ากองเรือมิตรภาพไต้หวันแล่นถึงกัวเตมาลากองเรือมิตรภาพของไต้หวันเดินทางถึงท่าเรือเปอร์โตเควลซันแถบชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกกัวเตมาลาเมื่อวานนี้อันเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจฝึกอบรมและภารกิจการทูตกองทัพเรือไต้หวันเผยว่าลูกเรือกว่า783ชีวิตได้เดินทางเป็นระยะทางกว่า 20,000 ไมล์ทะเลหรือประมาณ 3.70,000 กิโลเมตรข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกผ่านคลองปานามาและทะเลแคริบเบียนภายในเรือรบมีการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆรวมทั้งเรื่องโดรนและประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างกัวเตมาลาไต้หวันเฮนรี่แซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัวเตมาลากล่าวว่าการมาเยือนในครั้งนี้จะช่วยกระชับความร่วมมือให้ลึกยิ่งขึ้นผ่านการแลกเปลี่ยนการฝึกอบรมและขยายโอกาสด้านทุนการศึกษา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัด

0: มหาชน
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ข้าราชการมีสิ่งสำคัญที่ควรยึดมั่นอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดินอีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้องเป็นธรรมผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการส่วนความถูกต้องเป็นธรรมเป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
6: ประเทศไทยเราเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมที่มีคุณภาพดีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเลื่องลือไปทั่วโลก
7: ผ้าต้อไหมมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละท้องถิ่น
8: ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าหัตถกรรมที่ทำด้วยมือและเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่มีคุณค่า
9: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
10: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
11: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
10: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
11: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
10: MCOT Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทย
0: MCOT Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
12: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ MCOT Radio ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
13: อสมทนครศรีธรรมราชต่อไปนี้เสนอรายการช้างตกมันดำเนินรายการโดยคุณณัฐพรการิการค่ะ

วัสดีครับคุณผู้ฟังครับ14นาฬิกา15นาทีนะครับสวัสดีแล้วก็ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยารา Black Cat 1นะครับเจอกันครับวันนี้นะครับตรงกับวันอาทิตย์ที่3เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ครับดีเจช้างณัฐพรการิการกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับบ่าย 2 ถึง 4 โมงครับทางวิทยุอสมทนะครับทั้ง9สถานีแล้วก็10คลื่นความถี่ที่คุณผู้ฟังกำลังติดตามและก็รับฟังกันอยู่ในขณะนี้นะครับเราเจอกันเป็นประจำครับวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับดีเจช้างจะมาพร้อมกับคุณเกียร์แบล็คแคทนะครับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันครับวันนี้คุณเกียร์ยังคงติดภารกิจกันอยู่นะครับอีก1วันครับนะก็ดีเจช้างนะครับนั่งจัดรายการกันอยู่ตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำกันสำหรับเรื่องราวของบทเพลงนะครับฟังกันอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทคลื่นความถี่ใดก็ตามแต่นะครับสามารถที่จะโทรศัพท์นะครับมาขอเพลงนะครับแนะนำบทเพลงกันได้นะครับตลอดช่วงเวลา2ชั่วโมงตรงนี้ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0754192225ครับ0754192225ครับหรือจะเป็นเบอร์มือถือนะครับโทรมาที่เบอร์0887523516นะครับ0887523516ครับนั่นคือช่องทางนะครับในการที่จะแนะนำบทเพลงสำหรับคุณผู้ฟังนะครับที่ติดตามรายการกันผ่านทางหน้าปัดวิทยุนะครับไม่ว่าจะเป็นอสมทนครศรีธรรมราชนะครับ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทยะลา FM 102.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุราษฎร์ธานีครับ FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทชุมพร FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ครับอสมทจันทบุรีนะครับ FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุโขทัย FM 99.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสกลนคร FM 107.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์และอสมทนครราชสีมาครับ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับร่วมกันเลือกบทเพลงเพราะๆนะครับกันเข้ามาได้เลยนะกับหมายเลขโทรศัพท์นะที่ดีเจช้างได้บอกกับคุณผู้ฟังกันไปนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นคนละหมายเลขนะสำหรับท่านที่ฟังกันอยู่ตามสถานีต่างๆปกติเวลาที่ท่านแนะนำบทเพลงกันไปในรายการอื่นๆนะครับก็จะโทรตรงเข้าไปที่สถานีนั้นๆนะครับที่ท่านฟังกันอยู่นะแต่ว่าสำหรับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยาราบ Black Cat 1ครับให้คุณโทรมาที่2หมายเลขนี้นะครับ0754192225ครับ0754192225และอีกเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์มือถือนะครับ0887523516ครับ0887523516ครับฟังกันอยู่ที่จังหวัดใดนะก็ลองโทรแจ้งผลการรับฟังนะครับแล้วก็ร่วมเลือกบทเพลงกันเข้ามาได้ทางออนไลน์ครับดูกันสดๆนะเข้ามาที่ Facebook Live ครับดีเจช้างตกมันนะครับแล้วก็ Facebook ปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทนะครับเข้ามาแล้วก็ทักทายพูดคุยคอมเมนต์กันมาแนะนำบทเพลงกันมาได้แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมช่วยกันกดไลค์แล้วก็ช่วยกดแชร์นะครับให้ดีเจช้างกันด้วยกันแล้วกันนะขอบคุณสถานีวิทยุอสมทนอกจากรับสัญญาณนะครับรายการของเราแล้วนะครับก็ยังเข้ามาช่วยกดแชร์ให้นะครับผ่านทางช่องทางออนไลน์ด้วยนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณกันด้วยก็แล้วกันนะครับพี่สุพจน์ชูก่อทั่วสวัสดีครับนะฮะวันนี้ขอเพลงสวยจนล้นนะครับผมเปิดวิทยุเสียงดังทั้งบ้านนะครับไม่รู้ว่าใครจะว่าอะไรบ้าง นะครับคุณปณิสราสวัสดีจ้ะนะครับพี่รัตนะครับคุณคนึงนิดนะครับสวัสดีเจ้าดีเจช้างรูปหล่อใส่เสื้อสวยทุกวันเจ้าขอบคุณครับจากเชียงใหม่นะครับคุณสุดที่รักนะครับสวัสดีด้วยครับสวัสดีป้าพึ่งนะครับจากอำเภอรัศดาจังหวัดตรังนะครับคุณสมยศนะครับสวัสดีครับพี่สุพจน์แชร์ให้แล้วนะครับคุณเมตตาเทพชูนะครับสวัสดีด้วยครับป้าพึ่งก็กดแชร์ให้แล้วเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สวัสดีคุณไมยราบ
สาบเสือด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการทักทายกันเข้ามาในช่วงแรกของรายการกันตรงนี้นะครับและแน่นอนครับคุณผู้ฟังครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันนะครับเรามาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรครับนี่คือตัวช่วยตัวจริงนะสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะจะทำไร่ทำนาทำสวนนะครับทุกชนิดพืชครับวันนี้ที่คุณปลูกคุณสามารถเอา2ผลิตภัณฑ์ของเราไปใช้ได้เลยนะครับธาตุรองธาตุเสริมครับปุ๋ยน้ำนะครับนั่นก็คือปุ๋ย Black Cat นั่นเองครับเรารวมนะครับในส่วนของธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมครบจบในสูตรเดียวใช้ได้กับพืชทุกชนิดใช้ได้ตลอดทั้งฤดูกาลสูตรนี้ใช้ได้แบบยาวๆเลยครับคุณผู้ฟังฉีดพ่นอย่างต่อเนื่องนะ 7-10 วันครั้งฉีดพ่นไป 5-6 ครั้งแล้วนะครับยังไม่เห็นผลไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับเรายินดีคืนเงินครับนี่คือสิ่งที่ปุ๋ย Black Cat นะครับเรากล้าที่จะประกาศและกล้าที่จะการันตีกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกับท่านที่เลือกและก็เปิดใจเอาปุ๋ย Black Cat ของเราไปใช้กันนะครับใครต้องการที่จะลดต้นทุนนะครับวันนี้โดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนทุเรียนนะหรือว่าจะเป็นสวนอะไรก็ตามแต่ครับบอกได้เลยนะครับว่าสามารถที่จะช่วยพ่อแม่พี่น้องลดต้นทุนนะครับลงได้จริงๆนะครับสำหรับปุ๋ย Black Cat ครับอย่างแรกเลยง่ายๆชัดๆท่านสามารถลดปริมาณการใส่ปุ๋ยทางดินลงไปได้เลยนะครับถึง 40% นะเมื่อคุณเอาปุ๋ย Black Cat ของเรานั้นไปใช้ครับคุณผู้ฟังครับนะฮะนอกจากนั้นแล้วนะครับเราก็จะมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่อยากจะแนะนำกันนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ที่เราทำจากสมุนไพรไทยแล้วก็สมุนไพรจีนครับเพราะฉะนั้นมั่นใจนะครับเรื่องราวของความปลอดภัยได้เลยว่าใช้แล้วปลอดภัยทั้งคนและพืชนะครับนั่นก็คือยาราBlack Cat 1ครับยาราบ Black Cat 1นะครับป้องกันยับยั้งเชื้อราทุกชนิดมีฤทธิ์ในการกำไรหนอนเพลี้ยมะแหลงนะครับได้ด้วยนะครับใครสนใจวันนี้ทั้ง2ผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามหรือต้องการจะสั่งซื้อติดต่อกันมาได้เลยที่คุณเกียร์ Black Cat นะครับเบอร์โทรศัพท์0634596939ครับ0634596939นะครับสวัสดีพี่วรรณโชคบุตรครุฑด้วยนะครับขอเพลงแค่ยังหายใจก็ไปต่อได้นะครับกันเข้ามาด้วยนะครับขอบคุณด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นนะครับทักทายคุณผู้ฟังกันนะครับสำหรับงานเพลงแรกนะครับงานเพลงของพี่หญิงดวงจันทร์สวนีครับเพลงนี้ชื่อว่าแค่อยากให้รู้ว่ารักนะครับเอามาเริ่มต้นกันนะใครที่เป็นแฟนรายการชิงช้าสวรรค์นะครับก็คงจะได้ชมกันเมื่อวานนี้นะฮะสำหรับในส่วนของรายการชิงช้าสวรรค์ครับก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยกับโรงเรียนเทศบาล5นะครับวัดหัวป้อมนอกนะครับจังหวัดสงขลาด้วยนะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับเป็นโรงเรียนแรกเลยนะฮะที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับนั่นก็คือโรงเรียนเทศบาล5วัดป้อมหัวนอกจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับโรงเรียนมัธยมประชานิเวศด้วยเพราะเมื่อวานเนี่ยในรายการชิงช้าสวรรค์นะก็เป็นการแข่งขันกันนะครับระหว่างโรงเรียนเทศบาล5วัดป้อมหัววัดหัวป้อมนอกพบกับโรงเรียนมัธยมประชานิเวศนะครับแล้วก็ผลก็ปรากฏว่าโรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกจังหวัดสงขลานะครับก็ได้รับรางวัลชนะไปนะครับแล้วก็เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นโรงเรียนแรกนะครับอันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกันด้วยก็แล้วกันนะครับดีเจช้างนั่งชมโชว์นะจากน้องๆนะครับโรงเรียนเทศบาล5วัดป้อมหัวนอกจากจังหวัดสงขลานี่ดูไปก็แบบน้ำตาไหลไปเนาะเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวนะของพี่น้องมุสลิมนะที่เอามาโชว์นะครับในรายการนะเมื่อวานนี้นะฮะแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยเป็นโรงเรียนแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับน้องเพลงร้องเพลงดีมากๆเลยทีเดียวนะฮะก็ยินดีด้วยครับแล้วก็ส่งกำลังใจตามเชียร์กันต่อไปก็แล้วกันนะสำหรับโรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกจังหวัดสงขลาครับคุณผู้ฟังครับนะกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยารา Black Cat 1นะครับอย่าลืมนะครับสนใจผลิตภัณฑ์ของเรานะติดต่อสอบถามสั่งซื้อนะโทรหาคุณเกียร์ Black Cat ได้เลยครับที่เบอร์โทร0634596939 0634596939นะครับคุณผู้ฟังครับติดต่อคุณเกียร์ Black Cat นะครับได้เลยครับคุณผู้ฟังครับส่วนใครที่ต้องการจะแนะนำกันสำหรับเรื่องราวของเพลงก็เบอร์โทร0754192225และ0887523516ครับ0887523516นะเพลงที่พี่วรรณโชคแนะนำกันมานะครับไม่แน่ใจนะว่าเป็นของศิลปินนักร้องนะครับท่านใดนะเพราะผมหาชื่อเพลงตามนี้เนี่ย
ก็คือไม่เจอนะครับพี่ชื่อเพลงถูกหรือเปล่านะครับลองบอกชื่อศิลปินมาดูแล้วกันนะครับเผื่อดีเจช้างจะช่วยเดาได้นะครับเพราะว่าถ้าตามที่พี่พิมพ์มาเนี่ยไม่มีนะครับพี่จินดาจันหอมสวัสดีด้วยครับขอเพลงขอโทษลืมเธอบ่ได้นะครับรอฟังอยู่นะครับนะงานเพลงนี้รู้สึกว่าจะเป็นของพี่สะเดิดใช่ไหมเพราะว่าปกตินี้ก็ขอมาบ่อยเหมือนกันสำหรับงานเพลงนี้นะครับงั้นก็ไปฟังกันเลยนะแต่คราวหลังที่ต้องขอให้ถูกนะเพราะชื่อเพลงจริงๆเนี่ยชื่อว่าขอโทษที่ลืมบ่ได้ขอโทษที่ลืมบ่ได้นะครับเพลงนี้สวัสดีพี่ธวัชชามทองด้วยนะครับป้าพึ่งขอเพลงอย่างรักกันเลยมา

ขอโทษที่ลืมบอได้นะครับบทเพลงจากศิลปินนะครับพีเสด็จครับแนะนำกันเอาไว้นะครับขอบคุณด้วยกันแล้วกันขอบคุณป้ารีด้วยนะครับโทรศัพท์มาแนะนำถามถึงงานเพลงกันด้วยนะครับขอบพระคุณด้วยกันแล้วกันนะครับที่0754192225ครับ0754192225นะฮะก็จะเป็นช่างเทคนิคครับที่อสมทนครศรีธรรมราชนะครับรับสายครับส่วนที่เบอร์โทร0887523516นะครับ0887523516ก็จะเป็นน้องวอยนะครับรับสายคุณผู้ฟังกันอยู่นะฮะอ่ะก็สามารถที่จะโทรกันมาได้ทั้ง2เบอร์เลยนะครับคุณผู้ฟังนะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการจะซื้อปุ๋ย Black Cat ต้องการจะซื้อนะครับยารา Black Cat 1ต้องการจะปรึกษานะครับหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันนะครับติดต่อคุณเกียร์ Black Cat ได้ครับที่เบอร์โทร063-459-6939นะครับ063-459-6939นะครับอย่ารบกันออกสื่อค่ะนี่นะฮะมีคนดูอยู่ คุณชัยอุนะฮะดูไลฟ์สดอยู่นะเขาไม่ได้ทะเลาะ กันเขาแค่ถามกัน นะครับวันนี้น่าเศร้าจังคนหล่อยิ้มหน่อยจ้าจากคุณจินดาจันหอมนะครับวันนี้ใส่เสื้อ2ชั้นไม่ร้อนหรือข่าวที่บ้านติดแอร์ครับป้าพึ่ง นะครับเออแต่เสื้อสวยขอบคุณครับแล้วก็มีขอเพลงนะครับอยู่เพื่อลูกนะจากนครราชสีมาด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอเพลงขอกำลังใจของหนูเล็กนะครับแนะนำกันมาจากจังหวัดสงขลาด้วยครับคุณผู้ฟังปุ๋ย Black Cat นะครับ1ชุดนะครับจะได้สินค้าไป2ตัวครับได้ชนิดน้ำ1ลิตรบวกกับชนิดผงไป1ขวดนะครับราคา 1,980 บาทครับคุณผู้ฟังส่วนยาลา Black Cat 1 1ขวด1ลิตรผสมน้ำได้ 1,000 ลิตรนะครับราคา 1,540 บาทยาลา Black Cat 1ทำจากสมุนไพรไทยและสมุนไพรจีนนะครับใช้แล้วปลอดภัยทั้งคนและพืชครับส่วนปุ๋ย Black Cat นั้นก็เป็นตัวรวมนะครับในส่วนของธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมนะครับซึ่งมีความจำเป็นนะครับในการใช้งานของพืชและเราจัดให้นะครับในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของพืชนะครับไม่มากไม่น้อยจนเกินไปครับคุณผู้ฟังครับนะฮะในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะครับ 1,980 บาทครับนะหรือว่าจะเป็นโปรโมชั่นนะก็มีนะซื้อ6ชุดนะครับแถมฟรี1ชุดครับซื้อ10ชุดเราแถมฟรี2ชุดครับหรือว่าจะซื้อยกลังไปเลยนะครับ1ลังจะมีทั้งหมด24ชุดนะครับราคาอยู่ที่ลังละ 37,920 บาทนะครับ 37,920 บาทอันนี้คุณผู้ฟังก็จะประหยัดเงินในกระเป๋าไปนะฮะ 9,600 บาทต่อลังนะครับฟังไม่ผิดนะฮะประหยัดไป 9,600 บาทต่อหลังนะครับถ้าใช้เยอะๆหรือว่าจะรวมกลุ่มกันมานะฮะ4-5ท่านก็ได้รวมกันมาแล้วก็สั่งซื้อทีละหลังแล้วก็ไปแบ่งกันไปเฉลี่ยราคากันเนี่ยก็จะไปช่วยนะครับในการที่จะลดต้นทุนนะครับให้นะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับได้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังเนาะซื้อ1หลังนะครับ 37,920 บาทลดไป 9,600 บาทครับนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะเราก็ยังมีในส่วนของโปรโมชั่นนะครับในการสะสมนะเพื่อที่จะไปท่องเที่ยวกับครอบครัวปุ๋ย Black Cat นะครับในช่วงของปีหน้าครับเราจะเดินทางกันไปที่ประเทศจีนนะครับส่วนจะไปที่เมืองใดไปกี่วันเนี่ยก็จะแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันแต่ตอนนี้คุณสามารถที่จะเริ่มสะสมนะครับการใช้งานปุ๋ย Black Cat ของเราได้แล้วจนถึงสิ้นปีนี้นะ70ท่านแรกครับที่ซื้อปุ๋ย Black Cat นะครับครบ4ลังนะครับบวกกับยาลา Black Cat 1ครบ5ลังรับ1ที่นั่งครับในการเดินทางไปท่องเที่ยวกับปุ๋ย Black Cat นะครับคุณผู้ฟังครับซื้อปุ๋ย Black Cat ครบ4ลังบวกกับยาลา Black Cat 1ครบ5ลังนะครับก็รับ1ที่นั่งในการเดินทางไปท่องเที่ยวกับปุ๋ย Black Cat อันนี้ฝากเอาไว้เลยนะใครสนใจวันนี้ก็รีบติดต่อสั่งซื้อกันมาได้เลยครับ0634596939ครับ0634596939นะครับแจ้งกันมาที่บริษัทได้เลยนะครับบริษัทอยู่ในหมู่บ้านเมืองทองครับอยู่ในหมู่บ้านเมืองทองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองนะครับใครที่อยู่ในนครศรีธรรมราชเนี่ยก็สามารถที่จะแวะมาที่บริษัทนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ดังที่บอกครับว่าบริษัทของเรานั้น
การันตีกับคุณผู้ฟังนะครับกับพี่น้องเกษตรกรที่เอาปุ๋ย Black Cat ของเราเนี่ยไปใช้งานว่าถ้าเกิดว่าท่านเอาไปใช้แล้วฉีดพ่นไปแล้ว 5-6 ครั้งนะครับไม่เห็นผลไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนั้นปุ๋ย Black Cat เรายินดีคืนเงินนะครับคุณผู้ฟังครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะของปุ๋ย Black Cat ส่วนยาราBlack Cat 1นะครับ1ขวด1ลิตรผสมน้ำได้ 1,000 ลิตรนะครับราคา 1,540 บาทครับคุณผู้ฟังครับในส่วนของยารา Black Cat 1นะครับวันนี้เนี่ยใครที่ซื้อเป็นแพ็คคู่นะครับอันนี้ก็จะคุ้มกว่านะซื้อเป็นแพ็คคู่คุ้มกว่าแน่นอนนะครับซื้อปุ๋ย Black Cat 1ชุดบวกกับยารา Black Cat 1 1ขวดนะครับก็ปกตินะก็จะอยู่ที่ 3,520 บาทแต่เราลดให้สำหรับท่านที่สั่งซื้อเป็นแพ็คคู่เหลือเพียง 3,420 บาทเท่านั้นครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับของแท้ 100% ปลอดภัยต่อคนและสัตว์แน่นอนนะครับกับปุ๋ย Black Cat และยารา Black Cat 1ครับคุณผู้ฟังฝากเอาไว้เลยนะครับติดต่อมาที่063-459-6939หรือทักแชทมาที่เพจนะปุ๋ย Black Catเพจหลักบริษัทก็ได้เช่นเดียวกันครับเสียงร้องจากคุณแจ็คธนพลครับชื่อเพลงว่าสวยจนล้นสวัสดีสาวเฮิร์บโกปันแตด้วยนะครับพี่จินดาบอกว่าไปด้วยพี่จินดาก็ทำให้ครบตามกติกาได้ไปแน่นอน

สวยจล้นนะครับเสียงร้องจากคุณแจ็คธนพลนะครับสำหรับงานเพลงนี้นะครับที่คุณผู้ฟังแนะนำกันเอาไว้ครับขอบพระคุณด้วยก็แล้วกันนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันนะกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันนะครับใช้แบบเดิมนะครับมันยุ่งยากครับคุณผู้ฟังครับวันนี้มาลองเปิดใจนะใช้แบบใหม่กันบ้างดีกว่านะจะได้ครบนะจบนะทุกปัญหาพืชนะครับในคู่เดียวเลยนะครับนั่นก็คือปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยารา Black Cat 1นั่นเองครับบำรุงครบนะครับเร่งโตครับเห็นผลจริงนะครับใบเขียวเข้มนะต้นแข็งแรงผลผลิตเพิ่มครับลดต้นทุนกำไรเห็นนะครับใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะแล้วก็ปุ๋ย Black Cat เนี่ยไม่ได้ไปบำรุงในเรื่องราวของต้นเพียงอย่างเดียวครับคุณสามารถเอาไปทำดอกเอาไปทำผลนะครับได้เลยนะใช้ได้นะตลอดนะทุกระยะนะครับคุณผู้ฟังนะสำหรับปุ๋ย Black Cat ลืมเรื่องราวของสูตรเดิมที่คุณเคยทำอยู่ได้เลยใช้สูตรเดียวนี่แหละนะฮะเอาอยู่จริงๆนะครับแล้วก็ไปช่วยลดต้นทุนให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับกันได้ด้วยครับส่วนที่ใช้ปุ๋ย Black Cat นะโดยเฉพาะสวนทุเรียนนะครับอย่างสวนของท่านรองนรินทร์นะอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับนะก็เอาปุ๋ย Black Cat เนี่ยไปใช้นะครับตอนนี้ก็บอกเลยนะว่าหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตกันไปก็AB ทั้งนั้นเลยคุณผู้ฟัง AB ทั้งนั้นเลยนะดีที่แบบว่าเกรดรองไปบ้างก็แบบน้อยนิดเหลือเกินนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณจึงมั่นใจได้นะแล้วก็อีกหลายส่วนเลยนะครับคุณผู้ฟังครับใช้นะ2ตัวนี้แหละเอาอยู่แน่นอนนะครับทั้งปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาราบ Black Cat 1นะของดีครับฝากบอกต่อๆกันไปด้วยสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรครับนี่มีคุณผู้ที่ใช้นะครับในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะครับก็มีการคอนเฟิร์มนะมายังบริษัทนะด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งหลายๆคนพอบอกว่าราคาปุ๋ย Black Cat นะครับเนี่ยหลายคนก็ยอมรับครับว่าใช้ดีจริงๆนะแล้วก็พอถามว่าราคาเท่าไหร่ 1,980 บาทนะครับถ้าซื้อชุดเดียวนะก็จะบอกว่าพันแพงนะครับนี่แต่คนที่เขาใช้จริงๆนะครับเขาบอกเลยครับว่าโคตรคุ้มนะครับผลลัพธ์นะที่ได้นะ 1,980 เนี่ยมันคือตัวที่จะไปชี้วัดนะครับในส่วนของคุณภาพของปุ๋ย Black Cat ครับคือมันยังไงล่ะมันทำให้ต้นเนี่ยสมบูรณ์ใบสวยนะครับแล้วก็ไม่ต้องผสมหลายตัวให้ยุ่งยากอีกต่อไปแล้วนะครับแล้วก็ลดต้นทุนอีกแล้วเขาถามว่าแบบนี้เนี่ยมันแพงตรงไหนนะครับนี่อย่างท่านนี้บอกว่าลองใช้ครั้งแรกครับแม่บ้านก็น่าจะหมายถึงภรรยานะครับ นะบอกว่าแพงนะครับพอใช้แล้วปรากฏว่าใบสวยครับต้นสมบูรณ์ครับและยืนยันว่าประหยัดกว่าใช้ตัวอื่นแบบหลายชนิดแน่นอนครับนี่เป็นอีกหนึ่งเสียงอีกหนึ่งคำยืนยันจากพี่น้องชาวสวนทุเรียนนะครับที่ได้เปิดใจนะแล้วก็เอาปุ๋ย Black Cat นะของเราเนี่ยไปใช้งานครับคุณผู้ฟังครับ14นาฬิกากับ42นาทีครับงานเพลงที่แนะนำกันมาจากนครราชสีมาเมืองโคราชเสียงร้องจากดาวใจภัยจิตครับชื่อเพลงว่าอยู่เพื่อลูก

ศิลปินนะครับดาวใจภัยจิตครับชื่อเพลงอยู่เพื่อลูกนะครับอันนี้ก็แนะนำกันมานะครับไกลเลยนะฮะโทรมาจากนครราชสีมานะครับขอบพระคุณด้วยกันละกันนะครับจะฟังรายการดีเจช้างนะครับกันอยู่ทางสถานีวิทยุคลื่นความถี่ใดก็ตามแต่ฟังกันอยู่ที่จังหวัดใดนะก็สามารถที่จะร่วมกันแนะนำบทเพลงกันเข้ามาได้นะครับรายการเราเจอกันเป็นประจำวันเสาร์วันอาทิตย์14นาฬิกาครับจนถึงเวลา16นาฬิกาครับ2ชั่วโมงต่อเนื่องด้วยกันนะครับ FM ทั้งหมดเนี่ยที่ออกอากาศกันไปเนาะสถานีวิทยุอสมททั้ง9สถานีครับ10คลื่นความถี่นะก็ฟังกันได้ทั่วประเทศกันเลยทีเดียวครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็ดูสดออนไลน์ครับเข้ามาที่ปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทนะครับหรือเข้ามาที่ Facebook DJ ช้างตกมันนะพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เช่นกันตั้งเพิ่งว่าเพลงนี้เศร้าค่ะนะสวัสดีพี่สาวด้วยนะครับสวัสดีด้วยนะครับ 104.5 ฟังชัดนะจ๊ะทางวิทยุขอบคุณครับแล้วก็ขอฟังทางวิทยุนะครับนะฮะอนุมัติครับเอาที่คุณผู้ฟังสะดวกเลยนะฮะจะดูไลฟ์สดจะฟังวิทยุนะครับช่องทางไหนได้หมดครับพี่สุพจน์นะวันนี้ลูกก็จะไปเรียนมหาลัยในเมืองแล้วไปอยู่หอรู้สึกเสียใจเหมือนกันนะน่าจะใจหายมากกว่าแหละนะอยู่ด้วยกันทุกวันอะไรเงี้ยครับแล้วก็วันที่แบบเขาไม่ได้อยู่บ้านกับเรานะแต่ก็ขอให้เข้าใจแล้วกันนะครับแล้วก็ทำใจอ่ะนะให้ทำใจอ่ะนะครับว่าเขาก็ไปเพื่ออนาคตอ่ะเนาะไปเรียนนะครับบางทีการเดินทางกลับบ้านทุกวันเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายมันก็เยอะนะแล้วก็เวลานะครับในการเดินทางแล้วก็โอกาสในความเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยครับอุบัติเหตุอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เสี่ยงนะเพราะอยู่หอจะได้มีเวลาพักผ่อนมีเวลาเรียนนะครับได้อย่างเต็มที่นะวันศุกร์ก็ค่อยกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่พอวันอาทิตย์ตอนเย็นก็กลับมาอยู่หอมาเรียนกันต่อนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆเองนะครับก็ขอให้ตั้งใจเรียนก็แล้วกันเนาะนึกถึงนะความยากลำบากนะของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับหลายครอบครัวครับกว่าจะมีตังค์แหละนะฮะแต่บางครอบครัวครับที่ขัดสนเรื่องราวของเงินทองนะฮะแต่คุณพ่อคุณแม่บางท่านก็ยอมอดนะฮะยอมทานไม่อิ่มนะครับยอมไปหยิบไปยืมนะเขามานะเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยนะฮะมาส่งเสียนะครับให้ลูกเนี่ยได้ไปเรียนนะเพื่ออนาคตของลูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้แหละนะครับเราเนี่ยซึ่งเป็นลูกนะครับก็อย่าทำให้คุณพ่อคุณแม่นะครับผิดหวังก็แล้วกันเนาะนะคนเราบางทีการเกิดมาแล้วมันยากจนเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นDNA นะว่ารุ่นลูกเนี่ยต้องจนด้วยแล้วจะต้องจนต้องลำบากกันไปตลอดนะครับถ้าเกิดว่าเราได้เรียนดีๆนะครับได้ไปเจอสังคมนะฮะนะได้แนวคิดอะไรพวกนี้นะครับมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตอะไรพวกนี้มันก็จะทำให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จได้แล้วก็มีหลายคนครับที่เป็นเศรษฐีมีตังมีอะไรเยอะแยะนะครับเขาก็ลำบากมาก่อนเขาก็ยากจนมาก่อนนะนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วก็จะรวยขึ้นมาสบายกันมาทั้งหมดทุกคนทุกคนก็ย่อมลำบากกันมาด้วยกันนั่นแหละแล้วคนที่ผ่านอะไรที่มันลำบากมาก่อนแบบนี้ครับถ้าเกิดว่าวันไหนที่เขาประสบความสำเร็จนะความร่ำรวยนะฮะหรือว่าการอยู่ดีกินดีของเขาเนี่ยมันก็อยู่กับคุณแบบยาวนานแล้วก็ยั่งยืนนะไม่ใช่ว่ารอลุ้นหวยอย่างเดียวนะคุณสังเกตดูสิคนที่รวยจากการเล่นหวยหรือว่าเล่นการพนันนะครับต่อให้วันหนึ่งคุณโชคดีมีเงินมีทองขึ้นมาจริงๆอ่ะรวยขึ้นมาจริงๆอ่ะได้มาเป็น6ล้าน12ล้านแต่แป๊บเดียวนะก็หมดนะเราก็เห็นเป็นข่าวเยอะแยะใช่ไหมครับกลับมาจนเหมือนเดิม ก็มีถูกไหมเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องราวของการใช้ชีวิตนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคุณผู้ฟังนะก็ฝากเอาไว้นะครับแต่ที่แน่ๆนะครับรายการนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้โดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับวันนี้เรามีตัวช่วยให้สำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรแล้วครับนั่นก็คือปุ๋ย Black Cat ซึ่งใช้งานง่ายมากแค่ผสมน้ำแล้วก็ฉีดพ่นนะครับเท่านั้นเลยคุณผู้ฟังใช้ไม่ยากแค่ผสมน้ำแล้วฉีดครับใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะครับฉีดทุก 7-10 วันครั้งตัวเดียวจบจริงทุกระยะนะครับใช้คุ้มกว่าใส่ปุ๋ยเชิงเดียวหลายตัวครับใครต้นโทรมใบไม่เขียวผลไม่ดกลูกไม่สวยครับสั่งซื้อได้เลยครับ063-459-6939ครับ063-459-6939ติดต่อคุณเกียร์ Black Cat ครับงานเพลงจากหนูเล็กกากาครับ
และก็น้องวินวรพัฒน์ชื่อเพลงว่าขอกำลังใจแนะนำกันมาจากสงขลาครับเจ๊สาวขอเพลงต้อมเรนโบว์ด้วยนะครับเพลงอะไรก็ได้เดี๋ยวสักครู่แล้วกันนะจ๊ะตอนนี้กำลังนั่งแปลอยู่ว่าเพลงที่ป้ารีขอมาที่น้องก็เขียนมาให้เนี่ยอ่านว่าอะไร

0: แต่เราต้องพักกันก่อนนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับชั่วโมงแรกของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยารา Black Cat 1นะครับพักฟังข่าวต้นชั่วโมงครับจากสำนักข่าวไทยนะครับกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราค่อยกลับมาเจอกันต่อนะครับในชั่วโมงที่2ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
1: M-Cord Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลเตือนอย่าเชื่อข่าวบิดเบือนเพจไทยคู่ฟ้ายืนยันว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่เคยกล่าวว่าการที่จะให้งบเบี้ยคนชรา600เป็น 3,000 บาทไม่มีประโยชน์ตามที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นการตัดต่อหรือบิดเบือนคำพูดเพื่อสร้างความเข้าใจผิดแก่สังคมในขณะที่ข้อความที่ส่งต่อกันในโซเชียลมีเดียกรณีปรับเบี้ยผู้สูงอายุจาก600เป็น 3,000 บาทเป็นข่าวปลอมเพราะปัจจุบันการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังคงเข้าใจผิดแก่สังคมในขณะที่ข้อความที่ส่งต่อกันในโซเชียลมีเดียกรณีปรับเบี้ยผู้สูงอายุจาก600เป็น 3,000 บาทเป็นข่าวปลอมเพราะปัจจุบันการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังคงใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์

0: 70-79 ปีอัตรา700 บาทต่อคนต่อเดือนอายุ80-89 ปีอัตรา800 บาทต่อคนต่อเดือนอายุ90 ปีขึ้นไปในอัตรา 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนกรมราชทัณฑ์แจ้งคดีผู้บัญชาการเรือนจำนเรขาเอื้อคุก VIP ให้ชาวจีนสอบสวนเสร็จแล้วขณะนี้สำนวนอยู่ที่ปปช.กรมราชทัณฑ์รายงานความคืบหน้ากรณีการใช้บริการให้บริการผู้ต้องขังชาวจีนในลักษณะพิเศษหรือ VIP ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครหลังที่กสม.ออกมาเรียกร้องว่าเป็นการเลือกปฏิบัติและละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นขณะนี้ได้ดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้บัญชาการเรือนจำและเลขานุการส่วนตัวพร้อมมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนทันทีเพื่อเปิดทางให้กรมสอบสวนเพื่อเปิดทางให้การสอบสวนเป็นไปอย่างโปร่งใสและยุติธรรมที่สุดและขยายผลตรวจพบการเรียกรับผลประโยชน์จากการตรวจสอบเชิงลึกเพิ่มเติมพบว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวมีพฤติการเรียกรับผลประโยชน์จากการละเว้นไม่ดำเนินการทางวินัยและทางอาญาแก่ผู้ต้องขังที่กระทำผิดฐานครอบครองโทรศัพท์มือถือซึ่งถือเป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรงกรมราชทัณฑ์จึงได้รายงานกระทรวงยุติธรรมและมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงสำหรับกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์ในกรณีการครอบครองโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องขังรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ทนายความในการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังโดยมิชอบเพื่อแลกกับผลประโยชน์ตอบแทนโดยได้สั่งสอบวินัยร้ายแรงและให้ออกจากราชการไว้ก่อนเช่นกันในส่วนของคดีอาญากรมราชทัณฑ์ได้ประสานส่งข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อดำเนินการขณะนี้ได้สอบสวนเสร็จสิ้นและส่งสำนวนให้อยู่ในความพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดต่อไปการทูตหรือเผชิญหน้าอิหร่านเปิดให้สหรัฐเลือกสำนักข่าวของรัฐบาลอิหร่านอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าการตัดสินใจว่าจะเลือกเส้นทางทางการทูตหรือจะใช้วิธีการเผชิญหน้าต่อไปนั้นขึ้นอยู่กับสหรัฐผู้ออกมาแสดงท่าทีดังกล่าวคือนายคาเซมการิบาบดีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านและยังระบุว่าอิหร่านได้ยื่นข้อเสนอผ่านคนกลางซึ่งก็คือผู้แทนของปากีสถานไปแล้วขณะนี้ลูกบอลอยู่ในแดนของสหรัฐขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกเส้นทางแห่งการทูตหรือจะเลือกแนวทางการเผชิญหน้าต่อไปส่วนอิหร่านพร้อมรับมือทั้ง2เส้นทางโดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเผยว่าเขาจะทบทวนข้อเสนอใหม่ของอิหร่านแต่นึกภาพไม่ออกว่ามันจะเป็นที่ยอมรับได้และกล่าวว่าอิหร่านยังไม่ได้ชดใช้ในราคาที่สูงมากพอและสหรัฐอาจเปิดฉากโจมตีรอบใหม่หากอิหร่านทำตัวไม่ดีโดยไม่เปิดเผยรายละเอียดในขณะที่ข้อเสนอใหม่ของอิหร่านมี14ข้อรวมทั้งการยกเลิกปิดกั้นทางทะเลและการยุติสงครามทุกแนวรบรวมทั้งในเลบานอนในขณะที่ทัสนิมสำนักข่าวกึ่งทางการของอิหร่านรายงานว่าสหรัฐร้องขอให้หยุดยิงโดยกำหนดเส้นตาย2เดือนเพื่อให้บรรลุข้อตกลงแต่อิหร่านยืนกรานว่าประเด็นต่างๆต้องได้รับการแก้ไขภายใน30วันและควรให้ความสำคัญกับการยุติสงครามอย่างถาวร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟังอสม

0: ชน
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5 คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาเผาหยุดฝุ่นฝุ่น Mcot Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
6: ประเทศไทยเราเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมที่มีคุณภาพดีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเลื่องลือไปทั่วโลก
7: ผ้าต้อไหมมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละท้องถิ่นชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าหัตถกรรมที่ทำด้วยมือและเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่มีคุณค่า
8: Mcot Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
9: Mcot Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
10: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ Mcot Radio ผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ียงร้องจากคุณต้อมเรนโบว์ครับชื่อเพลงว่าขอแค่คิดถึงนะครับเจ๊สาวนะครับแนะนำเอาไว้นะครับสำหรับบทเพลงนี้นะครับจากศรีบรรพตจังหวัดพัทลุงนะครับเปิดให้เป็นเพลงแรกครับและต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้ามานะครับในชั่วโมงที่2ด้วยนะครับ 15:16 นาทีครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยาราแบล็คแคทวันนะครับทางสถานีวิทยุอสมทนะครับที่ท่านกำลังติดตามและรับฟังกันอยู่ในขณะนี้แล้วครับคุณผู้ฟัง
1: ไม่เคยใช่อะไรเลย
2: ง่ายเลยนะ
1: ใช่ง่ายๆยังก่อนใช่7อย่างเนี่ย
3: อ
1: ันนี้กลับมาใช่อย่างเดียว
3: ผลงานอันไหนดีกว่า
1: แบ็คแคทดีกว่าก็ไม่ต้องไปใช่อย่างอื่นอีกอ่ะ
3: ใช่จิ๊บไหมคะ
1: ไม่ได้ใช่เลย
3: บอกเลยว่าแบ็คแคทอย่างเดียว
1: ไม่ได้ใช่จิ๊บไม่ได้ใช่ไรกันนะแคนซงแคนเซียมไม่ได้ใช่เลย
3: กับผลงานก่อนนะให้ดูผลงานเมื่อเทียบเคียงกัน
1: ยังก่อนใช่7อย่างเนี่ย
3: อ
1: ันนี้กลับมาใช่อย่างเดียว
3: ต่างกันไหม7อย่างกับอย่างเดียว
1: ต่างต่าง
3: ผลงานอันไหนดีกว่า
1: แบ็คแคทดีกว่าก็ไม่ต้องไปใช่อย่างอื่นอีกอ่ะ
3: กระทุ่งกอดตาดอก
1: ใช่แบ็คแคทเบ่งภูเนี่ยแบ็คแคทกันแหละ
2: ไม
1: ่เคยใช่อะไรเลย
2: ง่ายเลยนะ
1: ใช่ง่าย
3: ก็หลายคนบอกว่าเขากลัวไงว่ามันจะไม่ได้ผล
2: อย่างเมื่อก่อนผสมหลงอ่ะไอ้ใส่หลงอันนี้ใส่ไปยังมันจะหลงอ่ะ
1: ก่อนใส่จิ๊บแคลเซียมโบรอน
2: หลายอย่าง
3: ออกซิน
1: หลายเรื่องโลก
3: หลายเรื่องเปิดตำราหน้าใหม่เหมือนพี่สาครบอกอ่ะ
2: เปิด
3: ตำราหน้าใหม่สำหรับคนทำทุเรียนแบ็คแคทนะแบ็คแคทเปิดตำราหน้าใหม่
1: ไม่เคยใช่
0: เปิดตำราหน้าใหม่ครับสำหรับคนที่ทำทุเรียนนะครับผมก็เลยไม่แปลกใจแล้วครับว่าวันนี้ทำไมหลายคนถึงไม่เชื่อนะครับว่าแค่ปุ๋ยแบล็คแคทแค่ยาราแบล็คแคทวันแล้วมันจะสามารถใช้กับสวนทุเรียนได้ตลอดทั้งฤดูกาลนะครับนี่ก็ไม่แปลกใจเพราะที่ผ่านมามันไม่เคยทำกันแบบนี้มาก่อนแต่วันนี้มีคนที่ทำแบบนี้ครับแล้วก็ทำได้และผลผลิตเขาก็ได้ต้นทุนเขาก็ลดนะฮะแล้วก็ไม่ใช่แบบได้ผลผลิตแบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคือมาแบบลูกดกอะน้ำยีน้ำเขียวอะนะฮะปูเต็มอะลูกขึ้นไซส์ AB 80% นะฮะนี่มันต้องแบบนี้สินะครับเห็นผลจริงๆนะครับคุณผู้ฟังนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราเปิดเสียงให้ได้ฟังกันนะนั่นก็เป็นเสียงนะของรองณรินทร์นะอยู่ที่ตำบลพริ้วครับอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีครับเหตุผลครับที่ชาวสวนต้องใช้ปุ๋ย Black Cat นะปุ๋ยน้ำทางใบเพราะใช้แล้วลูกดกน้ำยีน้ำเขียวพูเต็มนะลูกไซส์ AB นะครับเห็นผลจริงครับคุณผู้ฟังครับ1ลิตรผสมน้ำได้ 1,000 ถึง 2,000 ลิตรใช้ได้ทั้งสวนนะครับใช้ไม่ยากแค่ผสมน้ำแล้วฉีดนะครับใช้ได้กับทุกพืชด้วยครับฉีดทุก 7-10 วันครั้งนะฮะตัวเดียวจบจริงทุกระยะครับปุ๋ย Black Cat ครับสนใจติดต่อคุณเกียร์ Black Cat นะครับใครต้นโทรมนะใบไม่เขียวผลไม่ดกลูกไม่สวยครับโทรมาได้เลยครับที่063-459-6939ครับ063-459-6939นะครับปุ๋ย Black Cat ครับคุณผู้ฟังครับนี่ฝากกันเอาไว้เลยนะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับจะเป็นพืชอะไรก็ตามนะครับท่านสามารถเอาปุ๋ย Black Cat เนี่ยไปใช้งานกันได้นะครับทั้งหมดทุกส่วนเลยนะครับอันนี้ก็ฝากกันเอาไว้ด้วยนะ063ครับ459-6939 063-459-6939นะครับติดต่อได้ที่คุณเกียร์ Black Cat นะครับสำหรับในส่วนของปุ๋ย Black Cat ครับคุณผู้ฟังครับนะนี่เป็นในส่วนของอีกหนึ่งสวนทุเรียนนะครับที่ใช้ปุ๋ย Black Cat ครับเป็นสวนของคุณครูอุนะครับอยู่ที่บ้านหนับเผานะครับนะฮะปุ๋ย Black Cat ครับใช้กันมาต่อเนื่องนะฮะปีนี้ก็เป็นปีที่5แล้วนะครับนี่คือสภาพนะครับในส่วนของสวนทุเรียนนะครับของคุณครูอุนะครับอยู่ที่หนับเผาครับนะฮะปุ๋ย Black Cat ต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่5แล้วนะครับไม่ต้องลองหลายตัวนะฮะจบที่ Black Cat นะครับแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันนะครับครบจบครับนะฮะเห็นเรื่องของความสมบูรณ์แบบชัดๆครับคุณผู้ฟังครับใบก็ใบเริ่มต้นนะฮะใบหนานะครับเขียวเข้มนะมันวาวนะครับโรงครัวพร้อมมากนะครับแล้วก็ยังมีฟอร์มดอกมาให้เห็นบ้างแล้วนะแล้วก็เห็นว่าส่วนนี้เนี่ยก็อยู่ที่หนับเผาครับนี่นครศรีธรรมราชนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังก็เป็นส่วนของปุ๋ย Black Cat นะฮะนี่ที่ไว้วางใจแล้วก็ได้ฉายตอนนี้ก็ทำสารกันไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมสำหรับส่วนนี้นะครับเดี๋ยวล่าสุดจะเป็นอย่างไรเราค่อยติดตามมาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังกันอีกนะเห็นไหมใบเขียวมันวาวจริงๆคุณผู้ฟังเมื่อได้ใช้ปุ๋ย Black Cat พร้อมกับยาระ Black Cat 1ครับโทรเลยครับ0634596939จ้าสวัสดีทักทายเพิ่มเติมกันมานะครับสำหรับเรื่องราวของงานเพลงนะที่ขอกันมาทางโทรศัพท์นะครับไม่ว่าจะเป็น0754192225นะครับ0754192225หรือจะเป็นที่เบอร์โทร0887523516นะครับ0887523516ครับมีขอเพลงมาด้วยนะครับจากลุงยิ่งนะครับบอกว่าขอเพลงมีแฟนมาหาเหรอฮะมีแฟนมาหาเหรอครับปกติแฟนอยู่ที่ไหนฮะก็ถึงมาหาเนี่ยนะครับมีแฟนมาหาเหรอครับมีหรือเปล่าเพลงเนี้ยมีหรือเปล่าฮะแน่ใจหรือเปล่าว่าชื่อเพลงนี้ผมหมายถึงคนรับสายโทรศัพท์นะครับไม่ได้หมายถึงลุงยิ่งนะไม่มีนะชื่อเพลงเนี้ยลุงยิ่งโทรใหม่ได้ไหมหรือว่าชื่อแฟนมหาหรือเปล่าถ้าแฟนมหานี่เป็นเพลงของกัมพูกับรัชนีนะลุงยิ่งโทรใหม่อีกทีนึงได้ไหมครับว่าเป็นเพลงอะไรแล้วก็ชื่อนักร้องชื่ออะไรเดี๋ยวดีเจช้างจะจัดให้ฟังนะครับนะฮะถ้าชื่อแฟนชื่อเพลงที่เขียนมาเนี่ยไม่มีนะฮะผมว่าน่าจะเป็นแฟนลุงยิ่งโทรมาแล้วเพลงอะไรครับนะฮะนี่คือเราเนี่ยตั้งใจจะเปิดให้ฟังจริงๆนะสำหรับแฟนรายการที่โทรมาเพลงอะไรฮะ
4: มีแฟนมาหา
0: ของ
4: ทีวีจ้างไว้ด้วยครับ
0: นักร้องชื่ออะไร
4: ทีวีจ้างไว้ไอเดียที
0: วีจ้างกัมพูชื่อเพลงแฟนมาหานะแฟนมาหาครับของกัมพูรัชนีนะครับอ่ะฟังเพลงนี้แฟนมาหานะครับมาหาที่เขาอยู่วัดอะใช่ไหมน่าจะประมาณนั้นนะฮะกัมพูรัชนีอ่ะไปไหนแล้วล่ะไปไหนแล้วล่ะเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยแป๊บเดียวครับคุณผู้ฟังครับนะโทรมาขอเพลงกันได้ขอบคุณมากเลยนะครับ0754192225นะครับ0754192225แล้วก็0887523516ชื่อเพลงว่าแฟนมหาครับกัมพูรัชนี

เพลงจากกัมพูรัชนีครับคุณผู้ฟังครับที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับเมียเป็นห่วงครับผัวออกไปหาดอกกระเจียวในป่านะแล้วก็ไม่กลับมากินข้าวนะครับออกตามหาไปเจอผัวครับโดนช้างป่ากระทืบตายอนาถครับนี่เป็นเหตุการณ์นะที่เกิดขึ้นนะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีครับผู้เสียชีวิตนี้เป็นชายวัย53ปีครับคุณผู้ฟังนะฮะนี่นะฮะแล้วก็มีเรื่องราวนะครับภูเขาไฟนะครับมาย่อนนะครับทางตอนกลางของฟิลิปปินส์นะครับปะทุนะครั้งใหม่ครับช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับส่งกลุ่มควันและก็เท่าทานมหึมานะขึ้นสู่ท้องฟ้าครับสร้างความตื่นตระหนกแล้วก็ทำให้ต้องสั่งอพยพประชาชนนะครับจำนวนมากเลยครับที่ฟิลิปปินส์นะครับแม่ค้าออนไลน์ครับถูกหมอนกดหน้านะฮะเสียชีวิตนะครับคาคอนโดครับขณะที่แฟนหนุ่มหายตัวไปตำรวจเร่งตามตัวออกหมายจับนะครับล่าสุดจับได้แล้วนะครับที่เชียงใหม่ครับชุดสืบสวนสภ.บางบัวทองอยู่ระหว่างเดินทางไปรับตัวครับนะฮะแล้วก็มีเรื่องของคุณโจรนะฮะคุณโจรนะครับโดนรวบนะฮะรวบได้แล้วครับคนร้ายสวมหมวกไอ้โม่งเข้าไปขโมยเงินของคุณยายอายุ85ปีนะครับที่เก็บสะสมไว้ตั้งแต่ช่วงปีใหม่สงกรานต์เพราะลูกหลานให้ไว้ใช้หายไปกว่า 20,000 บาทซึ่งตอนนี้ก็จับคนร้ายได้เรียบร้อยแล้วครับทหารพรานนะครับรวบตัวผู้ต้องหาชาวลาว1คนพร้อมของกลางไอซ์ล็อตใหญ่ครับ249กิโลกรัมบริเวณริมแม่น้ำโขงนะครับบ้านภูสวาสตำบลหนองเติ้นนะครับอำเภอบุ้งคลานะครับจังหวัดบึงกาฬครับหลังเจ้าหน้าที่ตรวจพบนะครับเรือนะฮะเรือกีบครับแล่นจากฝั่งสปป.ลาวเข้ามายังฝั่งไทยก่อนจะมีกลุ่มบุคคลเนี่ยช่วยกันลำเลียงกระสอบต้องสงสัยขึ้นฝั่งนะครับและไหวตัวทันครับวิ่งหลบหนีไปในความมืดเจ้าหน้าที่ไล่ตามตัวได้1คนครับนำตัวพร้อมของกลางส่งให้พนักงานสอบสวนสภ.บุ้งคลานะครับดำเนินคดีต่อไปนะครับนางสาวรัชดาครับนะฮะได้เผยครับในส่วนของครม.นะฮะก็มีการเตรียมที่จะพิจารณานะครับในส่วนของกรอบเงินกู้นะครับ 400,000 ล้านบาทนะสัปดาห์นี้นะครับอัดฉีดไทยช่วยไทยพลัสควบคู่หนุนแผนพลังงานทดแทนนะครับโดยโครงการที่จะเข้ามาใช้เงินตรงนี้ก็จะทยอยให้ครม.นั้นพิจารณาต่อไปครับยืนยันจะต้องพิจารณาให้เร็วนะเพราะจะให้เงินเข้าถึงมือประชาชนในเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งพรก.กู้เงินนั้นมีการพูดถึงนะว่าจะมีการกู้เงินประมาณ 500,000 ล้านบาทแต่ความจริงแล้วงบ 400,000 ล้านบาทก็เพียงพอครับคุณผู้ฟังครับอ่ะนะก็ว่ากันไปนะนั่นก็เป็นเรื่องราวข่าวนะครับแล้วก็มีเหตุนะครับเมื่อตอนเช้าวันนี้นะครับเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวขนาดเล็กราคาไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทเครื่องยนต์ขัดข้องครับร่วงตกลงกลางป่าหญ้านะครับไฟลุกท่วมเครื่องเจ้าของโรงงานพร้อมกับตันหนีตายบุดวิดนะครับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยครับคุณผู้ฟังครับอันนี้เกิดขึ้นที่สมุทรปราการนะครับก็โชคดีครับรอดนะไม่มีผู้เสียชีวิตนะแล้วก็บาดเจ็บก็ไม่เยอะด้วยครับส่วนสถานการณ์ความคืบหน้านะครับสงครามนะตะวันออกกลางทรัมป์ไม่พอใจข้อเสนอใหม่อิหร่านอิสราเอลไม่หยุดโจมตีครับคุณผู้ฟังครับนะสหรัฐถอนทหารในเยอรมนีครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าสหรัฐจะถอนทหารออกจากเยอรมนีนะครับมากกว่าที่กระทรวงกลาโหมประกาศไว้ก่อนหน้านี้นะครับจะลดจำนวนลงอย่างมากและจะลดมากกว่า 5,000 นายนะอันนี้คือเขากล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันเสาร์โดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะซึ่งก่อนหน้านี้นาโต้ระบุนะครับว่ากลุ่มพันธมิตรเนี่ยกำลังขอข้อมูลเพิ่มเติมจากรัฐบาลวอชิงตันเกี่ยวกับการตัดสินใจครั้งนี้ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเยอรมนีกล่าวว่าอิหร่านกำลังทำให้รัฐบาลทรัมป์อับอายในการเจรจานะครับนี่นะฮะแล้วก็นะครับในส่วนของนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับรัฐมนตรีกลาโหมเยอรมนีบอกว่าการถอนกำลังทหารอเมริกัน 5,000 นายจากเยอรมนีนั้นเป็นสิ่งที่คาดการไว้แล้วและยุโรปจำเป็นต้องทำมากกว่านี้เพื่อรับประกันความมั่นคงของตนเองนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องราวความคืบหน้านะสำหรับเรื่องราวของการสู้รบนะครับในตะวันออกกลางนะซึ่งมันก็ส่งผลกระทบนะมาถึงบ้านเราด้วยเช่นกันแหละนะครับคุณผู้ฟังนะแฟนจ๋านะฮะอะไรครับแฟนจ๋าหมายถึงชื่อเพลงเหรอครับ
นะครับแล้วก็มีขอเพลงนะครับเพลงอะไรเอ่ยเมื่อกี้เห็นแวบๆนะครับเหมือนจะมีเสกโลโซด้วยใช่ไหมนะเหมือนจะมีคนขอเพลงโลโซมาด้วยนะเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆอยู่นะฮะทางโทรศัพท์นะครับที่07541925นะครับมีแนะนำกันมาจากร่อนพิบูลนะครับขอเพลงแม้ว่านะของเสกโลโซกันเข้ามาด้วยขอบคุณด้วยก็แล้วกันนะครับอ่ะไปฟังกันต่ออีกสักหนึ่งเพลงก็แล้วกันนะครับคือรายการนี้เป็นรายการที่ตามใจคนฟังอยู่แล้วล่ะนะครับนะคุณขอมาเราก็จัดให้ฟังกันครับวันนี้เพลงจากเสกโลโซครับแม้ว่า

0: แม้ว่านะครับบทเพลงจากเสกโลโซครับที่แนะนำกันมานะครับทางโทรศัพท์ครับคุณผู้ฟังครับ
1: ผลผลิตปีนี้เป็นไงคะเมื่อเทียบเคียงกับปีที่แล้วปีกาย
2: ปีนี้ดีกว่านะพ่อลูกโตอ่ะ
3: ลูกโตความดก
2: มันก็ดกเหมือนกันนะแต่นี่ปีนี้ลูกมันโต
3: ลูกโตกว่าปีที่แล้วเรื่องน้ำเรื่องทรงเป็นยังไงบ้าง
2: สวยโตเนี่ยมีแต่คนเขาว่าสวยนะ
3: มีแต่คนเขาว่าสวย การหลุดร่วงเป็นไงบ้างที่สวน
2: ไม่ร่วงมีแต่ซอยทิ้ง
3: สำหรับผลผลิตจริงๆแล้วใช้กันมานี่5ปีเต็มนะพี่เน
2: า
3: ะ
2: ห้าปีเต็ม
3: กับรองนรินทร์นะคะเราใช้กันมา5ปีเต็มนะคะจะเริ่มต้นปีที่6
2: ใช่
3: ๆทุกลงที่มาดูเขาบอกว่ายังไงบ้าง
2: เขาบอกเนี่ยตัดง่ายมันเป็นพื้นเดียวกันหมดเลยโรงเรียนลงเขาบอกว่าน้ำสะอาดดีเนี่ยแผงสมบูรณ์น่ะเขามาดูแล้วชอบแผงนั้น
3: เนี่ยน้ำจะสะอาด
2: สะอาด
3: น้ำสะอาดน้ำหยีนะคะแล้วก็ได้ทรงแล้วก็ยังอยู่ในขั้นน้ำเขียวอยู่
2: ใช่น้ำเขียว
3: น้ำเขียวความสมบูรณ์เรามาดูต้นที่
2: เขายังถามผมเลยว่าใช่ไรเยสมบูรณ์น่ะผมบอกเนี่ยผมใช่แบบแค่ตัวเดียวเลยเนี่ยว่าเหรอว่าเฮียสมบูรณ์
3: เฮียสมบูรณ์ตกใจอ่ะมาดูสวนอ่ะตกใจอ่ะ
2: ไปดูที่สวนเขาหมิงกันอ่ะโหไม่เห็นทีเดียวโอ้ยก็ว่า
3: คือเขาไปดูที่เขาหมิงด้วย
2: ไปไป
3: เห็นปุ๊บเขาแบบร้องโอ้เลยนะ
2: ใช
3: ่อันนี้เราต้องพาไปดูสวนที่เขาสมิงด้วยเอาไปดูสิต้นหนึ่งอย่างเงี้ยต้นเนี้ยแบกกี่ลูกอะคะเฮีย
2: โอ้เท่าไหร่คนงานด้วยประมาณ8 9 10มั้งเนี่ย
3: 8 9 10แล้วดูเหมือนพื้นเดียวกันหมดด้วย
2: ใช่พื้นเดียวกันหมดเลย
3: พื้นเดียวกันหมดค่ะทุกคนน้ำเอ่ยทรงเอ่ยนะคะต้นเนี้ยเราไปหาลูก3ภูกันก่อน เราไม่พูดเรื่องอื่นเราหา3ภูก่อนไซส์เล็กอ่ะมีบ้างนะสัก 2-3 ลูกเนาะ
2: ใช่
3: อันนี้เราก็พูดกันตามเนื้อผ้าทุกคนเห็นเองนะคะทุกคนเห็นได้เองจาก
2: สมมุติน้องว่าฟาร์มน้ำเลยเรียนแบบเนี้ย
3: ความน้ำไปเลยใช่ไหมเฮียสมบูรณ์บอกความน้ำไปเลย
2: น้ำไปเลยเนี่ย
3: เฮียสมบูรณ์นี่ก็เป็นลงใหญ่ของจันทบุรี
2: ใช่ใช
3: ่นะคะแล้วคุณมาดูหนามกันได้เลยค่ะหนามสวยมากหนามสะอาดหนามใสเลยแหละนะคะหนามสวยหนามสะอาดหนามใส
0: นี่นะใครเห็นต้องตะลึงนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับส่วนทุเรียนนะครับของรองนรินทร์ที่ตำบลพริ้วอำเภอแหลมสิงห์นะครับจังหวัดจันทบุรีครับนะฮะใช้กันมานะครับ5ปีต่อเนื่องแล้วนะครับทุเรียนภูเต็มทรงสวยหนามสวยครับคุณผู้ฟังครับนะขนาดลงนะฮะเข้ามาเห็นนี่ก็ยังแบบตะลึงเหมือนกันนะครับและที่สำคัญเลยตะลึงกับการที่บอกว่าที่มันสวยขนาดนี้นะภูเต็มทรงสวยหนามสวยแบบนี้เนี่ยใช้อะไรและตะลึงเมื่อได้รับคำตอบไปว่าใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกับยาราแบล็คแคทวันเท่านั้นครับคุณผู้ฟังครับเท่านั้นครับนี่นะฮะใครสนใจโทรมาเลยนะครับสอบถามกันมาได้เลยนะครับใช้ไม่เห็นผลเรายินดีคืนเงินครับตัวเดียวจบจริงทุกระยะครับสำหรับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาราบ Black Cat 1นะครับ0634596939ครับ0634596939นะครับติดต่อคุณเกียร์ Black Cat นะครับได้เลยครับคุณผู้ฟังครับนี่บำรุงครบนะเร่งโตเห็นผลจริงครับใบเขียวเข้มนะครับต้นแข็งแรงผลผลิตเพิ่มลดต้นทุนกำไรเห็นครับคุณผู้ฟังครับใช้ได้ทุกพืชนะฮะแล้วก็ใช้ได้ทุกระยะด้วยตั้งแต่เริ่มปลูกไปจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตนะแล้วก็ฟื้นฟูนะครับหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับด้วยปุ๋ย Black Cat ได้เลยครับคุณผู้ฟังครับ1ชุด 1,980 บาทครับซื้อ6ชุดแถมฟรี1ชุดซื้อ10ชุดแถมฟรี2ชุดซื้อ1ลังนะครับ 37,920 บาทนะ1ลังจะได้ไปทั้งหมด24ชุดด้วยกันนะครับนอกจากนั้นแล้วครับคุณผู้ฟังครับใครที่ต้องการนะครับในส่วนของยารานะครับ Black Cat 1เนี่ยเราก็มีให้คุณเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นยาราที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะยารา Black Cat 1นั้นเราทำจากสมุนไพรไทยครับแล้วก็สมุนไพรจีนนะครับใช้แล้วปลอดภัยทั้งคนและพืชครับในส่วนของยารา Black Cat 1ป้องกันยับยั้งเชื้อราทุกชนิดนะครับแล้วก็ยังมีฤทธิ์ในการขับไล่นอนเพลียมะแรงนะครับกันได้ด้วยนะครับคุณตาวอนนะครับมะพร้าวถอดเสื้อนะครับอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับสวัสดีด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ทักทายกันเข้ามานะครับคุณจงมีเงินพารวยออนไลน์สวัสดีด้วยจ้านะครับแล้วก็ อยากให้ดีเจเต้นนะฮะเมื่อเราดูตอนเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับถ้าจะเต้นนะครับตอน 8:10 น.ถึง 10:00 นครับ นะนะฮะป้าพึ่งขอเพลงอะไรไว้อะครับนะฮะอ่ะตอนนี้นะฮะ 15:43 นครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราบแบล็คแคทวันนะครับอยู่ด้วยกันครับทางสถานีวิทยุอสมท9สถานี10คลื่นความถี่ทั่วประเทศเลยนะครับเราเจอกันเป็นประจำวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์2ชั่วโมงนะดีเจช้างแล้วก็คุณเกียร์แบล็คแคทแต่วันนี้คุณเกียร์ติดภารกิจครับก็เหลือแต่ดีเจช้างอยู่คนเดียวเสียงร้องจากคุณไม้พิรมพรครับชื่อเพลงทางลูกรัง

15:51 น.ครับคุณชวีวันนะครับบอกว่าดีเจเกียร์ไม่ค่อยได้เห็นเลยนะครับปกติสัปดาห์ที่แล้วก็เจอนะครับแต่ว่าสัปดาห์ที่นี้เนี่ยคุณเกียร์ติดภารกิจนะครับก็เลยไม่ได้มาจัดรายการนะครับนะฮะขออภัยด้วยแล้วกันเนาะคุณชวีวันนะฮะเดี๋ยวบอกให้นะครับว่ามีคนคิดถึงนะขอบคุณด้วยนะจ๊ะนะครับนั่นคือบทเพลงครับที่เปิดมาให้ฟังกันนะครับคุณผู้ฟังครับผมไปเจอนะครับบทความนะครับที่อาจารย์อัชรวดีวงศ์สกลนะครับได้เขียนไว้นะครับน่าสนใจมากเลยนะท่านเขียนเอาไว้นะครับบอกว่าการที่ในหลวงและพระราชินีนะครับได้เป็นกษัตริย์ไทยจากเอเชียพระราชวงศ์เดียวครับนะที่ได้รับการทูลเชิญได้เข้าร่วมงานพระราชพิธีสำคัญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16นะครับกุสตาฟแห่งสวีเดนนะครับโดยมีพระราชวงศ์จากแถวหน้าของยุโรปนะครับต่างประเทศร่วมด้วยนะครับนอกจากจะเป็นการแสดงถึงความถึงสายสัมพันธ์นะครับอันแน่นแฟ้นนะครับของราชวงศ์ไทยกับราชวงศ์ยุโรปแล้วนะครับก็ยังแสดงถึงสถานะสถาบันกษัตริย์อันมั่นคงครับและก็สูงส่งของประเทศไทยนะครับว่าเป็นชาติที่มีศักดิ์ศรีและอารยธรรมที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศนะครับนับจากที่สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงขึ้นครองราชนะครับต่อจากพระราชบิดาพระองค์นะครับอาจคิดไม่ถึงครับว่าคลื่นใต้น้ำนะที่รวมตัวอยู่ในมหาสมุทรเนี่ยจะแสดงฤทธิ์นะครับอันเกรี้ยวกราดมุ่งข่มเหงแล้วก็ล้มล้างราชบัลลังก์และสถาบันกษัตริย์อันเป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทยที่สืบต่อมายาวนานได้ถึงเพียงนี้สิ่งใดอันมิเคยพบเคยเห็นก็ได้พบได้เห็นพระสงฆ์นิกรมิอาจคเนได้เลยนะครับว่าในหลวงจะทรงหวาดหวั่นนะครับแล้วก็ท้อพระชฤทัยถึงเพียงไหนนะครับในการที่จะทำรงรักษาสถาบันไว้นะครับมิให้สิ้นสูญนะครับในรัชสมัยของพระองค์สมเด็จพระราชินีนะสุทธิดาผู้ที่มาจากสามัญชนนั้นเล่านะก็ย่อมนะฮะก็ย่อมนะครับแก้นะครับก็ย่อมกังวลนะฮะแล้วก็ทรงเป็นทุกข์มิน้อยนะไปกว่ากันนะครับหากแต่ด้วยสันขันติธรรมนะครับนะฮะเยี่ยงขัตติยราชนะครับแม้พระองค์เนี่ยจะต้องแบกภาระอันหนักอึ้งนะครับในการทำรงรักษาสถาบันกษัตริย์แต่ก็มิได้ทรงละทิ้งหน้าที่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พระสงฆ์นิกร นะครับล้นเกล้าคู่บุญญาบารมีทั้งสองพระองค์นะครับก็ทรงจับมือกันนะครับฟันฝ่านะครับอุปสรรคนะภัยพานต่างๆนะด้วยการพระราชทานความช่วยเหลือพระสงฆ์นิกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามประสบภัยพิบัติอย่างไม่ย่อท้อครับแล้วก็ทรงเป็นผู้พร้อมเสมอในการรุดช่วยเหลือถวยราชนะแม้ถ้อยคำอันหยาบนะครับอันหยามหมิ่นนะครับจะกลบเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีแต่นามพระทัยอันประกอบไปด้วยพระกรุณานั้นก็มิเคยเคลื่อนหายครับโอกาสที่มหาชนทั้งประเทศนะครับได้เห็นล้นเกล้าทั้งสองพระองค์เสด็จประพาสสวีเดนในฐานะพระราชคันธุกะที่ได้รับการถวายพระเกียรติสูงสุดนะทำให้พระสงฆ์นิกรเนี่ยรู้สึกปลาบปลื้มยินดีแล้วก็เป็นสุขกับพระองค์ครับด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยที่ดำรงอยู่ในเวทีโลกอย่างเกริกไกลด้วยศักดิ์ศรีโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของแผ่นดินนะครับพระองค์ทรงทำสำเร็จแล้วนะฮะด้วยขัตติธรรมนะครับด้วยขันติธรรมครับพระองค์ทรงฟันฝ่าอุปสรรคใหญ่ที่มุ่งร้ายต่อสถาบันกษัตริย์ได้สำเร็จนะครับขอล้นเกล้าทั้งสองพระองค์อยู่เป็นร่มโพร่มใสแก่ประสงนิกรทั้งแก่ผู้รักและผู้ชังเสมอเหมือนกันดุจดังที่ได้ทรงมีพระกรุณาตลอดมาขอทรงมีช่วงเวลาที่จะทรงพระเกษมสำราญหลังจากการแบกภาระอันหนักอึ้งล้นเกล้าทั้งสองทรงเป็นสีสง่าแก่แว่นแคว้นมิใช่เพียงแค่ในขอบขันธสีมาแห่งราชจักรไทยครับหากแต่พระบารมียังได้ปรากฏเรืองรองแก่สายตาของชนทั่วโลกพระสงฆ์นิกรเช่นข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจและสุขใจนักขอพระองค์ทรงพระเจริญอาจารย์อัชรวดีวงศ์สกลครับโพสต์ไว้เมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วครับคุณผู้ฟังครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการของเราด้วยนะครับอย่าลืมนะครับ
ผลิตภัณฑ์ดีๆสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรตัวช่วยตัวจริงครับใช้ดีบอกต่อให้ด้วยปุ๋ย Black Cat และยารา Black Cat 1สนใจสั่งซื้อสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรมาได้เลยครับที่เบอร์โทรศัพท์063-459-6939ครับ063-459-6939ติดต่อมาได้ครับที่คุณเกียร์ Black Cat นะครับปิดท้ายกันกับเพลงฉันยังรักเธอนะครับสวัสดีหน้าเราจะกลับมาเจอกันใหม่ทางสถานีวิทยุแห่งนี้นะครับ14นาฬิกาถึง16นาฬิกา2ชั่วโมงด้วยกันสำหรับวันนี้ดีเจช้างณัฐพรการวิการปุ๋ยแบล็คแคทยาราแบล็คแคทวันลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลสองกระทรวงหารือตั้งคณะกรรมการร่วมคัดเลือกผู้แทนไทยสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยส่งผู้แทนเข้าสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมาว่ากระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบหมายให้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมพร้อมทั้งให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องร่วมให้การสนับสนุนในการสมัครรับเลือกตั้งตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอล่าสุดเมื่อ30เมษายนที่ผ่านมาตนพร้อมคณะผู้บริหารได้หารือร่วมกันกับนายวิชาวัฒน์อิสระภักดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศและคณะผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศเพื่อวางนะตนพร้อมคณะผู้บริหารได้หารือร่วมกันกับนายวิชาวัฒน์อิสระภักดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศและคณะผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศเพื่อวางแนวทางกระบวนการสรรหาผู้แทน

0: และผ่านการประเมินตนเองตามเกณฑ์9ด้านนอกจากนี้ผู้สมัครยังต้องระบุวิสัยทัศน์เกี่ยวกับลำดับความสำคัญและกลยุทธ์สำหรับ WHO ด้วยทางนี้ประเทศไทยมีความพร้อมและมีบทบาทโดดเด่นในเวทีสาธารณสุขโลกมาอย่างต่อเนื่องการส่งผู้แทนไทยเข้าชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ WHO ในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะได้ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพระดับโลกสวนดุสิตโพชี้ฝ่ายรัฐบาลอนุทินบทบาทโดดเด่นฝากฝ่ายค้านอภิสิทธิ์นำไอซ์รักชนกสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศเรื่องดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนเมษายน2569พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้คะแนนภาพรวมดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนเมษายนเฉลี่ย 3.79 คะแนนลดลงจากเดือนมีนาคม2569ที่ได้ 3.89 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดคือผลงานของฝ่ายค้านเฉลี่ย 4.31 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุดคือการแก้ไขปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลเฉลี่ย 3.22 คะแนนนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นคือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 39.07% นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว. 28.22% นักการเมืองฝ่ายค้านที่มีบทบาทโดดเด่นคือนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 27.82% นางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน 23.25 คะแนนเมื่อถามถึงสิ่งที่อยากฝากบอกรัฐบาลคือแก้ไขปัญหาปากท้องลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน 49.82% สิ่งที่อยากฝากบอกฝ่ายค้านคือตรวจสอบการทุจริตและการใช้งบประมาณของรัฐบาล 44.37%ผู้ว่าการรัฐซิลาโลอาของเม็กซิโกลางาน30วันหลังถูกกล่าวหาสมคบคิดเหล่าแก๊งค้ายาสภาคองเกรสของรัฐซินาโลอาของเม็กซิโกแต่งตั้งเยรันดีนโบนิยาบาเบเรเดดำรงตำแหน่งรักษาการผู้ว่าการรัฐหลังจากฝ่ายนิติบัญญัติอนุมัติคำขอเพื่อลางานเป็นเวลานานกว่า30วันของรูเบนโรชาโมยาเจ้าของตำแหน่งผู้ว่าการรัฐซินาโลอาการแต่งตั้งโบนิยาเกิดขึ้นท่ามกลางข้อกล่าวหาจากสหรัฐที่เชื่อมโยงนายโรชาและสมาชิกหลายคนในรัฐบาลท้องถิ่นของรัสซินาโลอาว่าสมคบคิดกับเหล่าผู้นำแก๊งค้ายาเสพติดท้องถิ่นลักลอบขนยาเสพติดจำนวนมหาศาลเข้าสู่สหรัฐและกับการสนับสนุนทางการเมืองและเงินสินบนนายโรชาระบุในคำกล่าวขอลางานว่าข้อกล่าวหาที่มีต่อเขานั้นเป็นเท็จและมีเจตนามุ่งร้ายส่วนการลางานมีจุดประสงค์เพื่อขจัดข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับความถูกต้องทางกฎหมายและความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: อมทจำกัดมหาชน
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
0: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
1: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิ

0: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
2: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Court Radio ผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

ข้าสู่ชั่วโมงที่4ชั่วโมงสุดท้ายของหวานวันวานในบ่ายวันอาทิตย์นี้นะครับเราเปิดชั่วโมงของเราด้วยเพลงของวงโบวี่กับเพลงยอมจำนนฟ้าดินและวงสเตอร์มากับเพลง100เหตุผลและวงไอ้น้ำตามด้วยที่1ไม่ไหวและเป็นที่เท่าไหร่ดีอ่ะที่100ก็แย่เกินไปเนาะนะครับ3เพลงที่มาเปิดชั่วโมงสุดท้ายของบ่ายวันอาทิตย์นี้นะครับเมื่อกี้นี้เล่าไปถึงเรื่องของอิสราเอลนะครับแต่จะไปเล่าเรื่องอิสราเอลผมเล่าเรื่องนี้ก่อนเสื้อตัวนี้นะครับใครที่ดูไลฟ์ทาง Facebook หรือทาง TikTok นะครับ2บัญชีที่ผมไลฟ์อยู่นะครับต้นสุชาติชวังกูลก็บัญชีหนึ่งจะเป็นรูปใส่สูทสีน้ำเงินนะครับถือไมโครโฟนร้องเพลงอยู่กลางเวทีอีกรูปหนึ่งนะครับอีกบัญชีหนึ่งจะเป็นนั่งอยู่กลางเวทีเลยแล้วก็ทำเซลฟี่นะครับรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นรูปถ่ายที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยก็จะเห็นผู้คนนะครับคนที่ดูอยู่รู้สึกจะเป็นคอนเสิร์ตของผมเองนี่แหละช่วงปีก่อนปีก่อนที่ช่วงที่โควิดมาแล้วครับนั่นก็เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ที่ศูนย์วัฒนธรรมเล่าให้ฟังนะครับว่าผมมีรายการเพลงเปิดเพลงสากลชื่อ Beautiful Music นะครับก็จะมีวันพฤหัสแต่ละการมีทุกวันวันพฤหัสก็จะเป็นการตอบจดหมายก็อยากจะเชิญชวนรณรงค์ให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเขียนจดหมายมาคุยกันนะครับเล่าประสบการณ์เล่าเรื่องการไปเที่ยวเรื่องความทรงจำเกี่ยวกับเพื่อนเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับที่อยู่สมัยบอกแล้วหลายคนเนี้ยอาจจะแบบตั้งแต่เกิดมาจะต้องย้ายบ้านหลายครั้งนะใครที่อยู่ที่บ้านเดิมตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้แล้วยังไม่ได้ย้ายไปไหนก็เขียนมาเล่าให้เราฟังเลยนะครับบ้านอยู่แถวไหนแล้วความเปลี่ยนแปลงของแถวๆบ้านตั้งแต่ตัวเองเป็นเด็กเมื่อก่อนนู้นอาจจะเป็นบ้านไม้ตอนนี้ครับปรับปรุงซ่อมแซมกลายเป็นครึ่งตึกครึ่งไม้หรือว่าทุบบ้านหลังเก่าทำเป็นตึกไปหมดอะไรยังไงก็เขียนเล่าสู่กันฟังเพื่อนบ้านเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็อาหารการกินวัฒนธรรมประเพณีเล่าได้หมดทุกเรื่องหรือสถานปัญหาก็เขียนมาขอให้มีความยาวหน่อยนะครับแล้วก็อ่านให้รู้เรื่องเพราะว่าเวลาเราเขียนจดหมายเราต้องใช้สมองของเราเนี่ยประมวลผลคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็ประมวลผลแปลงออกมากลายเป็นการสื่อสารด้วยคำพูดเป็นตัวอักษรเพราะเดี๋ยวนี้เราจะไม่ค่อยได้ใช้สมองเราด้านนี้ AI มันเข้ามาทำหน้าที่แทนไปหมดนะครับพอเมื่อมันเข้ามาทำหน้าที่เยอะๆเราไม่ได้ใช้นานๆสมองของเราก็จะเสื่อมลงเรื่อยๆครับแล้วก็จะทำให้คนเนี่ยกลายเป็นอัลไซเมอร์อย่างเร็วมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากจะรณรงค์ให้กลับมาใช้วิธีการเขียนจดหมายสื่อสารกันด้วยวิธีเดิมๆเพื่อไม่ให้สมองของเรานั้นฟอร์ครับส่งมาที่ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327นะครับและใครที่ส่งมาก่อนนะครับ10ท่านแรกก็จะได้เสื้อตัวนี้ไปที่ผมสั่งนี่แหละนี่ที่ผมใส่อยู่เนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่11นะครับมีที่ยังไม่ได้ใส่ จะส่งไปให้นะครับส่งค่าส่งฟรีหมดทุกอย่างเลยขอให้เขียนมานะครับตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327ไปฟังกันอีกสัก3เพลงแล้วเดี๋ยวมาเล่าถึงเรื่องของอิสราเอลกันนะครับในช่วงหน้าให้ฟังเสียงของวงพิงค์กับผู้หญิงที่ลืมผู้หญิงลืมยากตามด้วยวงพริกไทยกับเพลงรักสามเศร้าเอ๊ะรู้สึกชั่วโมงนี้จะเป็นชั่วโมงอกหักนะเนี่ยปิดท้ายด้วยวง Bads เขาสะกดด้วย B-A-D แล้วก็ตัว Z Bads กับเพลงไม่ขอเป็นคนสุดท้ายครับ

0: พิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแห้งในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
5: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
6: เขามีแต่อินเตอร์เปล่าน
5: ั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
7: ร้อนร้อนร้อน
8: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
12: คุยกันไปคุยกันมาฟังเพลงไปฟังเพลงมานะครับคุณผู้ฟังชั่วโมงที่4แล้วเหลือเวลาอีกไม่ถึง22นาทีก็จะหมดชั่วโมงนี้แล้วนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าหน้าที่ของผมในวันนี้ก็จะหมดลงเจอกันอีกทีนู่น7มิถุนายนเลยทีเดียวนะครับถ้าเบิร์ดไม่มีใครเขาเรียกให้มาแทนนะ7มิถุนายนวันอาทิตย์นะครับเสื้อตัวนี้นะครับถ้าเกิดใครดูทาง Facebook หรือว่าดูทาง TikTok เห็นนะครับที่ผมใส่อยู่เนี่ยแจกฟรีนะครับด้วยการให้กับคนที่เขียนจดหมายมาคุยมาเล่ามาแชร์ข้อมูลนู่นนี่นั่นโน้นนะครับกับผมส่งมาที่ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327อยากจะขอเพลงสำหรับรายการนี้หรือขอเพลงสากลสำหรับรายการ Beautiful Music นะครับก็ได้ทั้งนั้นแล้วก็ในรายการ Beautiful Music ผมก็จะเอาจดหมายของคุณไปอ่านก็ต้องได้รับการอนุญาตจากคุณนะว่าโอเคอนุญาตให้อ่านจดหมายนะครับผมก็จะเอาไปอ่านจดหมายในวันพฤหัสบดีนะครับทาง Beautiful Music FM 94.5 แล้วก็ทาง suchatradio.com เมื่อกี้นี้พักกันเอาไว้ถึงเรื่องของอิสราเอลนะครับเล่าว่าเขาเป็นมายังไงยังไงไปอยู่ที่ตรงปาเลสไตน์ได้ยังไงแล้วก็ขยายพื้นที่ของประเทศ จนกินดินแดนเข้าไปเกือบหมดแล้วนะครับตลอดเวลานี้เราจะมีความรู้สึกว่าอิสราเอลนี่อยู่กลางดงของคนที่เป็นอาหรับเนี่ยแล้วก็โดนการแกล้งแต่วันนี้ความจริงมันเปิดเผยมาหมดแล้วนะครับว่าอิสราเอลเป็นผู้ที่เข้าไปลุกรานเขาเนี่ยเข้าไปลุกรานเขาแล้วก็เรียกว่าเข็นฆ่าตอนนี้เขาใช้คำว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเลยทีเดียวก็คือเจเนซิสเหมือนกับสิ่งที่ชาวยิวได้เจอในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับโดยที่ฮิตเลอร์นั้นเป็นผู้กระทำต่อพวกเขาแล้วก็ แต่ตอนนี้คนอิสราเอลนะครับเราต้องแยกออกนะครับอิสราเอลเป็นคนที่นับถือศาสนายิวแต่ไม่ใช่คนยิวทุกคนจะเห็นด้วยกับรัฐบาลอิสราเอลตอนนี้คนยิวที่อยู่ในอิสราเอลเองก็ต่อต้านรัฐบาลนะครับออกมาประท้วงกันทุกวันนะครับในเรื่องของอยากให้รัฐบาลนั้นหยุดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวปาเลสไตน์แล้วก็ชาวเลบานอนด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยคนที่เข้ามาต่อต้านอิสราเอลสู้กันอยู่ก็คือพวกฮิซบอลเลาะห์นะครับโอเคได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านนั่นแหละแล้วก็ประเทศอื่นๆในกลุ่มประเทศอาหรับทีนี้เวลาทางโลกตะวันตกเนี่ยเขาก็จะเขาเรียกว่าใส่ป้ายให้กับทั้งสองคนทั้งฝั่งนี้เนี่ยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายนะครับแต่แล้วในความเป็นจริงเนี่ยมันอีกรูปแบบนึงเลยคือคนที่เขาต้องต่อสู้เพื่อไม่ให้เขาเนี่ยโดนกลั่นแกล้งรังแกเราก็ต้องสู้กันทุกวิธีทางนะครับแล้วก็วันนี้มีข่าวออกมาแต่ว่ายังไม่ยืนยันว่าทางการของทางกองทัพอิสราเอลก็โดนถล่มไปเยอะเหมือนกันโดนลูกระเบิดอะไรต่างๆนานานะครับที่เข้าไปถล่มทั้งในเทลอาวีฟแล้วก็กรุงเยรูซาเล็มแล้วก็พื้นที่ต่างๆของอิสราเอลเขาบอกว่าผู้ที่เขาต่อต้านอิสราเอลเขาต้องการที่จะทำให้ประเทศอิสราเอลเป็นประเทศที่unlivable คืออยู่ไม่ได้อ่ะเพราะว่าบ้านเมืองมันพังหมดถนนหนทางสนามบินไม่มีโรงไฟฟ้าพังลงกลั่นน้ำน้ำประปงประปาไม่มีนะครับถนนหนทางพังตึกรามบ้านช่องมอมเมอร์หรือทั้งหลายโรงไฟฟ้าพังหมดนะครับคือเขาต้องการที่จะทำแบบนั้นแล้วตอนนี้เป็นยังไงล่ะประเทศไทยก็เลยมีคนอิสราเอลมาอยู่ในประเทศไทยเรานะครับที่ปายที่เกาะพะงันแล้วก็ทั้งที่อื่นๆเนี่ย 400,000 คนนะประเทศนี้เขามีประชากรประมาณ9ล้านคนแล้วก็อพยพไปอยู่ประเทศอื่นทิ้งประเทศไปเยอะแล้วสละการเป็นพลเมืองของอิสราเอลไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็ 400,000 คนมาอยู่ในประเทศเราคุณผู้ฟังก็ลองไปถามดูสิว่าทางรัฐบาลเราจะดูแลเรื่องนี้อย่างไรนะครับอย่าลืมว่าคนอิสราเอลทุกคนไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเขาผ่านการเป็นทหารมาหมดแล้วแล้วถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่เกินกว่าที่เราจะรับมือได้เราจะแก้ไขยังไงเขียนมาถามมาคุยกันก็ได้นะครับหรือจะเล่าเรื่องอะไรที่มีความสุขสนุกสนานไม่เครียดแบบที่ผมเล่าเนี่ยส่งมาที่ตู้ปต33ปรัชญาห้วยขวาง10327นะครับ10ท่านแรกก็จะได้เสื้อตัวนี้ไปเลยครับฟรีฟรีมีฮู้ดด้วยปึ้งไปฟังอีก3เพลงนะครับนีโอX กับเพลงใจเธอกอดใครวงไฮเปอร์กับเพลงรู้เห็นเป็นใจและก็วง Out กับเพลงมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟน

หมดเวลาของเราแล้วนะครับในบ่ายเย็นวันอาทิตย์นี้พบกันใหม่ในคราวหน้านะครับ7มิถุนายนแล้วก็ไปฟัง Beautiful Music ของผมนะครับ 5:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นทุกวัน 94.5 MHz คันนี้ลากันไปด้วยเพลงของวง10ล้อความลับในใจสวัสดีครับ

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลกองทัพภาคที่1ผลักดันชาวกัมพูชา55คนกลับประเทศกองทัพภาคที่1โดยกองกำลังบูรพาหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศจุดควบคุมทหารพรานที่12ร้อยทพ1201จัดกำลังพลร่วมกับตม.จังหวัดสระแก้วศูนย์ลกากรอรัญประเทศและด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนบ้านคลองลึกอำนวยความสะดวกในการเดินทางผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกปอยเปตและพื้นที่ควบคุมให้ชาวกัมพูชาที่ถูกจับกุมและดำเนินคดีสิ้นสุดแล้ว55คนเป็นชาย34คนหญิง19คนเด็กชาย2คนเพื่อผลักดันส่งกลับประเทศตามขั้นตอนของกฎหมายที่ประเทศกัมพูชาณประตูพรมแดนบริเวณสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกตำบลอรัญประเทศอำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วรองโฆษกรัฐบาลแจงลิซ่าพักขมลยาห่วงรัฐบาลให้ข้อมูลแลนด์บลิดคนใต้ครบถ้วนรอบด้านนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีนางสาวพักขมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคประชาชนโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าความน่ากังวลของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้สนับสนุนโครงการแลนด์บลิดโดยยังไม่เข้าใจมองผลดีแค่มิติเดียวหากพี่น้องสนับสนุนโดยเข้าใจโครงการนี้ทุกมิติแล้วจะเป็นเรื่องที่ดีมากที่ผ่านมารัฐบาลมักให้ข้อมูลด้านเดียวโดยไม่ตอบข้อกังวลของภาคประชาชนและเอกชนดีแค่มิติเดียวหากพี่น้องสนับสนุนโดยเข้าใจโครงการนี้ทุกมิติแล้วจะเป็นเรื่องที่ดีมากที่ผ่านมารัฐบาลมักให้ข้อมูลด้านเดียวโดยไม่ตอบข้อกังวลของภาคประชาชนและเอกชนที่ตั้งคำถามต่อโครงการนี้ประชาชน

0: ที่ให้เข้าใจ4จังหวัดภาคใต้อย่างต่อเนื่องโดยวันที่8พฤษภาคมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดชุมพรและระนองเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในทุกมิติและชี้แจงข้อดีข้อเสียนางสาวภคมลไม่ต้องเป็นห่วงการขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์มีการศึกษาทุกขั้นตอนอย่างละเอียดและอธิบายให้ประชาชนเข้าใจศึกษาธิการและพม.ลั่นเพิกถอนใบอนุญาตตลอดชีพครูล่วงละเมิดนักเรียนขีดเส้น2สัปดาห์โรงเรียนต้องเยียวยาเหยื่อให้เป็นธรรมนายอัครนันท์การกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมนายชนินทร์รุ่งธนเกียรติที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีติดตามมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษาชี้แจงความคืบหน้ากรณีอดีตครูโรงเรียนเอกชนล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนในช่วงปี2567นายอัครนันท์กล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการติดตามอย่างใกล้ชิดปัจจุบันผู้กระทำผิดได้รับโทษจำคุกประมาณ36ปีและรับโทษในเรือนจำแล้วกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการดูแลเยียวยาจิตใจผู้เสียหายเน้นย้ำว่าโรงเรียนต้องเป็นหลักในการยืนหยัดเคียงข้างนักเรียนพร้อมกำหนด3มาตรการเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือและป้องกันการก่อเหตุซ้ำได้แก่การเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพตลอดชีวิตกำชับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนออกหนังสือเตือนโรงเรียนต้นสังกัดให้มีมาตรการดูแลเยียวยาเด็กผู้เสียหายอย่างเหมาะสมพร้อมทั้งพิจารณายกระดับมาตรการขั้นเด็ดขาดตามระเบียบเช่นการพักใบอนุญาตการปิดสถานศึกษาและหาข้อสรุปมาตรการเยียวยาครอบครัวภายใน2สัปดาห
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
11: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
12: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Court Radio ผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจตุ๊กตาลชนิชาค่ะวันนี้มารับหน้าที่แทนพี่กรนะคะแล้วก็ตอนนี้คุณพ่ออยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อคะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณพ่อคะวันนี้เซอร์ไพรส์นิดนึงค่ะไม่รู้ว่าคุณพ่อจำหนูได้หรือเปล่า
1: โอ้ผมไม่ได้ไปไหนเลย
0: คุณพ่อคะหนูคือลูกตาลชนิชากับลูกตาลอาสยามค่ะคนเดียวกันกับที่ร้อง16หย่อนๆในอัลบั้ม The Man City Lion Project ค่ะคุณพ่ออ ๋
1: อ
0: คุณพ่อบอกอ๋อนะคะก
1: ็ต้องใช้เวลาเลยนานสัก3อาทิตย
0: ์วันนี้ดีใจมากๆเลยค่ะนะคะคุณพ่อคะก่อนหน้านี้เนี่ยปกติตันจะจัดช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนก็ช่วงดึกๆค่ะคุณพ่อจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยแล้วก็จะมีคนขอเพลงเก่าๆมาเรื่อยๆโดยเฉพาะ16หย่อนๆคุณพ่อขอบ่อยมาก
1: 16หย่อนๆก็เป็นเพลงสมัยรุ่นยุคแรกเลย
0: ค่ะ
1: สมัยจุฬารัตน์สมัยอยู่ที่จุฬารัตน์ก็อัดเสียง15หยกๆโดยชายเมืองสิงห์แล้วก็16หย่อนๆโดยดวงใจเมืองสิงห
0: ์ค่ะมีคนถามถึงอยู่เรื่อยแล้วก็ขอมาเรื่อยๆเดี๋ยวขออนุญาตย้อนไปนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็คุณพ่อด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้3งานเพลงนะคะที่ตาเลือกมาทักทายคุณผู้ฟังวันนี้ช่วงต้นชั่วโมงนะคะเป็นงานเพลงที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากเปิดตัวเองนิดนึงค่ะคุณพ่อคือเป็นเพลงเกี่ยวกับสาวเหนือเมืองเหนือ
1: ครับ
0: ค่ะเพราะว่าหนูเป็นสาวเจียงใหม่ค่ะคุณพ่ออ
1: ๋ออยู่อำเภออะไรอ่ะ
0: อำเภอเมืองเลยค่ะคุณพ
1: ่ออ๋อจังเชียงใหม
0: ่ค่ะเชียงใหม่วันนี้ก็เลย
1: สมัยนั้นก็มีวงอาธนาที่ตอนนั้นยังไม่ได้ตั้งวงนะแต่สมัครจุฬารัตน์ครูมงคลอมาตยคุณตอนนั้นทำงานประกวดเทพีเชียงใหม่ก็ปฏิสีทุ่มเพชรเขาจะเอาไป3ปีลวดเลย
0: ค่ะ
1: ก็ตอนนั้นราคายังไม่แพงอะไรต่ออะไรกันนะนะ
0: พอจะจำได้ไหมคะคุณพ่อตอนนั้นประมาณเท่าไหร
1: ่ประมาณปี2500 506 507
0: ค่ะ
1: ตอนนั้นไปรับราชการทหารด้วยแต่ว่าทางข้าราชการทหารคือทหารหมอเสนารักษ์ลพบุรี
0: อ๋อค่ะ
1: เจ้านายเขาก็อนุญาตให้ไปทำบุ๊กให้แสดงได้แต่ว่าให้หมอเอื้ออารีหรือวิโรจน์ปานเจริญนะนะคนที่จัดรายการแทนอยู
0: ่ค่ะ
1: ครับผม
0: เมื่อกี้คุณพ่อพูดถึงวงดนตรีศรีสมเพชรคุณพ่อคะคุณแม่แล้วก็คุณพ่อของหนูก็เล่นอยู่ที่วงดนตรีนี้ด้วยค่ะคุณพ่อคะ
1: อ๋อตอนนั้นไม่มีเวลาคุยอะไรตัวไหน
0: จริงใช่ค่ะ
1: ประสิทธิสุเพชร
0: ค่ะ
1: และสนิทสนมมากเพราะว่าเวลา
0: ค่ะ
1: เขาจะติดจะต่ออะไรมาก็ต้องมาที่อาเลยแหละ
0: ค่ะและทีนี้เนี่ยหนูจำได้เลยคุณแม่หนูเนี่ยมักจะพูดอย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังบอกว่าพ่อชายเนี่ยเท่มากเพราะว่าอะไรตีกลองไปด้วยแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยเขาบอกเท่มาก
1: ก็ทำไปอย่างนั้นนะไม่รู้จะทำยังไง
0: โอ้โห
1: พอยุคนั้นมาตั้งแต่เกิดมาปี2482นะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วพอเข้าโรงเรียนอยู่สิงห์บุรีอะไรต่ออะไรแล้วก็ออกมัธยม6ปีกึ่งพุทธกาลพอดีมาเข้าวชังเนี่ยตอนนั้นก็ไม่ค่อยมีตังค์พ่อแม่เราก็อาศัยเชียร์ลำวงบ้างตั้งคณะลำวงอะไรตัวอะไรเอามาเรียนหนังสือผลสุดท้ายก็ไม่ได้ปริญญา4ปีน้ำท่วมตลอดเลยก็มาตั้งวงใหม่ตอนสมัยที่ออกจากจุฬารัตน์แล้วปี2511
0: โอ้ค่ะ
1: วงดนตรีหลังเขานะทางภาคเหนือมากเพราะว่าส่วนมากชอบชุดเช่าเขาเขาอะหางเครื่องของงานนี่จะเป็นเช่าเขาทุกเผ่า
0: ก็คือจะแต่งตัวเป็นชุดของแต่ละเผ่าเลยใช่ไหมคะ
1: มีก็มีอะไรหลายเผ่าแล้วเขาก็ น้ำใจไม่ตีของเขาก็ว้าวกันซื่อเลยแล้วก
0: ็อู้หรือเปล่าคุณพ่ออู้อู้อู้เป็นภาษาเหนือ
1: ก็พอได้นิดหน่อยเท่านั้นเองจุฬารัตน์สมัยนั้นพี่เด็กครูมงคลก็คนเหนือนะ
0: ค่ะ
1: ก็ที่ร้องอุทยานดอกไม้อ่ะ
0: อ๋อค่ะอุทยานดอกไม้ค่ะ
1: ตอนนี้ได้ศิลปินแห่งชาติแล้วมั้ง
0: ค่ะนี่
1: อาถึงได้เอาเพลงอุทยานดอกไม้เนี่ยมาประยุกต์เป็นเพลงชมสวนช
0: ม
1: ตานาเนี่ย
0: ค่ะคุณพ่อมีที่แบบว่าแต่งเพลงเอาไว้แล้วมีภาษาเหนืออยู่ในเพลงบ้างไหมคะอันนี้ถามแบบว่าจากนักร้องรุ่นหลานเลยคุณพ่อ
1: ภาษาเหนือของพ่อเองนะไม่เคยมีทั้งหมดหรอกเพราะว่าก็มาเป็นภาษาแต่ว่าก็ยังดีที่อาพอรู้บ้างอะไรเพราะมีการศึกษา
0: ค่ะ
1: แต่ว่าทางภาษาใต้เนี่ยอาไม่ค่อยถนัด
0: โอ้หมายถึงว่าเป็นภาษาใต้เป็นเพลงทางใต้แบบแหล่งใต้อะไรอย่างนี้ไม่มีใช่ไหมคะ
1: ถนัดอาร้องมีไว้เพลงที่ดังก็มีหลายเพลงเหมือนกันแต่ว่าเราก็จะร้องในสไตล์ของเราอ่
0: ะ
1: เลยก็คนเขาก็ให้ฉายาลูกทุ่งพันทางคือมีทุกภาคภาคละนิดละหน่อยละหน่อยแต่ที่เราไม่ถนัดก็ไม่ใส่ลงไปแต่ภาษาภาคกลางของเราใช้ได้แล้วก็เป็นภาษาพื้นบ้านโดยตรงเลยครับ
0: ค่ะนะคะตอนนี้ก็มีแฟนรายการนะคะโทรเข้ามาแนะนำงานเพลงนะคะของพ่อชายเมืองสิงห์เยอะเลยนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะที่02-248-1366นะคะตอนนี้เข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะนะคะเดี๋ยวให้คุณพ่อพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวหนูจะจัดเพลงให้กับแฟนๆมีแฟนขอเพลงของพ่อเข้ามาหลายเพลงเลยค่ะพ่อ
1: ครับผมครับ
0: ค่ะขอบคุณพ่อมากๆเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีนะคะ
1: ครับ
0: จ้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ให้คุณพ่อพักผ่อนก่อนนะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยไหนๆแล้วนะคะแล้วก็มีเกริ่นไปนิดนึงนะคะถึงเพลง16หย่อนๆนะคะที่ตัวตันเองนะคะมีโอกาสได้ร่วมโปรเจกต์นะคะ The Man City Lion Project ค่ะคุณผู้ฟังค่ะซึ่งตอนนั้นก็ยังอยู่ที่ค่ายอาสยามนะคะคุณพ่อก็โอ้โหมีศิลปินที่มาร่วมโปรเจกต์นี้เนี่ยเยอะมากๆนะคะก็มีตาลนะคะลูกตาลอาสยามนะณเวลานั้นนะคะมีพี่จินตลาภูลาภพี่กุ้งสุทธิราวงศ์เทวันนะคะพี่วิรดาแล้วก็ใครนะเอาพี่กระแตนะเพลงอู้เยอะหลายคนมากพี่หญิงทิติการด้วยนะคะซึ่งเพลงนี้ก็คือได้อยู่ในอัลบั้มนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนะคะ16หย่อนๆค่ะ

บอกเลยว่าเพลงนี้นะคะ16หย่อนหย่อนเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงประจำตัวตันไปเลยค่ะคุณผู้ฟังเวลาที่ไปเล่นคอนเสิร์ตนะคะก็จะพูดทุกครั้งนะคะว่าพ่อชายแล้วก็พี่ตีนฤพลพันธ์ทองเนี่ยนะคะลูกชายของพ่อชายเนี่ยก็อนุญาตให้ร้องเพลงนี้แล้วก็พี่ตีเองเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์ที่ทำเพลงลูกทุ่งดังๆก็ถือว่าเป็นมืออันดับต้นๆของประเทศไทยในวงการเพลงลูกทุ่งเลยในที่โปรดิวเพลงดังๆแล้วก็พี่ตีก็ทำเพลงค่ะเป็นทำดนตรีนี่แหละให้หนูนำไปร้องบนเวทีคอนเสิร์ตเมื่อคืนนี้ไปเล่นที่ปราจีนบุรีก็ยังพูดแบบนี้อยู่เลยนะคะว่านี่แหละนะคะเป็นผลงานที่หนูภาคภูมิใจแล้วก็นำไปร้องทุกงานเลยคุณผู้ฟังค่ะช่วงนี้ค่ะมีประชาสัมพันธ์ค่ะคุณผู้ฟังนะคะสำหรับใครที่ช่วงนี้รู้สึกว่าตัวเองนะคะเริ่มจะมีปัญหาเรื่องข้อเข่าต่างๆนะคะต้องหาตัวช่วยนะคะแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดนะคะก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นนะคะคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Heal Life ค่ะอุปกรณ์พยุงเข่านะคะที่เขาออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าค่ะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะช่วยเขาจะมีแกนพยุงนะคะเป็นแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าการลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจขึ้นอีกครั้งเลยนะคะตัวผ้าถักทอพิเศษนะคะให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมเลยไม่ร้อนไม่อึดอัดนะคะแล้วก็ไม่สะสมความชื้นด้วยนะคะสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้แบบยาวๆตลอดทั้งวันเลยนะคะใครที่ต้องการที่จะเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าในวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นนะคะรวมเป็น4ชิ้นค่ะคุณผู้ฟังในราคาพิเศษนะคะเพียง990บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังรับฟรีนะคะกระเป๋าคาดเอวไปอีก1ใบโอ้โหคุ้มสุดๆเลยนะคะโทรไปที่02-114-3990อีกครั้งนะคะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียนะคะเมื่อสักครู่นี้ตอนต้นชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็มีหลายๆคนนะคะแฟนๆรายการเข้ามาทักทายนะคะผ่านทาง Facebookแฟนเพจของเรานะคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะอาจอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะเข้ามาเห็นหน้าเห็นตาดีเจกันสักหน่อยบอกว่าฟังเสียงแล้วก็อยากเห็นหน้าหน่อยวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศปกติก็จะเป็นพี่กรภาสกรนะคะวันนี้ตันมารับหน้าที่นะคะแทนนะคะทักทายสมาชิกนะคะพี่สุอภิรัตน์เนี่ยเขาบอกว่าสวัสดีครับนะคะตอนแรกเขาก็ทักทายพี่กรไปตอนนั้นยังไม่เห็นหน้าดีเจเขาบอกว่าอยากฟังอยู่เพลงนึงคุณผู้ฟังจำชื่อเพลงไม่ได้นะพี่สุเขาบอกงี้จำได้เพียงแค่เนื้อร้องท่อนสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคุณผู้ฟังก็ลองช่วยกันนึกด้วยว่าเพลงอะไรนะคะเขาบอกว่าร้องว่าอย่างงี้ค่ะถ้าน้องตกลงปลงใจวงเล็บด้วยนะชะชะนอชะนอละนอหนอละนอนองเอ๋ยชะเอิงเอ๋ยนี่เขาเขียนไว้อย่างนี้ละเอียดมากนะคะยอมให้แต่งงานชะชะชะชะจะพาน้องไปขอทานเอิงเอิงเอ๋ยเลี้ยงชีวิตประมาณนี้นะคะแล้วก็บอกว่าคลับคล้ายคลับคลาว่าเป็นเพลงของคุณอาเพลินพรมแดนด้วยนะคะหนูก็เลยอย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังไปทำการค้นหามาแล้วพร้อมกับแป้งหลังไหมนะคะช่วยกันตามหาว่าเอ๊ะเพลงนี้เนี่ยที่เขาแบบพี่เขาอยากฟังเนี่ยเป็นเพลงอะไรปรากฏว่าเป็นเพลงนี้ค่ะของคุณอาเพลินพรมแดงนะคะบุญพี่ที่น้องรักนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่านะคะรักนะคะเดี๋ยว

จัดไปค่ะนะคะกับเพลงที่คุณพี่ขอมาเมื่อสักครู่นี้น่าจะถูกต้องล่ะหนูว่าเนาะอ๋อขอบคุณครับสวัสดีทักทายนะคะเดี๋ยวมาก่อนนะโอ้ข้อความแสดงว่าเมื่อสักครู่นี้โอ้เฟซบุ๊กของเรางงแงงไปหน่อยแป๊บหนึ่งถึงว่าหนูทำไมไม่เห็นข้อความใครเลยคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวมาไล่เรียงกันสักนิดนึงโอ้ยเห็นนะว่ามีพี่ๆน้องๆของเราเนี่ยเข้ามาดูจำนวนเยอะมากๆแต่ว่าไม่เห็นข้อความของใครเลยต้องขออภัยด้วยนะคะเลยเมื่อสักครู่นี้เลยไม่ได้ทักทายใครเลยนะคะมาแล้วมาแล้วนะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะโอ้โหเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนไปด้านบนด้วยพี่สุพี่รัตเมื่อสักครู่นี้เพลงน่าจะถูกต้องนะคะกับบุญพี่ที่รักน้องของคุณอาเพิ่มพรมแดนด้วยนะคะนะคะสวัสดีทักทายทุกคนเลยนะคะคุณแม่ทันพิชานะคะน้องๆแกงเฝ้าดีใจด้วยน้องหนูดีน้องไบนะคะพี่เลิฟตัวนะเจ้านะคะพี่น้ำพึ่งนะคะมีเลิฟส่งดาวมาด้วยคุณแม่ดามิชาบอกว่าเปิดมาก็ถูกใจเลยนะคะเพลงวันนี้แล้วก็เซอร์ไพรส์กับแฟนๆด้วยนะคะโอเคนะคะพี่สุอภิรักษ์น่าจะถูกใจแหละเพลงเมื่อสักครู่นี้พี่ทุ่งบ้านไร่โชติพวงเนี่ยบอกสวัสดียามเย็นน้องลูกตาลชนทิชานะคะพี่สุด้วยบอกอุ๊ยคนสวยมาจัดรายการทักทายนะคะแล้วก็นะพี่เสาคำเจ้าสวัสดียามแรงเจ้าลูกตาลคนงามเนาะนะคะที่ลำปางฮ้อนสุดๆเลยเจ้าตังเพชรก็ฮ้อนเหมือนกันแต่วันนี้คุณผู้ฟังฝนตกโอ้ยฝนตกค่ะรู้สึกแบบโอ้ดีจังเลยมันเย็นคือบางครั้งเรารู้สึกว่าถ้ามันร้อนขนาดนี้ฝนต้องมาแล้วฝนก็มาจริงๆนะคะสวัสดีพี่ฟ้าแล้วแบบว่าโอ้โหน้องลูกตาลนี่ทักทายนะคะแล้วก็คุณยายออดบอกเปิดเพลงเพราะมากๆเลยนะคะพี่หนุ่มเมืองขอนด้วยนะคะพี่คันชีตนะคะพี่เดือนเพ็ญ นะคะนี่กำลังเลื่อนๆข้อความอยู่เพราะว่าเมื่อกี้ไม่เห็นของใครเลยจริงๆนะขออภัยนะคะพี่คงนภานะคะคุณแม่เดือนเพ็ญ นะคะเดี๋ยวนะมีใครอีกคนพี่คนไร้หัวใจน้องแชมป์นะจ๊ะนะหลายๆคนบอกโอ้ย16หย่อนๆนะจากที่ฟังมาตลอดเลยนะคะแล้วก็ทักทายพี่สุบอกทักทายสวัสดีคุณอาชัยเมืองสิงห์ด้วยนะคะพี่เล็กยินดีพี่ปัญญานะคะทักทายค่ะพี่นางหนูวันวันนี้เปิดให้ขอเพลงเก่าๆเลยเพราะว่าอย่างที่ตาลได้เกริ่นกับพ่อชายไว้ช่วงต้นชั่วโมงค่ะว่าปกติเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์เนาะก็จะมีนะคะพี่ๆนะคะแม่ๆอย่างเงี้ยนะคะบอกว่าโอ้นะขอเพลงเก่ามาแล้วแต่ก็เปิดให้นะคะแต่ก็จะมีสลับสับเปลี่ยนไปในช่วงวันปกติวันปกติวันนี้วันพิเศษไงคุณฟัง เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้หลั่งไหลเข้ามาเลยค่ะนะคะสอดให้แบบรัวๆรัวๆพี่ประโยคนะคะพี่นางยองสวัสดีค่ะพี่โจมิเตอร์ด้วยบอกว่าสวัสดีครับนะคะคุณอาขอให้คุณอาสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็พี่กัญญานะคะสวัสดีค่ะเมื่อสักครู่นี้ไม่เห็นข้อความจริงๆค่ะก็เลยไม่ได้อ่านทักทายใครเลยต้องขออภัยจริงๆนะคะขออภัยหลายรอบเลยเนี่ยนะคะคุณยายพอเพียงด้วยนะคะสวัสดีค่ะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาเยอะเลยทีเดียวเดี๋ยวอีกสักครู่ทยอยจัดให้นะคะพี่นิดทรงพลสวัสดีค่ะนะคะพี่นิดบอกว่าโอ้โหเก่งจังเลยน้องลูกตาลสวัสดีค่ะเหนื่อยไม่เอ่ยนะคะทุกวันนี้ทำงานด้วยความสุขจริงๆค่ะพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะเพราะว่าอยู่กับเสียงเพลงค่ะนะพี่ณรงค์สวัสดีค่ะทักทายจากสุราษฎร์ธานีนะคะน้องอินแทนบอกว่าพี่ตาลเปลี่ยนเวลาหรอนะคะเวลาเดิมยังเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าวันอาทิตย์ก็เป็นเพิ่มเข้ามาเป็นพิเศษเพราะว่าหลายคนบอกว่าไม่ได้เจอ2วันเสาร์อาทิตย์คิดถึงไง นะคะอ้าวเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงดีกว่านะคะมีแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้ทางหลังใหม่นะคุณยายแสงจากบางนาบอกว่าขอเพลงของพ่อชายจัดให้เลยค่ะบ้านเรือนเคียงกัน

0: ็นพิเศษ
1: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและลูกตาลชนทิชา
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: ของแมวตัวจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและลูกตาลชนทิชา17:50 นนะคะคุณพ่อคะ
3: จ้า
2: จ้าอุ้ยเมื่อสักครู่นี้ค่ะใน Facebook มีแฟนๆนะคะส่งข้อความมาหาคุณพ่อทักทายเยอะเลยบอกว่าให้คุณพ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรง
3: แข็งแต่ตอนนี้มันค่อยแข็งแรงแล้ว
2: ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณพ่อคะตอนนี
3: ้ผมไม่ค่อยได้ออกงานมากไปเท่าไหร่แล้วก็อยู่บ้านเพราะว่าขาข้างซ้ายก็เดินลำบากหน่อย
2: ค่ะ
3: ซ้ายแล้วก็แขนขวาเราก็ต้องใช้ไม้เท้าเดิน
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แล้วก็เวลาจะไปไหนก็ต้องให้ลูกไปด้วยช่วยพยุงไป
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แต่ว่าวานเสียงร้องก็ยังพอไหว
2: เสียงร้องยังไหวอยู่
3: พอปีนี้อายุเพิ่งเนาะมันน้อยแล้ว
2: ปีนี้เท่าไหร่แล้วคะคุณพ่อ
3: 87
2: 87
3: กว่ากว่าแล้ว
2: ค่ะ
3: กำลังจะ87
2: อ๋อกำลังจะ87ค่ะเมื่อก่อนจะมาจัดรายการหนูส่งข้อความไปบอกพี่ตีบอกว่าวันนี้จัดรายการกับพ่อนะอย่างงี้วันนี้
3: รู้จักกติดีใช่ไหม
2: ใช่ค่ะใช่จริงๆหนูเจอกับพ่อหลายครั้งแต่ว่าคุณพ่อน่าจะจำไม่ได้แหละแล้วก็เจอกันแป๊บๆแล้วก็เจอคนเยอะด้วย
3: แล้วคุณพ่อสีส้มเพชรยังอยู่เปล่า
2: อยู่ค่ะอยู่ค่ะคุณพ่อเป่าทำเป็ดค่ะค่ะ
3: ขอฝากคำอวยพรไปด้วยขอให้อยู่มั่นขวัญยืน
2: คุณพ่อฟังอยู่เลยค่ะตอนนี้อาชายฟังอยู่เลยเขารอเลย
3: เพราะว่าชอบกันมากเพราะว่าเวลาเขาติดต่อมาน่
2: ะ
3: พ่อก็จะแนะนำให้ไปติดต่อลงโน้นลงนี้เขาเขียนจดหมายไปให้อะไรตัวไร
2: ค่ะ
3: มี
2: ดีใจจังเลยเนี่ยหนูแบบโอ้ตอนแรกที่รู้ว่าจะได้มาจัดรายการคู่กับพ่อเนี่ยหนูแบบดีใจมากเพราะว่าใช้ทุกงานเลยพ่อ16หย่อนเนี่ยพูดเลย
3: ว่ามีเพลงดีๆอันนั้นหลายอันนะให้ตีทำดนตรีก็ได
2: ้นี่พ่อพูดแล้วนะ
3: เพราะว่าเพลงที่เพราะๆอย่างเลไลนะโคราชร้องไว้แล้วอะไรอีกหลายคนด้วยกันที่ร้องเพลงพ่อไว้นะเพลงผู้หญิงเพลงแก่น
2: ะ
3: แต่ว่าเด็กรุ่นใหม่อยากพ่ออยากให้เอาเพลงเก่าๆเนี่ย
2: จ
3: ้
2: ะ
3: แต่ดนตรีเป็นใหม่เป็นของคนรุ่นใหม่อย่างนี้
2: ค่ะ
3: ก็ขอจะได้ให้ร่ำรวย
2: ค่ะ
3: ครับผม
2: โอ้ยินดีมากๆขอบคุณมากๆเลยค่ะพ่อคือมีโอกาสนี้หนูแบบได้เลยเดี๋ยวหนูบอกพี่ตีเลยบอกว่าพ่อบอกแล้วนะเดี๋ยวหนูจะอัดคลิปตรงนี้ส่งให้พี่ตีว่าพ่ออนุญาตแล้ว
3: ได้เรื่องเงินไม่ต้องพูดกัน
2: ค่ะ
3: หายน้อยหน่อยก็บ่นหน่อยเท่านั้น
2: ค่ะก่อนที่เราจะไปพักเบรกค่ะคุณพ่อเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราอยู่ด้วยกันต่ออีก1ชั่วโมงเนาะนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามากับเรือล่มในหนองค่ะคุณพ่อจากพี่เหน่งบึงกลุ่มค่ะอยากให้พ่อพูดถึงเพลงนี้สักนิดนึงก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันจ้ะ
3: เรือร่มในหนองนี่ก็เป็นยุคสมัยถ้าหากว่าเป็นเวอร์ชั่นสมัยจุฬารัตน
2: ์
3: ก็เป็นผลงานเพลงดังพอสมควรเป็นเพลงใกล้ตัวทั้งนั้นแหละส่วนมากพอจะเขียนเพลงใกล้ตัวน
2: ั่
3: งรถบนลาอะไรต่างๆก็นั่งบนขับรถไปเรื่อยแหละ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แต่บางทีก็ไปเข้ากับชีวิตของคนบ้านนอกโดยกันเนี่ยนะเป็นชีวิตที่เขาฟังเขาใจกันก็ต้องขอบคุณแฟนเพลงชาวเชียงใหม่ทุกคนด้วยที่ให้กำลังใจมาใหม่พอไปทีไรทั้งทีบางเคยมี2รอบเนี่ยเล่น3รอบก็
2: ม
3: ีนะแล้วก็ขอถ่ายรูปเป็นชาวเขาเพราะว่าเอาหางเครื่องเป็นชาวเขาทุกเผ่าเลยไล่เผ่า
2: โอ้ค่ะ โอเคเลยค่ะเนี่ยมีแฟนๆขอมาเยอะมากเลยหนูขออนุญาตหยิบเพลงนี้มาก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปฟังเรือล่มในหนองแล้วก็หลังจากจบเพลงนี้เดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วก็รวมถึงพักคารมธงชาติด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวไปต่อชั่วโมงหน้านะคะพ่อนะ
3: ครับครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะไปค่ะคุณผู้ฟังค่ะเพลงนี้จัดให้เลย

ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ในเวลา 18:00 น.ขอเชิญเคารพธงชาติจากนั้นขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงรายการ2มุมค่ะ

0: ย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: แก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM
2: เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่ง

0: อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.M-Court News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดตุลา3นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อาทิตย์ที่3พฤษภาคม2569ครับอยู่กับน้องเก๋จุฬารัตน์ประพฤติและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับน้องเก๋ครับ
2: ค่ะสวัสดีพี่ณรงค์สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
1: ครับ
2: วันนี้ขออนุญาตแฟนคลับนะคะคุณอาทิตย์สมบูรณ์นะคะมาแทน1วันค
1: ่
2: ะ
1: มีภารกิจนะครับก็น้องเก๋มาแทนโอ้โหมีประเด็นหลากหลายเลยนะวันนี้นะครับสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็ต้องจับตาเพราะว่าแม้ว่าในทางการการพูดคุยรอบ2ไม่เกิดขึ้นแต่ก็คุยกันทางลับฮะเสนอกันทางลับครับเสนอไปคล้ำไม่เอาเอ้าไม่เป็นไรนะฮะคลายข้อเสนอเข้าไปอีกนะฮะให้ผ่อนปลนมากขึ้นเสนอเข้าไปอีกนะครับอเมริกาก็ยังไม่รับไม่เป็นไรเสนอเข้าไปอีกเป็นแบบนี้คุณเก๋ครับ
2: ค่ะแล้วก็ทางทรัมป์บอกว่าไม่พอใจสักทีนะคะจุดที่เขาไม่พอใจเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของนิวเคลียร์นั่นแหละเพราะว่าทางอิหร่านเองเนี่ยก็บอกว่าขอแบบว่าเอาไปคุยที่หลังเลยได้ไหมอะไรที่มันเป็นประเด็นก่อนที่จะเป็นนิวเคลียร์เนี่ยอันนี้ตกลงกันก่อนแล้วก็ยุติกันก่อนเรื่องของสงครามทรัมป์ก็ขู่อยู่นั่นแหละนะคะว่าไม่พอใจยังไม่โอเคแล้วก็ที่สำคัญบอกว่าถ้าอิหร่านยังทำตัวไม่ดีไม่น่ารักนะเดี๋ยวจะโจมตีอีกรอบหนึ่ง
1: ครับ
2: โ
1: อ้โหแต่ว่าสื่อต่างประเทศเมื่อวานนี้ก็ออกมานะฮะเผยแพร่ข่าวเรื่องของฐานทัพอเมริกันในอ่าวอาหรับอ่ะ
2: ค่ะ
1: เขาบอกว่าเละไม่มีชิ้นดีเลยไม่เคยเสียหายแบบนี้มาก่อนในการที่อเมริกาไปทำสงครามกับคนอื่นนะ
2: ฮะ
1: แต่ว่าคราวนี้เสียหายหนักจริงๆนะครับจะเป็นประเด็นนี้หรือเปล่าที่ทรัมป์เองก็ได้แต่ขู่นะครับจะโจมตีอีกรอบนึงก็ยังเลงเลอยู่ฮะเพราะว่ารัฐสภาสภาคองเกรสของเขาเองเนี่ยนะครับก็กำหนดเลยเส้นตายไปแล้วนะครับแต่ทรัมป์เองนะฮะหรือว่าคนใกล้ชิดของทรัมป์เองบอกสงครามยุติไปแล้วนะฮะเพราะว่าไม่มีการโจมตีเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังปิดล้อมอยู่เพราะข้อเสนอยังไม่นะฮะเป็นที่พออกพอใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับโดยทรัมป์วันนี้นะครับบอกว่าจะพิจารณาแผนสันติภาพที่ได้รับจากอิหร่านผ่านปากีสถานล่าสุดนะครับ
2: ค่ะ
1: ซึ่งเขายังกังขาอยู่นะครับว่ายังนึกภาพไม่ออกเลยว่าข้อเสนอนี้จะเป็นที่ยอมรับอย่างไรเพราะว่า อย่างอิหร่านเนี่ยเขาบอกว่ามันตามบันได3ขั้นของเราได้ไหมอ่ะประเด็นแรกก็คือคุณให้สัตยาบันเรามาก่อนว่าถ้ายุติสงครามกันไปแล้วนะฮะแล้วก็สงบศึกกันแล้วเนี่ยคุณกับอิสราเอลจะไม่ทำกับเราแบบนี้อีกในอนาคตนะฮะอยู่ๆก็เอาระเบิดมาทิ้งผู้นำของเราต้องเสียชีวิตไปเนี่ย คุณอย่าทำแบบนี้อีกได้ไหมให้สัจจบันกับเราก่อนพอถ้าเกิดคุณให้สัจจบันตรงนี้แล้วเนี่ยค่อยมาดูเรื่องของการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุสว่าจะเอากันยังไงนะครับและถ้าเกิดว่าช่องแคบฮอร์มุสได้รับการแก้ไขค่อยมาคุยเรื่องนิวเคลียร์ได้ไห
2: ม
1: โอ้แต่ทรัมป์บอกไม่เอาขอนิวเคลียร์มาอันดับแรกได้ไหมคุณต้องไม่มีเลยเนี่ยนะฮะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็ยังคงปิดล้อมนะคะช่องแคบฮอร์มุซซ้อนอิหร่านไปอีกนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะขยายไปยาวนานมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าเหมือนกับมีการวิเคราะห์กันเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยทรัมป์ใช้ไพ่ใบนี้เนี่ยโอ้ทำให้อิหร่านเนี่ยอ่อนแอลงมากกว่าการไปโจมตีคราวที่แล้วด้วยซ้ำนะ
1: ใครจ่ายเงินให้กับอิหร่านในการผ่านช่องแคบฮอร์มุซเราจะไม่ยอมให้คุณผ่านช่องแคบนี
2: ้ค่ะ
1: เนี่ยสหรัฐอเมริกาขู่แบบนั้นนะครับ
2: ใช่ค่ะพูดถึงเรื่องของความที่เวลาต่างๆที่จะต้องไปเสนอสภาคองเกรสเองเนี่ยจริงๆเนี่ยทรัมป์เขาก็ไม่ค่อยจะสนใจสักเท่าไหร่นะแล้วก็ข้ามมองข้ามไปเลยอะค่ะอย่างล่าสุดเนี่ยเหมือนกับมีข่าวว่าทางรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเนี่ยเขาข้ามขั้นตอนการตรวจสอบของรัฐสภาไปเลยนะคะแล้วก็มีการขายอนุมัติขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่ากว่า 8,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะให้แก่พันธมิตรในตะวันออกกลางนะมีข่าวว่าขายให้กับทางอิสราเอลกาตาร์คูเวตแล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตด้วยเนื่องจากรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยเขาอ้างว่าข้ามขั้นตอนของรัฐสภาไปไม่ต้องมีการตรวจสอบเนี่ยเป็นเพราะว่ามันอยู่ในภาวะฉุกเฉิน
1: ครับ
2: เออนะแล้วก็บอกว่าแถลงการของทางกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเนี่ยก็บอกว่าเกิดขึ้นในขณะที่สงครามระหว่างสหรัฐแล้วก็อิสราเอลแล้วก็อิหร่านเนี่ยดำเนินการมาถึง

0: เรียกได้ว่าหลายต่อหลายสัปดาห์แล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็ยังคงมีความเปราะบางกันอยู่ด้วยนะอ่ะเนี่ยละค่ะก็อย่างที่บอกว่าฉะนั้นเองไอ้เส้นตาย60วันที่จะครบเนี่ยเขาก็บอกว่าก็ยุติไปตั้งแต่วันที่7เมษายนแล้วยุติสงครามไปตั้งนานแล้ว
1: ฉะนั้นเองไม่ได้โจมตีอะไรกันแล้ว
0: ก็ไม่จำเป็นจะต้องเสนออะไร
1: ครับก่อนหน้านี้นะฮะอิหร่านเนี่ยเขายื่นแผน14ข้อนะครับซึ่งรวมถึงความต้องการให้สหรัฐถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่รอบอิหร่านยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลปล่อยสินทรัพย์ที่ถูกอายัดจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามยุติการสู้รบในทุกแนวรบรวมถึงในเลบานอนอิหร่านก็ยังคงต้องการให้ประเด็นความขัดแย้งต่างๆยุติภายใน30วันในขณะที่สหรัฐเสนอให้มีการหยุดยิงเป็นเวลา2เดือนก่อนหน้านั้นเมื่อวันศุกร์ครับทรัมป์ปราศัยที่รัฐฟลอริดาบอกว่ากองทัพเรือสหรัฐปฏิบัติการเหมือนโจรสลัดในการปิดล้อมทางทะเลแล้วก็ท่าเรือต่างๆของอิหร่านแล้วก็บอกนะครับว่าสหรัฐยึดทั้งเรือสินค้าและยึดน้ำมันเป็นธุรกิจที่ทำกำไรได้งามมากนะครับส่งผลให้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเนี่ยโพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X เลยนะครับบอกว่าคำพูดของทรัมป์เหล่านี้ไม่ใช่การพลั้งปากนะครับแต่ว่าเป็นการยอมรับโดยตรงถึงธรรมชาติของอาชญากรรมที่สหรัฐกระทำต่อการเดินเรือสากลพร้อมเรียกร้องนะครับให้ประชาคมโลกสมาชิกสหประชาชาติเลขาธิการ UN ปฏิเสธการทำให้การละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศที่โจ่งแจ้งเช่นนี้กลายเป็นเรื่องปกตินะฮะอันนี้ก็เรียกร้องเลยเพราะว่าทรัมป์ที่พูดไปไม่ได้พลั้งปากนะนะฮะตั้งใจจริงๆเลยที่จะไปยึดทั้งเรือทั้งสินค้าและน้ำมันของเขาอะครับ
0: ทางอิหร่านก็มีการโต้กลับเหมือนกันนะคุณณรงค์คุณผู้ฟังเห็นว่าเตรียมเรื่องของการจะเสนอเรื่องของกฎหมายนะคะเรื่องของใครที่จะผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้ไม่ได้เนี่ยก็อย่างที่บอกเลยว่าใช้คำว่าคนที่เป็นประเทศศัตรูเนี่ยคือถ้าจะผ่านนะก็ต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามมานะคะอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเดี๋ยวเตรียมจะอนุมัติกฎหมายใหม่เลยเพื่อที่จะเป็นข้อนะคะจำกัดการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสด้วยค่ะอ่ะนี่ก็เป็นประเด็นต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะขณะเดียวกันเนี่ยทำล่าสุดนะคะออกมาอีกละนะบอกว่าเดี๋ยวมีการพูดถึงเรื่องของการที่จะไปเยือนจีนเร็วๆนี
1: ้ครับ
0: บอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยยืนยันว่าเดี๋ยวจะไปจีนนะคะแล้วก็ยังคงเดินหน้าตามแผนและบอกว่าให้ติดตามนะเพราะมันจะเป็นงานที่น่าตื่นตาตื่นใจมากๆถาม
1: จะไปสารสัมพันธ์หรือจะไปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอติดตามนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือช่องแคบฮอร์มุสนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับที่พูดกันเนี่ยนะฮะผ่านยากตอนนี้ยังไม่รู้ว่ามันจะคลี่คลายได้เมื่อไหร่
0: แต่ก็มีผ่านนะ
1: ใช่ครับก็ยังมีผ่านนะครับเราจะคุยอีกประเด็นหนึ่งนะฮะวันนี้ที่จะคุยกับทางผู้ที่จะมาให้ทัศนะกับเราช่องแคบมาลากาแม้ว่าอินโดนีเซียเนี่ยแค่ปิ้งไอเดียขึ้นมาวัน2วันแล้วก็พับเรื่องนี้ไปแต่ว่าก็มีการหยิบยกขึ้นมาพูดในวงกว้างครับนั่นก็คือช่องแคบมาลากานะครับพอพูดว่าจะเก็บค่าผ่านทางเหมือนกับช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยนะฮะโอ้โหหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ครับแล้วก็อินโดนีเซียพับเรื่องนี้ไปโดยเร็วเพราะว่าทั้งสิงคโปร์กับมาเลเซียไม่เห็นด้วยนะครับซึ่งพอเขาบอกว่าจะเก็บแม้ไม่เห็นด้วยกันนี่นะฮะเราฮะซึ่งอยู่ใกล้ๆบริเวณย่านนี้เราก็มีไอเดียเหมือนกันสำหรับเรื่องของจะทำยังไงถ้าไม่ผ่านช่องแคบมาลากามีทางเดินอย่างอื่นมีโครงการอย่างอื่นไหมที่จะทำให้การเดินเรือผ่านบริเวณตรงนี้นะฮะได้ประโยชน์กับไทยมากที่สุดโครงการแลนด์บริดจ์ไงเคยพูดเคยคุยกันมาแล้วตั้งแต่นู่นนะฮะสมัยของคุณเศรษฐาทวีสินนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามพรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าเขาจะดันเรื่องนี้น้องเก๋ฮะจะดันเรื่องนี้เพราะเห็นว่ามันเป็นประโยชน์กับไทยเรา
0: ะ
1: นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะคุยเรื่องนี้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของศักยภาพในพื้นที่ภาคใต้นะคะสำหรับแนวคิดเรื่องของโครงการที่พยายามจะดึงศักยภาพของพื้นที่ภาคใต้เนี่ยมีมานานเป็น10ปีแล้วก็มีมาหลายโครงการแล้วด้วยเหมือนกัน
1: คลองไทยขุดคอคอดกระนะฮะจนมาถึงเรื่องของแลนด์บริดจ
0: ์
1: ถ้าขุดคลองไม่ได้กลัวเรื่องของความมั่นคงใช่ไห
0: ม
1: ทำทางรถไฟทำทางด่วนสินะฮะทำท่าเรืออยู่สองฝั่งทะเลเอาเรือมาเทียบท่าเรือน้ำลึกขนของขึ้นรถไฟแล้วก็ไปอีกฝั่งนึงเอาของลงต่อเรือ ประหยัดเวลาการเดินทางผ่านช่องแคบมะลากาไปได้ถึง 3-4 วัน
0: คือมองถึงโอกาสแล้วก็ศักยภาพในพื้นที่นะคะแล้วก็อย่างที่คุณณรงค์บอกไปว่ามีหลายโครงการจริงๆในแง่มุมของทั้งประวัติศาสตร์ในเชิงของนโยบายที่หลายๆรัฐบาลเขาพยายามที่จะผลักดันจนมาล่าสุดแลนด์บิดเนี่ยค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะคุยกันว่าในโอกาสที่ไทยจะได้รับนะแล้วก็รวมไปถึงความห่วงใยข้อกังวลอะไรต่างๆที่เป็นความสุ่มเสี่ยงที่เขากำลังออกมามีต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่กำลังถกเถียงมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแล้วก็ที่สำคัญบางคนก็บอกว่าก็ไม่ได้คัดค้านที่จะไปขัดขวางเรื่องของการพัฒนาการพัฒนาความเจริญอะไรต่างๆแต่ท้ายที่สุดแล้วอ่ะอยากให้ความเห็นอ่ะมันตกผลึกในทุกๆมิติจริงๆใช่ไหมคะก่อนที่จะได้เห็นเรื่องของโอกาสในการพัฒนาของประเทศนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันด้วยค่ะ
1: ครับพักครู่เดียวนะครับแล้วคุยเรื่องนี้กันช่วงหน้าเลยครับ
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
5: .5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดตัวในการ15นาทีนะครับติดตามทิศทางข่าวกันต่อนะครับเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์ตอนนี้ก็พูดกันหนาหูมากขึ้นรัฐบาลนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินเองเนี่ยนะครับมอบหมายคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะฮะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมนะฮะดันเรื่องนี้เต็มที่เลยนะครับเพราะว่าท่านรับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้นะครับซึ่งประเด็นเนี้ยเดี๋ยวเราจะคุยกับคุณนิกรจำนงครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยเพราะว่าตามข้อมูลเนี่ยคุณนิกรเองติดตามนโยบายพัฒนาพื้นที่ภาคใต้มาอย่างยาวนานเลยตั้งแต่สมัยนู่นฮะสมัยนาชาตินะครับซึ่งมีความคิดความเห็นเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์ยังไงเพราะว่ามันก็พัฒนามาเรื่อยๆอย่างที่คุยกับน้องเก๋ช่วงที่แล้วฮะขุดคลองดีกว่าไหมตัดไม่ต้องผ่านมะละกาเลยมาผ่านบ้านเราเนี่ยวันเดียวก็ผ่านได้แล้วเนี่ยและรายได้เข้าไทยทั้งหมดเลยเนี่ยนะ
0: คือถ้าย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยมีหลายโครงการนะไม่ว่าจะเป็นโครงการคอคอดกะแลนด์บริดจ์กระบี่ขนอมมีถนนเซาท์เทิร์นที
1: ่
0: เซาเทิร์นแล้วก็มีเรื่องของแนวพังงาโครงการท่าเรือปากบาราคลองไทยอะไรต่างๆจนมาถึงเรื่องของแลนด์บริดจ์เนี่ยค่ะ
1: ครับตอนนี้คุณนิกรอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
6: นี่คุณณรงค์ครับอีกท่านหนึ่งคือ
0: จุฬารัตน์ค่ะ
6: จุฬารัตน์คร
1: ับครับครับขอบพระคุณขอบพระคุณครับที่ให้เวลากับทางรายการครับเห็นว่าคุณนิกรเองเนี่ยติดตามนโยบายพัฒนาพื้นที่ภาคใต้มาอย่างยาวนานมีหลายโครงการมากในการที่จะพัฒนานะฮะโดยเฉพาะวิสัยทัศน์ของนาชาติจนมาถึงณวันนี้มันเปลี่ยนแปลงมาเป็นเรื่องของแลนด์บริดจ์แล้วเนี่ยนะครับในส่วนของคุณนิกรมองโครงการแลนด์บริดจ์ที่กำลังพูดคุยกันอย่างกว้างขวางเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
6: ผมเป็นส.ส.ครั้งแรกปี31
1: ครับ
6: แล้วก็ไปอยู่กับนาชาตินะครับตอนนั้นก็ทีนี้ก็คุยกับท่านชาติชายอยู่สนิทกันหลายเรื่อง
1: ครับ
6: มีเรื่องที่กระทบใจอยู่เรื่องแรกก็คือว่าท่านไปภาคใต้ตอนเป็นนายก
1: ครับ
6: แล้วก็เข้าไปในพื้นที่ภาคใต้แถวสงขลาปัตตานีอะไรพวกนี
0: ้
6: แล้วท่านพูดว่าอย่างนี้ท่านบอกว่าที่คุณนิกรคุณดูยางดิยางแผ่นสมัยผมเป็นผู้การคือเป็นท่านเป็นทหารหนุ่มๆเนี่ยมาที่นี่ยางก็เป็นแบบนี้
1: ครับ
6: นี่เหรอไหมทำยางแผ่นแล้วก็ส่งออกแต่นี่ผมมาเป็นนายกเนี่ย กี่ปีแล้วยางก็ยังไปดุนนี่แกว่านี่ไงถึงถ้าเราไม่พัฒนาแบบนี้มันจะมีปัญหา
1: ครับ
6: อยู่แบบเดิมอ่ะมันไม่ได้ฉะนั้นเรื่องนึงทีนี้อีกเรื่องนึงท่านพูดกับผมในฐานะเป็นคนใต
0: ้คร
6: ับ เรื่องโครงการซ่อมสนจิวหลังจากทำให้สนามรบเป็นสนามการค้าไปแล้วนะก็มาดูแล้วท่านก็มีความเห็นว่าอย่างนี้ให้ความเห็นว่าเขาเป็นนักการต่างประเทศนะท่านสาย
1: คร
6: ับ ท่านบอกว่าอ่าวไทยเนี่ยคุณนี่ก่อนนั้นเป็นรูปตัวกอเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ลักษณะการซ้อนทับของไอ้พื้นที่พัฒนาร่วมเนี่ยมันซ้อนกันซึ่งมันจริง
1: คร
6: ับ
1: อ
6: ย่างเรามีปัญหาเขมรที่ MOU 44ใช่ไหมที่มีปัญหากัน
1: คร
6: ับ แล้วก็คราวที่แล้วเนี่ยในนี้เราลบกับเขมรแล้วก็เรือลบไปปิดใช่ไหม
0: ค
6: ่
0: ะ
6: จำได้เราไม่ให้เรืออะไรเข้าตอนนั้นที่ปิดล้อมเนี่ยทีนี้มันจะมีปัญหาท่านบอกว่าเราอาจจะถูกปิดล้อมได้โดยพื้นที่ซับซ้อนของเขมรเวียดนามแล้วก็มาเลเซียมันซ้อนกันอยู่เลยในปากอ่าวตัวกออ่าวไทยท่านก็เลยบอกว่ามันจะต้องมีทางออกทางฝั่งอันดามันคือฝั่งตะวันตกหลักการก็คือถ้าเรามีทางออกทางนั้นเนี่ยเขาจะไม่ปิดนึกออกไหมอันนี้คิดแบบนักการต่างประเทศเลยคือมันเป็นเรื่องการต่อรองอ่ะผมก็ฟังท่านแล้วก็ท่านก็ไปเริ่มโครงการที่กระบี่ใช่ไหม
1: คร
6: ับ มีท่าเรือน้ำลึกที่กระบี่เชื่อมกับขนอมจำได้ใช่ไหมตอนนั้นแล้วก็จะมีแอนบิดปรากฏว่าไปไม่ได้เพราะว่ามีการมีแค่ว่ามีถูกประท้วงถูกมีความเห็นว่าที่กระบี่เนี่ยมันเป็นที่ท่องเที่ยว
1: คร
6: ับ อันนั้นลักษณะกอกแก่งมันเยอะทีนี้ขนอมก็มีสมุยใช่ไหม
1: คร
6: ับ ก็มีความคิดเห็นขัดแย้งไปดูกันหลายครั้งตอนหลังท่านบรรหารเป็นนายกก็ไปดูก็ทำไม่ได้ตัวลงทำไม่ได้แต่มันมีเบลมีลักษณะของถนนนะพอมี
0: ค
6: นนี้ก็ทำไม่ได
0: ้
6: มันมีอยู่คำหนึ่งที่สำคัญที่ท่านชัยพูดว่าหลักการเนี่ยไอ้แลนด์บริดจ์เนี่ยเป็นประเด็นรองประเด็นหลักคือต้องมีท่าเรือทางฝั่งอันดามันเสียก่อนผมถึงพูดเรื่องโครงการนี้ถ้าคุณณรงค์ฟังที่ผมพูดถึงระนองชุมพรผมไม่ได้พูดถึงชุมพรระนองไม่ต้อง
1: ร
6: ัฐบาลคือมันต้องเอาระนองเป็นหลักทีนี้หลังจากนั้นมาเนี่ยทำไม่ได้ก็หาทางออกสายใหม่ที่ปากปาราที่สตูลนะครับมาเชื่อมกับฝั่งตรงกลางไปมาก็ถูกต่อต้านอีกจากนักอนุรักษ์ว่าปากปารามันลักษณะมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติเลยผมก็ยอมอีกนะครับผมไม่ต่อสู้ตอนนั้นผมอยู่ในเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะครับยอมมาครั้งนี้เนี่ยมันจะมีทางออกที่ชุมพร
1: คร
6: ับ ผมตามก็ไปดูที่ท่าเรือที่ชุมพรแล้วเดิมเนี่ยมันอยู่ข้างในอินแลนด์ก็คือว่าเป็นคลองเข้าไป23กิโลผมบอกว่าทำไม่ได้เราจะขุดลอกกล้องน้ำตรงนี้เป็นคลองเข้าไปเนี่ยไม่มีทางที่เรือจะเข้ามาแล้วมันไปผมก็ไม่เห็นด้วยอีกอย่างก็เป็นคล้ายๆว่ามันขึ้นเนินด้วยน่าจะไม่เวิร์กดังนั้นเนี่ยก็ชะลอเขาก็ทำต่อแล้วก็เขาหาทางออกใหม
0: ่
6: ขณะนี้นะครับมันจะเป็นทางที่ไปทำใหม่ที่อ่าวอ่างที่เรียกว่าอ่าวอ่างคงเป็นอ่างจริงเนี่ยตรงนั้นเปลี่ยนที
1: ่
6: อยู่ในทะเลเปิดความลึกเนี่ยมัน21เมตรนะครับลึกเยอะแล้วก็อย่างท่าเรือสงขลาผมพูดกันผมไม่ค่อยสงขลาแต่ผมต่อต้านท่าเรือสงขลาว่าตอนนั้นผมศึกษาแล้วเนี่ยท่าเรือน้ำลึกผมบอกจะมีปัญหาแล้วมันก็มีจริงคุณนรงค์ท่าเรือสงขลาเนี่ยความลึก9เมตรปัจจุบันเนี่ยค่าบริหารท่าเรือเนี่ยเอามาขุดลอกก็แทบจะไม่พอนะครับแล้วต้องทำอันนั้นไปอีกดังนั้นผมยังมีความรู้เรื่องพวกนี้เยอะนะครับมีความเข้าใจครั้งนี้ผมเห็นว่าถ้าเรือที่ระนองเนี่ยมันก็โอเคแต่นี่เส้นทางเนี่ยแลนบริดก็แลนบริดไปเชื่อมกับชุมพ
1: ร
6: แต่ที่สำคัญเนี่ยมันต้องลากรถไฟลงมาซึ่งขนาดนี้มาถึงกาญจนบุรีแล้วต่ออีกนิดก็ถึงระนองมันจะเป็นรางรถไฟรางคู่เป็นตัววายคว่ำทางเชื่อมเนี่ยเป็นเบลเนี่ยก็ยังโอเคเพราะฉะนั้นผมเลยเห็นผมก็เห็นด้วยมากนะแต่ตอนหลังเนี่ยพอมีปัญหาเนี่ยผมพูดได้ฟังว่ามีปัญหาแล้วผมนึกถึงคำท่านอาจารย์ที่ผมอ้างท่านเนี่ยเรามีปัญหาปิดช่องแคบฮอร์โมนใช
1: ่
6: ไหมที่มีเรื่องที่มันเห็นชัดเลยว่ามีปัญหาแน่เพราะช่องแคบมาลากาทำท่าจะปิดเรียกค่าผ่านทางอยู่เจอช่องแคบมาลากาจากการศึกษาเนี่ยปี71หรือ74เนี่ยมันก็ 4ตันแล้วเรือมันจะเยอะ 40% ของการค้าโลกผ่านอันนี้ผมเลยเห็นว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยที่เราจะต้องเปิดทางฝั่งอันดามันได้เพื่อป้องกันไอ้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นภูมิรัฐศาสตร์ตรงนี้ครับเลยสนับสนุนเต็มที่
1: มัน2กิโลกว่าๆเองสำหรับช่องแคบเนี้ยแล้วก็ถ้า 40% ของการเดินเรือเนี่ยมันจะทำให้แออัดคับแคบแล้วก็ใช้เวลาเดินทางนานมากนี่มันคือโอกาสของเราเหรอฮะแล้วก็นอกเหนือจากโอกาสของเราแล้วเนี่ยที่ท่านนิกรอธิบายเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: ป้องกันการถูกปิดล้อมทางยุทธศาสตร์เราเป็นศูนย์กลางไปเลยอันนี้คือจุดเด่นจุดแข็งถ้าเกิดว่าจะทำโครงการเหรอครับ
6: คืออย่างนี้เรื่องแลนด์บริดจ์เนี่ยถ้าลำพังแลนด์บริดจ์เองเนี่ยผมก็ยังเห็นว่าน้ำหนักเนี่ยนะครับน้ำหนักมันเห็นชอบเห็นด้วยแหละ
1: ผู้
6: ที่ระนองก็มีการเปลี่ยนเส้นทางแล้วถ้าทำได้ก็ควรจะทำโดยลากเส้นทางรถไฟลงมาคือสินค้าเนี่ยจากอินแลนด์เนี่ยนะครับลงมาเขาเรียกอินเตอร์แลนด
0: ์
6: ดินแดนหลังถ้าเรามีตรงไหนเรามีพม่าเรามีจีนแถวยูนานมุมนั้นเนี่ยสินค้าจากจีนถ้าส่งออกต้องส่งไปทางเซี่ยงไฮ้ลงมาเลยเป็นทางรถไฟลากเข้ามาเลยแล้วมาลงที่ระนองออกไปทางยุโรปได้เลยตรงนี้มันจะเป็นเส้นทางเป็นเส้นรถไฟลงมาเนี่ยมันจะเวิร์กมากผมไปชุมหลายครั้งตอนไปลำตีเนี่ยไปดูเรื่องเหล่านี้มาก็นี่เป็นเส้นทางผมเห็นด้วยอยู่แล้วทีนี้ไอ้มันมีเรื่องใหม่ก็คือว่าเรื่องการปิดช่องแคบคือมันมีปัญหาเรื่องภูมิรัฐศาสตร์แน
0: ่
6: ๆดังนั้นเนี่ยการที่เราสามารถจะยืนอยู่ในจุดที่เหมาะสมจากประเทศเล็กเนี่ยเราสามารถจะคือเหมือนบนกระดานแล้วการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยนะครับเราเป็นเบี้ยตัวเล็กๆมากเลยแต่ถ้าเราเป็นแบบนี้เราน่าจะกลายเป็นเรือบนกระดานได้ถึงแม้ว่าไม่เป็นขุนเหมือนประเทศใหญ่ก็ตามผมเลยเห็นมุมนี้ผมมองมุมต่างประเทศผมถึงอ้างท่านชาติชายที่ตาสายตาท่านมองแล้วภาคใต้เนี่ยมันจะไปได้และประเทศนี่ก็จะไปได
0: ้
6: ทีนี้มันผมเชื่อว่าจะมีประโยชน์ต
0: ่
6: อประเทศไทยและคนภาคใต้
0: ครับอันนี้เป็นในมุมของภูมิรัฐศาสตร์นะคะแต่ว่าถ้ามองในแง่ของเศรษฐกิจคุณนิกรคำถามก็คือว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนก็ถามว่าความคุ้มค่าล่ะแล้วผลในเรื่องของการพัฒนาประเทศสิ่งที่ประเทศจะได้รับโอกาสในการสร้างโครงการแลนด์บริดจ์ในครั้งนี้คืออะไรบ้างคะคุณนิกร
6: ผมเคยศึกษาผมมีความรู้เรื่องนี้อยู่ต้องศึกษาข้อค่อนข้าง
0: ค่ะ
6: พอข้อต่างเราก็คิดกันไปแล้วก็จะไปทำคือขุดเป็นคลองมันความต่างของระดับน้ำที่อ่าวไทยหมายถึงว่าแปซิฟิกกับแอตแลนติกมันหมายถึงว่าทางอินเดียมันไม่เท่ากันแล้วก็เรือที่จะเข้ามามันสตั๊กทำไม่ได้หรอกก็มันก็ต้องไปอ้อมคือไม่มีใครลงทุนเพราะไม่คุ้ม
1: คร
6: ับใช่ไหมแต่ขณะนี้เนี่ยจุดที่สำคัญเนี่ยคือมันจะคุ้มเพราะมันเป็นเส้นทางที่รอดการปิดล้อมประเทศที่จะมาลงทุนก็สามารถมาลงทุนได้ในวิธีนี้เส้นทางที่ว่าเนี่ยคุณณรงค์ฮะคุณ
0: จุฬารัตน์ค่ะ
6: จุฬารัตน
0: ์ค่ะ
6: เรียนอยู่ไพป์ไลน์เนี่ยก็คือท่อน้ำมันเนี่ยมันจะต้องดึงจากด้านนี้เอาละสมมติว่ามีไปติดที่ช่องแคบมาละกาเรามาโหลดด้านนี้ไปส่งไปด้านนู้นก็คือมันรอดจากการปิดล้อมได้ทีนี้ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยจุดตรงนี้เองเนี่ยผมไปดูในโครงการแล้วเมื่อวานซืนเนี่ยผมเข้าไปดูเรื่องไอ้นิคมอุตสาหกรรมนะครับ มันมีอีกเรื่องที่ซ้อนกันอยู่คุณลุงผมไปพูดเมื่อสักพักนึงเนี่ยว่าในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นเพราะเขาไม่มีงานนะครับไม่มีงานไม่มีอะไรมันก็มีปัญหาเรื่องความว่างงานอะไรเป็นที่มาทีนี้เราเคยคิดกันเมื่อสักปี5455ว่าจะทำนิคมอาหารฮาลาลที่ปัตตานีที่ปานาเระแต่ทำไม่ได้เพราะมีปัญหาเรื่องความรุนแรงและมีปัญหาเรื่องที่ดินด้วยก็เลยพับไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไปที่นิคมอุตสาหกรรมเขาก็คิดกันเรื่องทำนิคมฮาลาลที่สุราษฎร์หรือนครศรีธรรมราชผมบอกว่าเอาละถ้าไปทำในจังหวัดชายแดนไม่ได้ก็ทำที่นครก่อนก็แล้วกันแต่ขณะนี้เนี่ยในจุดตรงนี้นิคมตรงนี้อุตสาหกรรมที่จะทำเรามาดูนะอุตสาหกรรมเรื่องอาหารใช่ไหม
1: ห
6: รือคือเรื่องการเกษตรเช่นนครศรีธรรมราชมีมังคุดยกตัวอย่างหรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้เรื่องอาหารฮาลาลก็เป็นโครงการใหญ่ที่อยู่บนไอ้เจ้าต้นชีบอร์ดที่ว่าเนี้ยทีนี้ถ้าเราทำตรงนี้ กระบี่เองเนี่ยมุสลิมพี่น้องมุสลิมเนี่ยมีเกิน 50% ของจังหวัดกระบี่ด้วยซ้ำนะ
1: คร
6: ับ เพราะนั้นเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่สามารถจะผลิตตรงนี้แล้วส่งออกทั้งสองฝั่งได้ส่งออกทั้งฝั่งอันดามันไปนู่นเลยตะวันออกกลางแต่พี่น้องมุสลิมเยอะแยะไปหมด OIC ประเทศในกลุ่มนั้นน่ะมันมีโอกาสของมันอยู่เยอะเพราะนั้นเนี่ยผมเห็นว่าคือผมดูแล้วเนี่ยนะครับผมเนี่ยเป็นคนใต้คนตะลงผมต้องหวังที่ว่าผมเป็นกังวลอยู่แล้วเรื่องที่เขาพูดถึง SGC ที่ว่ามีปัญหาเลยผมระมัดระวังแล้วแต่ครั้งนี้เราดูว่าเรากำลังมีวิกฤตในขณะเดียวเรามีโอกาสด้วยเราจะรอให้วิกฤตมันทับเรานะครับเรามีปัญหาเรื่องการพัฒนาเยอะหรือเราจะใช้โอกาสนี้เปิดหน้าเดินไปข้างหน้าเลยส่วนความเห็นของคุณบรรจงนะแสอะไรพวกนี้ก็เป็นน้องๆที่ช่วยงานกันมา
1: จ
6: าวนานเรื่องประมงพื้นบ้านอะไรพวกนี
1: ้
6: ก็เป็นความเห็นที่เราต้องรับฟังดังนั้นเน
0: ี
6: ่ยแต่ว่าเราจะมาปิดว่าเลิกไม่ทำเลยเนี่ยม
1: ัน
6: เป็นการปิดกั้นโอกาสของภาคใต้
1: มันผลดีหรือผลเสียมันต้องชั่งน้ำหนักกันยังไงครับเพราะว่าฝ่ายที่เขาบอกว่าระวังนะ1สิ่งแวดล้อม2พี่น้องประชาชนในตรงนั้นจะสูญเสียพื้นที่ทำกินประมงชาวบ้านประมงชายฝั่งจะล้มหายตายจากเพราะว่าการเดินเรือขนาดใหญ่ที่จะเข้ามานะฮะมันจะทำให้ประมงชาวบ้านเนี่ยประมงชายฝั่งเนี่ยมันทำประมงไม่ได้เลยคุณนิกรครับ
6: คือคุณณรงค์ครับผมเนี่ยศึกษา public policy ในสิทธิ์ผมศึกษามาด้านนี
1: ้
6: จากประเทศอเมริกา
1: uh-huh.
6: คือในทุกประเทศแต่การตัดสินใจเรื่องนี้มันเป็นเทรดออฟมันจะมีได้มันจะมีเสียดังนั้นการตัดสินใจเนี่ยนะครับมันเป็น decision making ของฝ่ายของผู้ดูแลนโยบายเนี่ยมันมีได้กับมีเสียมันไม่มีได้อย่างเดียวและเสียอย่างเดียว
1: uh-huh.
6: ทีนี้มันต้องชั่งทีนี้อย่างที่ผมบอกแล้วเนี่ยอันนี้คมไอ้แลนด์บิดที่ทางกระบี่ถนอมผมไม่ชัดผมถอย
1: ครับ
6: นะ
1: ครับ
6: ที่ปากพาราผมก็ไม่รู้ผมถอยเพราะว่าผมดูแล้วเสียกับได้มันเสมอกันไอ้ที่ขอข้อตระเนี่ยผมยันเลยว่าทำไม่ได้เลิกทำไม่ได้หรอก
1: ครับ
6: แต่ตรงนี้ผมดูแล้วเนี่ยได้มากกว่าเสียและโดยเฉพาะภูมิรัฐศาสตร์ก็ไปด้วยเนี่ยเป็นจังหวะที่ว่าเรามีโอกาสของประเทศในเชิงต่างประเทศด้วยเนี่ยผมดูแล้วได้มากกว่าเสียไอ้เรื่องที่จะมีปัญหามีเรื่องที่ว่าอาจจะกระทบชาวบ้านบ้างแต่ว่าไอ้แล้วโอกาสที่จะสร้างงาน 200,000 คนเราคิดบ้างเหรออ
1: ๋อคืออย่างน้อยเนี่ยจะทำก็ต้องมีประชาพิจารณ์แล้วก็ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ต้องมีการศึกษากันก่อน
6: คือมันต้องศึกษาหมดขณะนี้เราปิดไปเลยเลิกไม่ทำเหมือนกับทุกท่าเรือที่เราจะทำฝั่งอันดามันเราปิดมันหมดเลยทีนี้โอกาสของผมเป็นนักการเมืองที่อยู่ในภาคใต้ผมมาอยู่ตรงนี้เราต้องคิดเรื่องที่มันจะเป็นประโยชน์แล้วไม่ใช่เราไม่ระมัดระวังคุณณรงค์
1: ครับ
6: เราเรื่องประมงพื้นบ้านผมก็ไปช่วยทำมานะครับผมเคารพตรงนี้แต่ว่าเราจะไม่ยอมไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันไม่ได้เศรษฐกิจในภาคใต้เนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยใน4จังหวัดชายแดนก็อย่างที่บอกเราก็ไปทำเรื่องความมั่นคงไม่ใช่เรื่องความมั่นคง
1: uh-huh.
6: มันเป็นเรื่องเศรษฐกิจ
1: uh-huh.
6: แท้ๆ uh-huh. นะครับ uh-huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องคิดเอาเป็นว่าผมเคารพฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนะ
1: uh-huh.
6: แต่ต้องพรูฟมาว่า
1: uh-huh.
6: เสียมากกว่าได้พรูฟอ่ะ
1: ต้องศึกษาต้องมานั่งคุยกัน
6: จะต้องที่ตำรวจผมเชื่อว่าได้มากกว่าเสีย
1: ครับคือเส้นทางยุทธศาสตร์ใหม่เนี่ยคืออย่างฮอร์มุสเราเห็นปัญหาแล้วนะครับแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้ช่องแคบมาลากาการที่จะเรือผ่านเนี่ยมันก็ต้องลดน้อยถอยลงไปถ้าเกิดมาใช้บริการแลนด์บริดจ์ของเรานะฮะมันจะเป็นปัญหาความขัดแย้งกับมหาอำนาจที่ทำให้เราต้องวางตัวลำบากในภูมิภาคนี้หรือว่าโลกไหมฮะคุณนิกรครับ
6: เราไม่ได้ขุดคลองคุณอรง
1: ค์ครับ
6: เราแค่มีไพป์ไลน์เท่านั้นเองแล้วเราสามารถลำเลียงน้ำมันจากฝั่งหนึ่งไปฝั่งหนึ่งเนี่ยมันเป็นขวานทองเนี่ยมันห้อยอยู่ไปแล้วมันเป็นขวานทองเราเรียกกันมันเคยเป็นทองที่ไหน
1: ครับ
6: ถ้ามีโอกาสก็ทำให้มันเป็นทองสิคือมันเป็นโอกาสของผมเป็นคนใต้แท้ๆเลยผมก็รักภาคใต้ผมก็เป็นกังวล
1: ครับ
6: ผมถึงบอกว่าผมบางเรื่องนี่ที่ผมไม่มั่นใจผมก็ไม่สนับสนุนแต่เรื่องนี้มันน่าจะมาพิจารณากันส่วนเรื่องกฎหมายนี่ที่ว่าไม่ได้อ่านกฎหมายเสียก่อนกฎหมายมันยังไม่มีผมเป็นส.ส.อยู่ผมต้องไปทำกฎหมายนี้ถ้าเป็นผมก็ต้องไปเป็นกรรมาธิการถ้ามันมีปัญหาเราก็จัดการกับมัน เราปิดเราไม่ทำอะไรเลยอยู่เฉยๆเหรอ
1: คร
6: ับ
0: ค
1: ่
0: ะคุณนิกรยังมีอีกหนึ่งคำถามค่ะคุณนิกรยังมีอีกหนึ่งคำถามที่หลายคนก็ยังถกเถียงกันอยู่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าโครงการแลนด์บิดเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเรือสินค้าต่างๆเนี่ยเขาจะหันจากช่องแคบ
1: มา
0: ละกามาใช้แลนด์บิดหรือไม่อย่างไร
6: มันไม่ใช่อย่างนั้น
0: ค่ะ
6: คือผมเคยศึกษาใช้ประเทศเนเธอร์แลนด์ตอนเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมผมเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคม3ปีแล้วผมไปประชุมของกระทรวงคมนาคมผมไปประชุมทั้งนั้นเรื่องแวนคูเวอร์เรื่องอะไรพวกนี้แล้ว
0: ให้
6: เล็กประเด็นปัญหาก็คือว่าขณะนี้เดิมเนี่ยสินค้าเนี่ยวิ่งไปหาท่าเรือนะครับวิ่งไปหาท่าเรือแต่ปัจจุบันนี้มันมีแนวคิดใหม่ก็คือเขาเรียกว่ามันอยู่ที่อินเทอร์แลนด์อินเทอร์แลนด์เรือจะมาหาสินค้าทีนี้ในฝั่งนี้เรามีอ่าวเบงกอลอยู่ตรงนี้ใช่ไหม
0: คร
6: ับสินค้าที่มาเนี่ยมันมาจากยูนานมาจากจีนนู่นลงมาจากอินเดียปีกนี้ใช่ไหมจากพม่าเองเนี่ยผมพูดให้ฟังก็ได้ว่ามันเขาก็ต้องมีท่าเรือน้ำลึกแต่เขาไม่ยอมทำ
1: คร
6: ับ เหตุที่เขาไม่ยอมทำเนี่ยเพราะเขากลัวจะถูกแทรกแซงเขากลัวเรือดำน้ำจริงๆแล้วใต้ทะเลของพม่าตรงนั้นเนี่ยในอ่าวตรงนี้ในมันมีหินโสโครกเยอะถ้าไปทำเนี่ยเขาก็ต้องการส่งออกเหมือนกันด
1: ัง
6: นั้นเราทำที่ระนองเนี่ยมันใกล้กับพม่ามากพม่าก็จะได้มาอาศัยเรานะครับในการออกทะเลจีนก็จะได้อาศัยเราผมถึงเรียกร้องเรื่องทางรถไฟไง
1: โอ้จีนก็จะมาทางเวียดนามเข้าลาวแล้วก็เข้าข้ามหนองคายแล้วมาถึงไอ้ภาคใต้เราเลยเหรอฮะถ้าอย่างนี้นะครับ
6: ใช่คือลงมาภาคใต้พอลงภาคใต้มันก็แยกเป็นตัววายถ้าจะออกฝั่งแปซิฟิกก็ออกมาทางชุมพรเลย
1: ถ
6: ูกไหม
1: ครับ
6: ถ้าเรือที่ชุมพรไม่ต้องลงไปสงขลาออกทางนี้เลย หรือถ้าจะไปฝั่งอันดามันไปยุโรปก็เหวี่ยงมาทางออกระนองเลยผมมองตรงนั้นมองลักษณะทางรถไฟรางคู่ที่จะมาแล้วก็มันสามารถเรามีท่าเรือสองข้างเนี่ยเราได้เปรียบขนาดไหนเพราะเนี่ยไอ้ลักษณะการเชื่
1: อ
6: มฐานตัววายตรงนี้ยังเป็นประเด็นรองแต่เราต้องการผมย้ำว่าเราต้องการท่าเรือฝั่งอันดามันเป็นอย่างมาก
1: มันมีความสำคัญฮะเราก็จะเห็นภาพเลยนะครับว่าภูมิภาคย่านนี้ทำเลทองที่เหมาะสมที่สุดนี่แหละฮะภาคใต้ของไทยเรานี่แหละครับถ้าพูดถึงย่านนี้นะ
6: มันตัวสินค้าตรงนี้เราสามารถที่จะอินเดียด้านในเอาเป็นคอตรงนี้ใช่ไหมมาแล้วมารวมกันที่เราจากที่จากพม่าก็มาสินั่งรถไฟคอนเทนเนอร์มาสิใ
1: คร
6: จะไปยุโรปไปแอฟริกามาด้านนี้ได้หมดเลยนี่
1: ก
6: ่อนไหมเท่ากับเราเนี่ยยึดครองพื้นที่สำคัญได้ทั้งฝั่งอันดามันเราเนี่ยเหนือกว่าเพื่อนตรงนี
1: ้แต่ถ้าเกิดว่าม
6: ันไม่ต้องไปห่วงจ้องแค่มาละกาเขาจะเข้าไปทำไมในเมื่อมันจบแค่นี้ได้ส่งสินค้าไปจีนผ่านจ้องแค่มาละกาแล้วไปเซี่ยงไฮ้แล้วก็วิ่งมาผ่านจีนไม่รู้อีกชาติกว่าจะมาถึงยูนาน
1: อ
6: ันนี้มันลงมาเลย
1: ครับครับถ้าจะทำความเข้าใจเพื่อจะเริ่มต้นโครงการเนี่ยมันต้องยังไงก่อนฮะหล
0: ัง
1: จากนี้ไปคุณนิพนธ์ครับ
6: มันต้องเชื่อใจกันก่อนคือถ้าเราคิดว่ายังไงเราก็ไม่ให้ทำเลยเนี่ยต้องมาคุยกันนะครับผมเนี่ยผมรับฟังNGO ที่อยู่ภาคใต้เนี่ยก็มีพี่น้องกันทั้งนั้นเนี่ยสนิทกันมาคือรู้มือรู้ใจกันอยู่คือเรามาถึงจุดตรงนี้เราคิดจะไม่ทำอะไรเลยเนี่ย
1: คร
6: ับ ไม่ได้นะถ้ามันมีโอกาสก็ต้องทำคือเดิมเนี่ยถ้าได้ไม่คุ้มเสียเนี่ยอย่าทำ
1: ครับ
6: แต่ตอนนี้ผมเห็นว่ารวมทั้งภูมิสถาปัตย์ด้วยเนี่ยเนี่ยผมนึกถึงนายชาติขึ้นมาว่านายชาติเคยทำสนามรบเป็นสนามการค้ามาได
1: ้ครับ
6: เขามีมุมมองต่างประเทศที่ค่อนข้างดีพอเขาปิดช่องแคบมามุดผมนึกถึงนายชาติเลยว่าอ้าวเดี๋ยวมันมีปัญหาแล้วก็จริงที่แกบอกว่ามันเขาสามารถถ้ามีปัญหาในอนาคตเนี่ยมันปิดเราออกอ่าวไทยไม่ได้ถ้าเรือแหลมฉบังเราจะไปไหน
1: ครับ
6: ถ้าเขาปิดตรงนี้เราก็ออกฝั่งอันดามันได้ถูกไหมหรือถ้าเขาปิดด้านนี้เราก็ออกอีกฝั่งหนึ่งเลยคือในเมื่อเรามีช่องทางออกสองทางสองทะเลเนี่ยใครจะมาปิดเขาก็ไม่ปิดคือการเมืองของประเทศเนี่ยถ้ามีโอกาสเขามันเราจะถูกรุกทั้งนั้นเนี่ยทีนี้อย่างที่ผมบอกแล้วเมื่อก่อนเราเป็นเบี้ยตัวเล็กๆบนกระดานระหว่างประเทศขณะนี้มันมีโอกาสถ้าเราไม่ใช้เนี่ยเราก็รอแต่วิกฤตอย่างเดียวมันต้องคิดหาทางออกให้ประเทศหาทางออกให้โดยเฉพาะพี่น้องชาวภาคใต้ขนาดนี้ งานสวนยางก็ไม่ได้ราคา
1: ป
6: าล์มช่วงนี้ก็อาจจะราคาดีขึ้นมาหน่อยแต่นี้มันไม่มีอาชีพทางภาคใต้และอย่างที่บอกว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คลากระซังแก้ไม่ได้มันเป็นปัญหาเศรษฐกิจโดยแท้จริงๆผมยืนยันไม่ใช่ปัญหาเรื่องความมั่นคง
1: ถ้าเศรษฐกิจในพื้นที่นะฮะดีขึ้นนะครับเงินเข้ากระเป๋าพี่น้องประชาชนมีงานมีการทำความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ภาคใต้จะแคบลงไอ้ตัวนี้มันจะเป็นตัววัดเหรอฮะว่าสถานการณ์ความรุนแรงในภาคใต้จะดีขึ้น
6: คือเราจะให้ชาวภาคใต้เนี่ยนะครับรอไปออกทะเลเป็นหาปลามาเหมือนในอดีตไม่ได้ค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้นน้ำมันต่อจากนี้มันจะราคาสูงขึ้น
1: ครับ
6: ครับ
1: ครับ
6: เพราะฉะนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายมันจะมากขึ้นมันเงินจะไม่พอท
1: ี
6: น
1: ี
6: ้โลกมันก้าวไปข้างหน้าเราอย่าไปขยับอย่าให้มันแค่ว่ากระทบกระเทือนเรามากแต่เราต้องมีโอกาสที่จะทำอย่างนั้นนะครับสินค้าเกษตรมันก็ควรจะขึ้นในอนาคตน้ำมันคงไม่มีลงอีกแล้ว
1: ครับ
6: แต่แค่ว่าถึงลงก็ไม่เป็นแบบนี้แล้วโลกมันจะเปลี่ยนไป
1: แม่เห็นคุณนิกรย้ำเนี่ยวัดมันคือทำเลทองควรจะทำให้เป็นโอกาสทองซะนะฮะโอกาสมาแล้ว
0: แล้วก็มองว่าเป็นศักยภาพของทางพื้นที่ภาคใต้ด้วย
6: ผมใช้คำว่าขวานทองก็ทำให้มีโอกาสทองไม่ใช่เป็นขวานทองอยู่นั่นจนทองดำหมดแล้วขึ้นสนิมหมดแล้วคือมันต้องมีโอกาสให้พี่น้องที่ภาคใต้ผมรักประชาชนในภาคใต้แต่ผมมีความรับผิดชอบว่าเราเข้ามาเป็นนักการเมืองถ้ามีโอกาสเราก็ต้องพัฒนาแต่เราก็ต้องระมัดระวังในการตัดสินใจของเราแต่เราจะไม่ตัดสินใจเลยไม่ได้มาคุยกันก่อนแล้วถ้าทำไม่ได้ก็เลิกเหมือนอย่างผมเนี่ยยอมมาทุกเส้นทางแล้วนะครับ
1: อ
6: ัปปาราก็ยอมมาแล้วที่นี่ก็ยอมมาแล้วมาตรงนี้ผมเห็นโอกาสเนื่องจากพอไปบวกกับภูมิรัฐศาสตร์เน
1: ี่
6: ยมันมีโอกาสพิเศษที่เหนือกว่าตรงนั้น2เท่าเลยด้วย
1: มันต้องศึกษาอะไรใหม่ไหมฮะคุณนิกรมันต้องมีการศึกษาอะไรไหมฮะว่าถ้าเกิดว่าเราทำแล้วเนี่ยผลมันคุ้มค่าหรือไม่อย่างไรรอผลศึกษานี้ด้วยไหมครับ
6: ก็เขาศึกษามาแล้วว่ามันคุ้มทีนี้อย่างสภาพัฒน์ก็บอกว่ายังไม่ได้ศึกษาแต่สภาพัฒน์ย้ำเหมือนที่ผมพูดต้องมีท่าเรือ
1: น
6: ชาติเคยพูดในออฟเรคคอร์ดนะนชาติบอกว่าอย่างนี้จริงๆแล้วแลนด์บริดจ์เนี่ยมันเป็นป้ายโฆษณาคุณนิกรให้แกพูดจริงๆนะผมไม่ได้แอดแท
1: ก
6: ใคร
1: ครับ
6: คือคล้ายๆว่ามันจะมีแล้วมันจะช่วยได้ถนนหรือว่าทางรถไฟหรือท่อเนี
1: ่
6: ยแต่ตัวสำคัญเนี่ยที่เป็นตัวหัวใจของมันคือท่าเรือ
1: ท่าเรืออ่า
6: ดังนั้นเนี่ยคราวที่แล้วที่เราทำเนี่ยมันเป็นแลนด์บริดจ์ที่ว่ามันล้มเหลวเราไม่ทำท่าเรือมันก็ได้แต่ถนน
1: ครับ
6: ครับมันไม่ใช่มันไม่เกิดอะไรขึ้นที่ต้องการคือท่าเรือทางฝั่งอันดามันทางฝั่งตะวันตกเพื่อเป็นทางออกของประเทศอีกทางหนึ่งหลักการอยู่ตรงนี
1: ้
6: แต่ตอนนี้สินค้าที่มาอย่างที่บอกแล้วเราโหลดมาเนี่ยพอมาตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกแล้วเนเธอร์แลนด์มาศึกษาให้ผมจ้างมาตอนนู้นเนี่ยนะครับมาศึกษาตอนนั้นคือถ้ามันมีสินค้าหลังท่าเรือจะเข้ามารับเอง
1: ครับ
0: ค่ะอย่างประเด็นค่ะ
6: สินค้าที่มีจากจีนก็มีจากอินเดียจากพม่าเยอะแยะไปหมดมันเราต้องลากลงมาตรงนี
0: ้ค่ะค่ะคุณนิกรอย่างประเด็นเรื่องของงบการลงทุนล่ะคะตรงนี
6: ้คือการลงทุนเนี่ยอย่างที่เขาพูดถึงก็ค่อยกล่าวเนี่ยมันเป็นไม่รู้กี่แสนแสนล้านเนี่ยมันทำไม่ได้มันต้องใช้ฐานหินขาวก็คือปรมาณูแล้วไม่ยอมหรอกนะครับแล้วมันไม่คุ้มไอ้นี่หลักการตรงนี้ไอ้จุดที่ว่าไอ้นิคมอุตสาหกรรมที่ไปตามเส้นทางตรงนี้ต่างชาติเนี่ยที่เป็นประเทศที่จริงเขามีทุนที่จะมาลงกับเราเนี่ยผมเชื่อว่าเขาอาจจะต้องคิดเยอะว่าคุ้มหรือเปล่าแต่พอมีประเด็นเรื่องเขาสามารถที่เขามองในภูมิรัฐศาสตร์ออกผมเชื่อว่าเขากล้ามาลงทุนเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆว่าโอกาสของเขาในเรื่องระหว่างประเทศโดยเช่นถ้ามีตรงนี้แล้วเนี่ยการปิดล้อมเนี่ยทำไม่ได้อย่างเงี้ยปัจจุบันเนี่ยมีเรืออยู่ในอ่าวอยู่ในที่ติดอยู่เครื่องแคบมอมุดกี่ลำยังเป็นปัญหาอยู่เนี่ยไอ้เครื่องแคบเล็กๆเท่านั้นเองสร้างปัญหาในขณะนี
1: ้
6: ของเราเนี่ยเรามีโอกาสที่จะเป็นเชื่อมระหว่างทะเลสองทะเลสองมิติตรงนี
0: ้ค่ะ
6: มันค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้มากมายผมเชื่อว่าจะมีคนมาลงทุน
1: ครับ
6: นะครับ
1: จ
6: ะมีคนมาลงทุนผมเชื่ออย่างนั้นแล้วก็แต่มันก็อย่างที่บอกว่ามันต้องเป็นท่าเรือที่โหลดสินค้าจากแผ่นดินใหญ่ทั้งแผ่นดินใหญ่จีนแล้วก็ทางเราดูว่าบิมเทคเนี่ยใช่ไหมเรามี อิรัวดีเจ้าพยาอิรัวดีเนี่ยบิมเทคมันมี5ประเทศมันมีอินเดียเรามีกลุ่มคนขนาดไหนไซส์ของประชากรอินเดียเท่าไหร่มีจีนนะครับมีพม่ามีลาวมีเวียดนามแล้วก็มีไทย
1: ครับครับครับ
6: มันโครงใหญ่แล้วเราอยู่ตรงนี้เราเป็นหัวใจไอ้หกเหลี่ยมเศรษฐกิจเนี่ยแม่ของสับรีเจียนแล้วก็มีหกเหลี่ยมแล้วก็อยู่ในเหลี่ยมนี้สามเหลี่ยมเศรษฐกิจก็คือว่ามีมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็สิงคโปร์แล้วก็เราก็อยู่ในเหลี่ยมนั้นเราเนี่ยสารพัดเหลี่ยมคือจุดที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นจุดได้เปรียบมากในทางภูมิศาสตร์เราไม่เคยแล้วทำไมเราไม่ใช้ความได้เปรียบตรงนี้ล่ะ
0: ค่ะ
1: อันที่ผมมองที่คุณอันนี้ก่อนอธิบายมาสักครู่นี้ก็คือว่าความมุ่งหวังเนี่ยคือเราต้องการสินค้าของประเทศเพื่อนบ้านนะฮะว่ามาออกทะเลกับเราสิไม่ใช่เฉพาะเรือมาขึ้นเรานะฮะสินค้าทางบกจากจีนเวียดนามลาวพม่ามาออกทะเลจับกับเราอันนี้มันจะได้ประโยชน์มากกว่าม
6: าทางรถไฟรางคู่ที่มันกำลังไล่ลงมาแล้วแล้วรถไฟความเร็วสูงก็จะตามมาอีกใช่ไหมมันคือไอ้โอกาสตรงนั้นเนี่ยเรามามองแต่ไอ้สะพานเศรษฐกิจเล็กๆเนี่ยผมมองสะพานตรงนี้เป็นตัวเชื่อมหางปลายตัววายเอาตัววายคว่างบุญน
1: ร
6: งค์ใช่
1: ไหม
6: ครับพอมาถึงตรงชุมพรซ้ายก็ไปทางนี
1: ้
6: ขวาก็มาระนอง
1: ใช่
6: ไหมลงมาทางนี้เดิมเนี่ยผมคิดจะต่อจากกันตังเนี่ยไปที่ปากปลาก็ไปไม่ได้เขาไม่ยอมที่ปากปลาคือเรายอมมาตลอดแต่เราจะยอมไม่ทำอะไรเลยงอมืองอตีนแบบนี้ไม่ได
1: ้
6: ทีนี้ไอ้ตรงนี้จะเป็นจุดสำคัญมันก็เลยกลายเป็นสามเหลี่ยมนะ
1: คร
6: ับแม
1: ่ครับ
6: ลงมาเนี่ยซ้ายก็ได้ถ้าจะไปทางยุโรปจะไปทางแอฟริกาก็ออกถ้าหันหน้าลงไปหันหน้ามาไปทางใต้นะออกขวามือใช่ไหมถ้าออกแปซิฟิกก็ออกไปญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ไปอเมริกาก็ออกซ้ายมือถูกไหม
1: คร
6: ับ เรามันเป็นสามแยกอยู่แล้วก็เราก็ดึงตรงฐานเข้ามาแล้วมีเบลเชื่อมสองอันแล้วก็อุตสาหกรรมเราก็ไปอยู่ตรงนั้นแล้วเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรพวกเรื่องอุตสาหกรรมการเกษตรซึ่งเราจำเป็นต้องทำตรงนี้เขาลบกันยังไงคุณนรงค์อาหารทุกคนต้องกิน
1: คร
6: ับ ใช่ไหม
1: คร
6: ับเราเนี่ยไม่มีน้ำมันเราโชคร้ายแต่เราโชคดีที่มีอาหารแต่เราไม่ได้ผลิตอาหารเราจะขายข้าวไปเป็นลำเรืออย่างนั้นเหรอมันต้องมีการผลิตเช่นอาหารกระป๋องหรืออะไรพวกนี้นะฮะเพื่อส่งออกมันเป็นโอกาสที่ดีมากความเห็นผมแต่ทีนี้เราจะคิดว่าไม่เอาอะไรก็ไม่เอามันไม่ได้มันต้องคิดถึงคนรุ่นหลังด้วยแล้วถ้าทำไม่ได้จริงๆมาคุยกันกฎหมายที่มีปัญหามาแก้กันเราเป็นคนทำกฎหมายนี
1: ่ครับ
6: ถูกไหม
1: ครับ
6: แล้วเราจะกลัวอะไรผมเป็นลอว์เมเกอร์ผมทำกฎหมายอยู่หลายฉบับแล้วก็ปิดกั้นซะสิแล้วก็เราต้องคอยดูแลผมยืนยันว่าผมเป็นคนใต้แล้วผมทำการเมืองก็ไม่รู้นี่ผมทำมา40ปีแล้วคุณนรง
1: ค
6: ์ให้มันใกล้ๆว่าพอมีโอกาสแล้วผมจะไม่ใช้โอกาสตรงนี้แล้วมันแล้วความตั้งใจของเราที่จะมาทำงานการเมืองเนี่ยมันเพื่ออะไร
1: ครับเห็นความตั้งใจฮะแต่ว่าอย่างน้อยเบื้องต้นเนี่ยต้องทำความเข้าใจและเอาผลการศึกษามาวางมากลางเลยนะฮะว่าผลดีผลเสียอะไรมันมากกว่ากันถ้า
6: ผมบอกคุณนรงค์อีกนิดนึง
1: ครับ
6: ผมเคยเป็นที่ปรึกษาของบอร์ดสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมา2สมัย
1: ครับ
6: เพราะการพิจารณาเรื่องเดิมเนี่ยมันมี EA ใช่มั้ย
1: ครับ
6: การศึกษาตรงนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยมี SIA คือมันบล็อกค่อนข้างจะแน่นเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาเราก็แก้แต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะปิดประตูเลยไม่มองเข้าไปแล้วมีโอกาสอยู่ตรงไหนไม่ได
0: ้
1: ครับครับ
6: มาคุยแล้วจากการศึกษาของนี้ได้ 67% ประชาชนเห็นด้วย
1: เห็นด้วยใช่ครับ
6: แล้วเราจะว่าไง
1: ครับครับ
6: แล้วความเห็นประชาชนตรงนั้นน่ะเราไม่เคารพความเห็นก็เลยเหร
1: อ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณครับคุณนิกรครับ
6: ไม่ได้
1: ครับผมเห็นภาพครับเห็นภาพครับขอบพระคุณครับคุณนิกรคร
0: ับ ขอบพระคุณค่ะ
6: ยินดีแล้วก็คุยกันต่อเรื่องนี้ก็คุยกันยาว
1: ครับครับ
0: ขอบพระคุณค่ะคุณนิกรเดี๋ยวเราต้องพักกันสักครู่ใช่ไหมคะ
1: พักครู่หนึ่งฮะแล้วมาคุยกันต่อประเด็นนี้ครับ
0: ค่ะ
7: เอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
8: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
7: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: FM 99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4ลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุกจุก 16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้ยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
9: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดตัวนาฬิกา49นาทีครับโอ้โหคุยยาวเลยน้องเก๋คร
0: ับ ใช่ค่ะประเด็นนี้อย่างที่บอกนะคะว่าโอ้โหก็มีเสียงนะคะกำลังเป็นประเด็นในเรื่องของการถกเถียงกันนะคะมาดูอีกมุมนึงบ้างนะคะอย่างมุมของทางคณะทำงานสภาประชาชนภาคใต้นะคะคุณสมบูรณ์คำแหงเนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคือมองในข้อเสนอของภาคประชาชนนะคะก็จะเป็นในแง่ของกระบวนการในการรับฟังนั่นแหละว่าควรจะเปิดพื้นที่ข้อมูลก่อนนะคะแล้วก็อยากให้มีเรื่องของการรับฟังจริงๆเชิญทั้งนักวิชาการผู้ประกอบการโลจิสติกระดับภูมิภาคนะคะเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยเกิดความเชิงลึกมากยิ่งขึ้นว่าในแง่ของความคุ้มค่าความคุ้มทุนเนี่ยถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ที่เขาก็ตั้งคำถามกันนะคะขณะเดียวกันเนี่ยก็อยากให้มีการเปิดเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยอย่างข้อมูลที่ประชาชนเนี่ยมีบางกลุ่มอาจจะเข้าไม่ถึงข้อมูลอย่างเช่นชาวประมงพื้นบ้านกลุ่มเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่มีเรื่องของข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยก็อยากให้มีการตกผลึกนะคะแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะคะแล้วก็ในแง่ของมุมของสิ่งแวดล้อมก็มีนะ มุมของสิ่งแวดล้อมก็มีคนออกมาสะท้อนนะคะแล้วก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้อย่างอาจารย์ธรธำรงนาวาสวัสดิ์อะค่ะท่านก็โพสต์ผ่านทาง Facebook แล้วก็สะท้อนเกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์การทำงานด้านทะเลเกือบ40ปีนะคะคือบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโครงการพัฒนาในอดีตเนี่ยอย่างที่ทางคุณนิกรบอกคือมีหลายโครงการมากที่พยายามที่จะดึงศักยภาพในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็เกิดขึ้นหลายโครงการไม่ว่าจะเป็นข้อคอดกระแลนบิดกระบี่ขนอมเรื่องของแนวในการทำพังงาเรื่องของท่าเรือปากบาราคลองไทยจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยที่เรากำลังจะคุยกันเนี่ยเรื่องของแลนบิดระนองชุมพรเนี่ยคือเหมือนกับว่าณเวลานี้เนี่ยก็อยากให้ทุกโครงการที่ผ่านมาเนี่ยคือมองในแง่ของความสำคัญด้านธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมและที่สำคัญเนี่ยก็ตั้งคำถามตัวโตๆเหมือนกันนะคุณณรงค์ว่ามันควรจะต้องมีข้อมูลที่เพียงพอในเรื่องของการตัดสินใจคือไม่ว่าจะคืออาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่ได้ปฏิเสธในการพัฒนานะแต่ว่าการพัฒนาเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นในสิ่งที่ถูกต้องก็คือเรื่องของข้อมูลที่เพียงพอนะก็จะเป็นเนี่ยละค่ะก็ยังมีอีกหลายมุมเลยนะในแง่ของ NGO เนี่ยจริงๆก็มีเหมือนกันนะคะ
1: ก็คุณนิกรยังบอกเลยไงถ้าจะเริ่มทำตอนนี้ต้องเริ่มจากอะไรก่อนทำความเข้าใจเปิดใจกันก่อนแล้วเอาข้อมูลมานั่งคุยกันโครงการเนี้ยมันไม่ได้มีแค่ถนนนะฮะที่ปกติย้ายไปย้ายมาหลายโครงการที่เรียกกันเนี่ยจนมาถึงคำว่าแลนบริดจ์เนี่ยนะฮะจะสร้างตรงไหนบ้างท่าเรือน้ำลึกฝั่งอ่าวไทยจังหวัดชุมพรฮะบริเวณแหลมริ้วนะครับกับท่าเรือน้ำลึกฝั่งอดามันจังหวัดระนองบริเวณแหลมอ่าวอ่างก็โครงการนี้นะครับจะมีเส้นทางเชื่อมต่อระยะทางประมาณสัก90กิโลเมตรนะฮะเป็นมอเตอร์เวย์แล้วก็รถไฟ ทางคู่ขนาดมาตรฐานมีระบบท่อส่งพลังงานเพื่อขนส่งน้ำมันและก๊าซนะฮะแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ฟังคุณนิกรอธิบายเนี่ยคือเราไม่ได้หวังว่าถ้าเรือสินค้าขนาดใหญ่ที่จะผ่านช่องแคบมาละกามีอัตราความหนาแน่น 40% ของโลกที่ใช้เส้นทางนี้นะฮะไม่ได้หวังตรงนี้นะฮะอย่างเดียวแต่หวังน่าจะมากกว่าเรือที่จะมาใช้ท่าเรือน้ำลึกทั้งฝั่งอันดามันนะฮะแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยก็คือสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยจะสถาปนาตัวเองเพราะว่าถือว่าภูมิรัฐศาสตร์ของเราเนี่ยเป็นภูมิรัฐศาสตร์ที่เป็นมูลค่ามหาศาลแล้วก็เป็นแหล่งที่จะออกสู่โลกกว้างได้เส้นทางที่สั้นที่สุดประหยัดต้นทุนการขนส่งมากที่สุดนะฮะ
10: ลดระยะเวลาแล้วก็ลดต้นทุน
1: ใช่ครับจีนเวียดนามลาวกัมพูชาเมียนมาถ้าเกิดคุณจะขนส่งสินค้าไปต่างประเทศและใช้ระยะเวลาที่สั้นที่สุดค่าขนส่งน้อยที่สุดหันมาใช้ท่าเรือบ้านเรานั่นแหละฮะสิ่งสำคัญคือต้องการสินค้าเหล่านี้ครับจะมีโครงสร้างถนนและก็รถไฟรางคู
10: ่
1: ที่จะวิ่งเข้ามานะฮะถึงท่าเรือน้ำลึกในฝั่งอันดามันที่ระนองเลี้ยวขวาออกไปเลยนะฮะแล้วก็ออกสู่ทะเลไปเลยคุณขึ้นรถไฟทางคู่มาต้นทุนถูกเช่นเดียวกับสินค้าเอาภาคใต้เอาคิดใกล้ๆเลยนะทุเรียนภาคใต้ถ้าจะออกเนี่ยไม่ต้องเอาพ่อค้าคนกลางจากประจวบชุมพรไปรับซื้อใน3จังหวัดแล้วคุณเอามาขึ้นส่งรถไฟทางคู่นะในพื้นที่เลยขึ้นไปจีนได้เลยครับ
10: ค่ะ
1: น
10: ั
1: ่นแหละฮะก็คือวัตถุประสงค์เป้าหมายครับแต่ว่าอย่างที่บอกอะว่าเขามันจะมีผลกระทบอะไรหรือไม่อย่างไรเพราะสิ่งแวดล้อมก็สำคัญหลายคนก็เป็นห่วงนะครับอันนี้จะเข้าไปดูว่ามันมีผลกระทบอะไรบ้างถ้าจะพูดถึงสิ่งแวดล้อมนะครับเราจะสูญเสียพื้นที่ทำกินนะเพราะว่าต้องมีการถมทะเลกว่า 7,000 ไร่สร้างท่าเรือน้ำลึกทั้งสองฝั่งครับอันนี้มันจะมีปัญหาเรื่องของทรัพยากรทางทะเลแล้วก็ป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำไวอ่อนไอ้ตรงนี้คุณต้องไปศึกษาให้ดีว่ามันกระทบมากน้อยขนาดไหนและจะลดผลกระทบอย่างไรอุปสรรคต่อการเดินเรือครับโครงสร้างท่าเรือและเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่มันจะไปกีดขวางเส้นทางทำประมงดั้งเดิมประมงใช้ฝั่งของชาวบ้านอ่ะ
10: ใช่อ
1: ันนี้พอเรือสินค้าใหญ่มามันทำประมงไม่ได้ครับก็จะล้มหายตายจากไประบบนิเวศจะเสียหายก็คือโครงการนี้อาจจะส่งผลให้การไหลเวียนของน้ำลดลงอุณหภูมิในน้ำอ่าวจะสูงขึ้นตะกอนจะสะสมส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณปลาและสัตว์น้ำก็ต้องมาชั่งน้ำหนักกันดูน
10: ะ
1: ฮะมันมีผลเสียผลดีอันไหนมันมากกว่ากันครับ
10: ใช่ค่ะนั่นก็เป็นเรื่องของเหตุผลความจำเป็นแล้วก็แนวคิดในเรื่องของการสร้างนะคะแล้วก็ในเรื่องของมุมมองของความเสี่ยงข้อห่วงใยอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็เรียกได้ว่าจะต้องไปสร้างความเข้าใจในพื้นที่นั่นแหละแล้วก็ชั่งน้ำหนักดูนะคะแต่ว่าในมุมของรัฐบาลวันนี้เนี่ยอย่างทางคุณพลอยทะเลนะคะลักษมีแสงจันทร์เป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีการโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็มีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องที่เดี๋ยวทางคุณพิพัฒน์นะคะจะลงพื้นที่ในวันที่8พฤษภาคมนี้นะคะแล้วก็ข้อห่วงใยอะไรต่างๆเนี่ยมีการระบุว่าความน่ากังวลก็คือประชาชนในพื้นที่ภาคใต้นะคะสนับสนุนโครงการแลนด์บิดเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจมองผลดีแค่มิติเดียวหากพี่น้องสนับสนุนนะคะโดยเข้าใจในโครงการนี้ทุกมิติแล้วก็จะเป็นเรื่องดีมากๆที่ผ่านมารัฐบาลเนี่ยก็มักจะให้ข้อมูลด้านเดียวโดยไม่ได้ตอบข้อกังวลของภาคประชาชนแล้วก็เอกชนที่มีการตั้งคำถามต่อโครงการนี้ประชาชนไม่มีข้อมูลเรื่องนี้ในการทำความเข้าใจนั้นคุณพลอยทะเลก็บอกว่ารัฐบาลเองเนี่ยรับทราบข้อโต้แย้งต่อโครงการแลนด์บิดจากหลายๆส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นประเด็น EIA แล้วก็ EHIA ด้วยแล้วก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยจะทำทุกขั้นตอนให้ครบถ้วนและจะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ให้เข้าใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน4จังหวัดภาคใต้อย่างต่อเนื่องนะคะอย่างวันที่8พฤษภาคมนี้เนี่ยที่คุณพิพัฒน์ราชกิจประการรองนาย กรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะลงพื้นที่ชุมพรแล้วก็ระนองก็จะรับฟังความเห็นจากประชาชนในทุกมิติรวมทั้งชี้แจงไม่ว่าจะเป็นข้อดีข้อเสียรายละเอียดจากผลการศึกษาโครงการการจ้างงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างตรงไปตรงมานะคะแล้วก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้นิ่งเฉยต่อข้อกังวลของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประเด็นการสร้างการรับรู้ต่อประชาชนในพื้นที่ภาคใต้นะคะอันนี้เนี่ยก็บอกว่าจะต้องมีการศึกษาขั้นตอนอย่างละเอียดแล้วก็ต้องอธิบายให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจด้วยถึงสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยกำลังจะทำโครงการนี้ด้วย
1: เอาแต่ผลศึกษาของนิดาโพก็ออกมาแล้วว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างจะเห็นด้วยใช่ไหม
10: แต่หลายคนก็ตั้งคำถามนะว่าแบบเห็นด้วยแต่ว่าก็เหมือนรู้ข้อมูล
1: มากน้อยขนาดไหน
10: มากน้อยขนาดไหนอันนี้เขาก็ตั้งคำถามเหมือนกัน
1: การทำความเข้าใจฮะอันนี้เหมาะสมที่สุดถ้าเกิดว่าเราอยากจะดันโครงการนี้รัฐบาลบอกว่าโอ้อยากจะผลักดันเลยเพราะว่าเห็นแล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเศรษฐกิจภาคใต้จะดีขนาดไหนเศรษฐกิจประเทศจะมีเงินหมุนเวียนมากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะว่าหลายคนเองเนี่ยอย่างคุณผู้ฟังเราเนี่ยนะครับคุณ EGS บอกว่าดีครับยิ่งช่วงน้ำมันแพงเนี่ยทุ่นทั้งเงินแล้วก็เวลาด้วยนะฮะคุณสุพจน์บอกว่ารถไฟทางคู่สมควรทำตั้งนานแล้วนะครับเพราะว่าลาวเนี่ยเขาล้ำหน้าเราไปแล้วนะก็เปิดใช้ไปถึงจีนแล้วด้วยเนี่ยนะครับคุณโจมิเตอร์พี่โจครับบอกว่านักวิชาการก็ออกมาพูดน่าสนใจถ้าสมมติว่าสร้างแล้วมีคนมาใช้หรือเปล่าเขาอาจจะใช้ช่องแคบพลังข่าวเหมือนเดิมก็ได้
10: อ
1: ัน
10: นี้ส่วนหนึ่งอันนี้ก็คำถามเยอะเลยประเด็นเนี้ย
1: อันนี้มันคือส่วนหนึ่งแต่ว่าเป้าหมายปลายทางที่คุณนิกรให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่เนี้ยเรามุ่งหวังสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านครับอย่างลาวคุณไม่มีทางออกทะเลใช่ไหมอยากจะส่งสินค้าไปขายใช่ไหมใช้บริการทางรถไฟแล้วก็ท่าเรือน้ำลึกบ้านเราเลยอันนี้เอาสินค้าขนมาได้อันตรงนี้เราน่าจะหวังสินค้าตรงนี้เป็นหลักนะฮะ
10: เห็นว่าในมุมของทางสวเองเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีการเตรียมยื่นยตินะคะขอให้รัฐบาลทบทวนการเดินหน้าโครงการแลนด์บิดนี้เหมือนกันนะคะอย่างเมื่อช่วงบ่ายเนี่ยสัมภาษณ์คุณนรเศรษฐ์ปัตยากรสวในฐานะประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีแล้วก็การคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภานะคะก็เดี๋ยวคงจะได้มีการถกเถียงกันในสภาด้วยนะสำหรับประเด็นนี้นะคะ
1: ครับดีฮะถ่ายทอดให้พี่น้องประชาชนคนภาคใต้ที่ได้ทราบด้วยนะฮะว่าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้านเขาจะพัฒนาอย่างไรหรือจะมีอุปสรรคหรือว่าความเสี่ยงอย่างไรจะได้ชั่งน้ำหนักกันถูกครับ
10: ค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันครู่นึงคุณผู้ฟังครับช่วงหน้าคุยกันต่อในทิศทางข่าวครับ
10: ค่ะ
11: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
12: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า M-Cod News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
13: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
11: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง M-Cod News FM 100.5 สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News
14: โทร02 201 6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับชั่วโมงที่2ของทิศทางข่าวครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมยังอยู่กับน้องเก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีและผมณรงค์จันทองครับคุยกันต่อครับน้องเก๋ครับ
2: นะคะก็มีหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะวันนี้อย่างเรื่องของสภาพอากาศเองเนี่ยแจ้งนิดนึงแล้วกันเพราะว่าเห็นทางเพจกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยออกมาบอกว่าให้ทนร้อนอีกนิดนึงนะคะช่วงนี้อากาศร้อนแต่ว่าพื้นที่อุณหภูมิสูงเนี่ยแต่ข่าวดีคือเหมือนกับว่าฤดูฝนกำลังจะใกล้เข้ามาแล้วนะ
1: ผู้ฟังวันกลางเดือนนี้หรือเปล่า
2: เขาไม่ได้ระบุแต่เขาบอกว่าให้อดทนอีกนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวฤดูฝนเนี่ยกำลังจะใกล้เข้ามาแล้วเดี๋ยวจะได้ช่วยเรื่องของการคลายความร้อนลงได้บ้างนะ
1: คร
2: ับ วันนี้ก็เรียกได้ว่าฟ้าครึ้มๆนะคะหลายคนบอกว่าวันนี้อากาศดีมากน่านอน
1: ก่อนวันพืชเนี่ย
2: ได้ช่วยเรื่องของการคลายความร้อนลงได้บ้างนะ
1: ครับ
2: แล้ววันนี้ก็เรียกได้ว่าฟ้าครึ้มๆนะคะหลายคนบอกว่าวันนี้อากาศดีมากน่านอน
1: ก่อนวันพืชเนี่ยฝนจะตก

0: ษภา
1: คว
0: ันพฤชมงคลนะฮะแล้วก็จะเริ่มลงวันนั้นนะครับเอาเลิกเอาชัยนะครับอ่ะคุยกับคุณผู้ชมผู้ฟังสักนิดนึงฮะก่อนคุยข่าวกันต่อนะฮะ
1: ค่ะ
0: คุณสุพจน์คุยเข้ามาบอกว่าเดี๋ยวนี้คนใต้มาอยู่กรุงเทพเยอะมาเรียนจบก็ขึ้นกรุงเทพเลยนะครับแล้วก็บอกว่านิคมอุตสาหกรรมควรจะมีในภาคใต้นครศรีธรรมราชเห็นด้วยครับนะฮะทักทายคุณสุภชัยด้วยนะครับให้สติกเกอร์มาขอบพระคุณครับคุณเสือนอนไม่หลับนะฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ยังมีใครอีกล่ะนะฮะคุณสุรชาติเหรอฮะ
1: นน
0: สุรพัฒน์สุรพัฒน์
1: อันนี้ช่องทาง Facebook ใช่ไหมคะ
0: นะครับผมสงสัยว่าทำไมไม่พิจารณาเส้นทางนี้ล่ะครับเส้นทาง 5A นะครับเนี่ยเส้นทางนี้เริ่มจากทับปุดผ่านตะกัวป่าเข้ามาที่บ้านตะขุนศรีคีรีรัตนิคม มาออกที่ชยาบ้านใบไม้มาลงทะเลที่อ่าวไทยเนี่ยครับนะฮะส่วนเรื่องขิงน้ำทะเลต่างกัน2ฝั่งนั้นก็แก้ได้ด้วยการยกระดับลำน้ำนะครับเนี่ยยกเป็นระยะครับเหมือนยกในเขื่อนนั่นแหละครับน
1: ะ
0: แต่วันนี้เขาเคาะมาแล้วนี่นะฮะโครงการที่เขาจะทำฮะก็คือฝั่งอ่าวไทยที่ชุมพรบริเวณแหลมริ้วนะฮะส่วนฝั่งอันดามันที่ระนองครับบริเวณแหลมอ่าวอ่างนะครับ
1: ก็จะเป็น2ฝั่งด้วยกันนะคะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวรอดูนะคะการลงพื้นที่นะคะเพราะว่าก็หลายมุมมองจริงๆนะคะเห็นว่าวันลงพื้นที่เนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีประชาชนมีการไปยื่นข้อเรียกร้องข้อเสนออะไรต่างๆด้วยนะคะ
0: โอ้จริงๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยแค่ท่าเรือน้ำลึกไปดูพื้นที่จะทำอ่ะนะฮะที่จันนงจนะอะไรประมาณเนี่ย นะโอ้ก็ถูกเจ้าบ้านคัดค้านกันนะ NGO ค้านกันหัวชนฝาเลยนะครับก็ถ้าเปิดใจกันนะฮะเอาข้อมูลมากางกันนะฮะไม่มีปิดบังข้อมูลกันเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะทำครอบใจที่ตรงกันได้นะครับถ้าข้อมูลมันออกมาว่ายังไงทำมันไม่คุ้มเนี่ยผมก็ว่าไม่ควรดันทุรังทำอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าทำออกมาแล้วมันมีผลความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็มันเห็นโอกาสของพื้นที่มากขนาดเนี้ยผมก็ค้านไปก็ลำบากครับ
1: นะคะทักทายคุณผู้ฟังนะคะช่องทาง Facebook นะคะก็มีพี่สุภชัยจันนิดนะคะก็บอกว่าสวัสดีครับนะคะแล้วก็ส่งสติกเกอร์มาหลายตัวมากนะคะ
0: คร
1: ับ พี่แล้วก็อีกหลายคนเลยพี่อมรีพี่อมรีก็ส่งเป็นเหมือนว่าส่งมอบดอกไม
0: ้ครับครับคุณเทศยัตจากญี่ปุ่นสวัสดีเรามาแล้วนะฮะสวัสดีครับ
1: ค่ะขอบพระคุณมากเลย
0: คุณพี่วิชัยบอกว่าน้องนรงน้องเก๋ทานข้าวเย็นด้วยกันครับโอ้โหทานอะไรครับเนี่ยแกงไตปลาป่ะนะ
1: ชวนเรากินข้าวเหรออ๋อพี่อิสราชนบอกว่าเราคงต้องติดอยู่ในช่องแคบนี้อีกนานแสนนาน
0: อันนี้ฮอร์มุสเหรอฮะ
1: ไม่แน่ใจไม่ได้บอกมาว่าช่องแคบอะไรนะแต่ว่า
0: ครั้งที่แล้วที่เราคุยกับอาจารย์สมชายอ่ะเมื่อปี15ปี2015นะฮ
1: ะ
0: เขาคุยกัน2ปีนะอเมริกากับอิหร่านจึงจะเคลียร์กันได้นี่เพิ่งผ่านไปเท่าไหร่เอง60กว่าวันนะครับ
1: ค่ะแล้วก็พี่วิชัยคงทองบอกว่าทรัมป์จะเข้ามาที่ช่องแคบมะละกานะคะแล้วก็พี่อัมพรบอกว่าสวัสดีคุณรงค์คุณเก๋แล้วก็ทีมงานทิศทางข่าวนะ
0: คุณอิสระชนบอกว่าแลนด์บริดจ์กระบี่สุราษฎร์ก็มีแล้วรู้กันยังตอนนี้เรียกถนนผีหลอกเนี่ยทำแล้วไม่มีใครไปใช้เหรอครับ
1: พี่เอื้อมพรกริบเมฆบอกว่าสวัสดีค่ะน้องเก๋คุณรงค
0: ์คืออย่าให้เหมือนกับสนามบินเนี่ยที่จะมีเกือบทุกจังหวัดใช่ไหมฮะนั่นแหละครับแล้วก็มันก็ไม่คุ้มค่าแล้วก็ต้องปิดกันไป
1: ค่ะ
0: นะฮะที่เสียดายตอนนี้คือเบตงซึ่งบินแล้วไม่คุ้มเนี่ยไม่แน่ว่าใจตอนนี้ว่าสายการบินเนี่ยเฉพาะเช่าเหมาลำหรือว่ามีสายการบินปกติบินไปหรือเปล่าอ่ะถ้าไม่เต็มลำเนี่ยโอ้ขาดทุนยับเลยนะครับทั้งที่สนามบินนั้นสวยมากนะฮะ
1: ใช่พี่ธนการบอกว่าสวัสดีทิศทางข่าวคุณรงค์คุณเก๋นะคะอ่านข่าวชัดเจนชอบฟัง
0: โอ้ขอบพระคุณมากนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะคุยกันเรื่องของทุเรียนครับมีประเด็นดราม่ามาตั้งแต่ที่ที่แล้วแล้วนะฮะ ที่พิมพ์ริพายเขาไลฟ์สดขายล้านลูกอ่ะนะฮะแต่ก็มันก็มีคลาดกันไปอ่ะได้ดูไหมน้องเก๋ครับ
1: ได้ดูแล้วก็ดูตลอดเลยตอนแรกนี่ก็เฝ้าดูที่เขาบอกว่าเขาจะขึ้นไลฟ์สดตอนประมาณ19 นาฬิกาตอนแรกคิดว่าแบบโอ้พอมีดราม่าแล้วขึ้นช้าจะไม่ได้ดูแล้วหรือเปล่าหรือว่าจะไม่ขายแล้วหรือเปล่าหรือยังไงก็รอจนเกือบจะ2 ทุ่มอ่ะแต่ท้ายที่สุดเนาะก็
0: ลูกละ100ก็มี
1: 130
0: ก็มา
1: หลายเกรดต้องบอกว่าเขาขายหลายเกรดหลายราคา

0: ตอนนี้บรรดาสื่ออินฟลูเอนเซอร์อะไรต่างๆที่เขาจองซื้อกันได้เนี่ยกำลังโชว์เรื่องแกะให้ดูทุเรียนทุเรียนพิมพ์หรือเปล่า
1: เขาบอกว่าบางคนอ่ะไม่ได้อยากจะชิมนะว่าทุเรียนอ่ะเป็นยังไงเนื้อเป็นยังไงหรือว่าซื้อมาอะไรยังไงบางคนก็บอกว่าอยากท้าทายระบบเพราะเขาบอกว่าการไลฟ์สดของพิมพ์ลี่พายเนี่ยมันซื้อยากมากแล้วใครที่ F ทันภาษาวัยรุ่นนะ
0: F
1: ทัน F ทันเนี่ยเขาบอกว่าคนนั้นเนี่ยคือแบบสุดยอด แล้วบางคน F ทันด้วยอ่ะนะคะได้มาลูกละ100ลูกละ125หรือ3ลูกราคา500 600 700 อะไรแบบเนี้ยก็แล้วก็เอามารีวิวกันว่าตรงปกหรือเปล่าหรือไม่ตรงปกอร่อยหรือไม่อร่อยยังไง
0: แล้วดูที่ถ้าเกิดจองกันแบบเนี้ยล้านลูกเนี่ยมันล้านคำสั่งอะระบบส่งยังไงใช่ไหมโลจิสติกทำยังไง
1: เห็นมีบางส่วนนะที่เป็นที่เป็นลงอะไรพับแพงอ่ะที่ชื่อใช่ไหมคะเห็นก็บอกว่ามีพยายามที่จะแพ็คนะแพ็คแล้วส่งให้ลูกค้าแต่ว่าออกมาขอโทษหรือขออภัยนี่แหละบอกว่า
0: แพ็คไม่ทัน
1: แพ็คส่งให้ผิดแล้วก็จะเคลมให้เคลมให้ส่งไปผิด200กล่องหรือยังไงนี่แหละแต่ว่าก็เคลมให้โดยบอกว่าลูกที่ส่งไปไม่ต้องซื้อไม่ต้องคืนกลับมา
0: เดี๋ยวจะลูกใหม่ส่งไปให้
1: เด
0: ี๋
1: ยวจะเอาลูกใหม่ส่งไปให้ที่เป็นของที่คุณ F เนี่ยที่ถูกต้องส่งไปให้อันนั้นก็ถือว่าเป็นของสมนาคุณไป
0: เออดีฮะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยคือก็ลูกค้าจะพักดีแล้วก็จะตามคุณไปเรื่อยๆ คุณจะขายอะไรเขาจะอุดหนุนคุณนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่จะคุยเรื่องทุเรียนเนี่ยเพราะว่าพฤษภาคมนี้ออกแล้ว
1: ออกเยอะด้วย
0: ทุเรียนภาคตะวันออกเยอะจนรัฐบาลเองโดยคุณสุภจีเขาห่วงไงฮ
1: ะ
0: มันจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาตั้ง30กว่าเปอร์เซ็นต
1: ์อันนี้คือผลผลิตปีนี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับห่วงเรื่องของการล้นตลาดแต่ผมเชื่อว่ายากฮะทุเรียนล้นตลาดแล้วเห็นชาวสวนเอามากองอยู่หน้าถนนแล้วว่าราคามันตกไม่เคยเห็นแล้วเชื่อว่าไม่น่าจะเห็นด้วยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามจะระบายหมดหรือเปล่าราคาปีนี้เป็นยังไงอันเนี้ยน่าสอบถามกันเพราะข่าวต่างประเทศที่ออกมาวันนี้น้องเก๋12วันที่ทุเรียนเริ่มออกเนี่ยแล้วก็เริ่มส่งไปให้กับจีนพี่ใหญ่เขาต้องการซื้อมากๆมีเท่าไหร่เขากว้านซื้อหมดเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เข้าจีนไปแล้ว10,000ตัน
1: โอ้โห
0: แล้วชาวจีนกำลังเฮโลฮะเขาทำเหมือนบ้านเราเลยเพราะว่าพอทุเรียนขึ้นท่าเรือปั๊บนะฮะมีบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ประจำตามตู้เลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไลฟ์สดขายเลยเขาบอกว่าแป๊บเดียวมันหมดนะ
1: ใช่เขาบอกว่าที่จีนเนี่ยตลาดผู้บริโภคทุเรียนรายใหญ่เนี่ยที่สุดในโลกเลยนะคืออยู่ที่จีนนี่แหละ
0: ก็เราบอกว่า10,000ตันแล้วโอ้โหใช่ไหมเขาบอกไอ้เพิ่งส่งมาแค่นี้เองเหรอประมาณเนี้ย
1: ก็ถือว่าเป็นเรื่องของความท้าทายนะคะเดี๋ยวเราจะได้คุยกันนะคะว่าตลาดทุเรียนแล้วก็การส่งออกแล้วก็ทิศทางนะคะของทุเรียนที่ในปีนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราคุยกันภาพรวมสำหรับเรื่องนี้นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: นาฬิกา 12 นาทีนะคะอยู่ต่อกับทิศทางข่าวนะคะคุยกันสำหรับประเด็นร้อนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของทุเรียนกันนะคะว่าในแง่ของผลผลิตในปีนี้เนี่ยที่ออกมาเยอะถึง 33% นะคะจะล้นตลาดไหมราคาทิศทางของทุเรียนเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็รวมถึงเรื่องของภาพรวมการส่งออกด้วยเนาะที่ส่งไปที่จีนเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นตลาดแบบว่าตลาดใหญ่ที่สุดในโลกเลยที่เขาชอบบริโภคทุเรียนนะ
0: แล้วตอนนี้เคนบอกว่าคนจีนกำลังตั้งตารอเลยเพราะว่าเป็นช่วงวันหยุดยาวของเขา6วันบรรแรงงานนะฮะเขาบอกว่ากำลังเลยเพราะว่าขึ้นท่าเรือปุ๊บเนี่ยมันจะมีอินฟลูเอนเซอร์ของเขาขายทันทีแล้วก็กำลังระดมซื้อกันซึ่งเราบอกว่าโอ้โหต้องส่งไปตั้ง10,000ตันนะฮะแต่ว่าจีนบอกฮะเพิ่งส่งมาแค่นี้เองเหรอเนี่ยประมาณนั้น
1: เขาบอกว่าเป็นตลาดที่แบบว่ากำลังโตต่อเนื่องเลยแต่ว่าก็ถือว่าเป็นความท้าทายเหมือนกันนะ คือไม่ใช่แค่เราส่งไปอย่างเดียวก็มีประเทศที่เป็นคู่แข่งด้วยอย่างเวียดนาม
0: เนี่ยโตแบบก้าวกระโดดเลยนะครับอันนี้สำคัญที่สุดเลยไอ้ส่วนแบ่งการตลาดของเรากำลังค่อยๆลดลงไปมันจะเป็นปัญหาหรือไม่อย่างไรนะครับตอนนี้เราต่อสาย ท่านประธานสมาคมทุเรียนไทยนะฮะคุณพานุศักดิ์สายพานิชฮะอยู่ในสายกับเราแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ครับครับ
3: คุณ
0: น
3: รพงศ์ครับ
0: ครับขอบพระคุณนะครับที่ให้เวลากับทางรายการครับก็ทุเรียนภาคตะวันออกกำลังออกผลผลิตแล้วนะฮะช่วงพฤษภาคมนี้ซึ่งคุณสุภจีเนี่ยบอกว่าปีนี้จะออกมากกว่าล็อตที่แล้วครับของปีที่แล้วเนี่ย30กว่าเปอร์เซ็นต
1: ์
0: ถามคนปลูกถามคนดูแลในพื้นที่ภาคตะวันออกเลยฮะปีนี้ผลผลิตเป็นยังไงครับ
3: ครับคือปีนี้นะครับจากตามที่เราประเมินเนี่ยครับก็มีผลผลิตเพิ่มขึ้นจริงครับแต่ว่าถ้ามาดูนะเวลาปัจจุบันจริงๆเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงขนาด30กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะขนาดนั้นเพราะว่ามันมีปัจจัยจากการที่ทุเรียนรับใบอ่อนเรื่องอากาศที่ร้อนจัดแล้วก็เรื่องน้ำทำให้ผลผลิตในเดือนพฤษภาคมเนี่ยลดลงไปพอสมควรเหมือนกันครับแล้วก็ถ้าเราเทียบกับปีที่ผ่านมาเนี่ยการในการกระจายตัวของผลผลิตปีที่ผ่านมาเนี่ยปี2568เดือนเมษายนเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของทุเรียนภาคตะวันออกเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆ 25%
0: ครับ
3: ก็คือ 219,000 ตันอยู่ราวๆนี้นะครับ พฤษภาคมเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น 52.6% เลยก
0: ็
3: คือ 458,000 ตัน
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แต่สำหรับปีนี้เนี่ยครับการกระจายตัวระหว่างเดือนเมษากับพฤษภาเนี่ยค่อนข้างดีกว่าปีที่แล้ว
0: ครับ
3: คือเดือนเมษาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 34.6ก็เกือบ 35% แล้วนะครับ 340,000 กว่าตันซึ่งถ้าเกิดเราไปดูจากตัวเลขจากกรมทางกรมวิชาการเกษตรนะครับกรมวัสดุการเกษตรในของภาคตะวันออกปีนี้เราก็ส่งออกไปที่จีนแล้วทั้งหมด 18,378 ชิปเมนต์หรือ 293,500 ตันนะครับวันนี้อันนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่1พฤษภาคมนี่เองก็ใกล้เคียงกันเพราะมันจะมีบางส่วนเนี่ยที่เราบริโภคภายในประเทศด้วยเราก็เอาไปแปรรูปครับ
0: คือ
3: ก็ถือว่าการกระจายตัวคือในปีนี้มันมาเดือนเมษายนเยอะก
0: ็
3: เลยจะทำให้เดือนพฤษภาคมจากที่สำนักเศรษฐกิจการเกษตรประเมินเอาไว้นี่ก็จะลดลงอาจจะเหลืออยู่แค่ 47% หรือน้อยกว่านั้นลงมาครับ
0: ที่รัฐบาลเขาห่วงว่าออกเพิ่มมากกว่าปีที่แล้วตั้ง30กว่าเปอร์เซ็นต์กลัวจะล้นตลาดแต่ผมเนี่ยนะฮะคุณน้องเก๋เนี่ยนะฮะแล้วก็คุณผู้ฟังก็เชื่อว่าจะมีให้เรากินหรือเปล่าเนี่ยส่งออกไปตั้งเท่าไหร่เนี่ยนะฮะคือเราแบ่งสัดส่วนไงฮะระหว่างส่งออกต่างประเทศกับบริโภคในประเทศเนี่ยครับ
3: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็อันนี้ครับถ้าเกิดตามที่เราประเมินเนี่ยถ้าไม่นับเป็นเปอร์เซ็นต์นับเป็นปริมาณผลผลิตที่ออกในเดือนพฤษภาคมเนี่ยป
0: ี
3: นี้กับปีที่แล้วเนี่ยน่าจะอยู่ที่ใกล้เคียงกันครับปีที่แล้วเนี่ย 458,000 ตันปีนี้อยู่ที่ 470,000 ตันซึ่งจากความเสียหายที่ได้เรียนมาแล้วเนี่ยมันอาจจะลดลงไปอีกเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าเดือนพฤษภาคมเนี่ยผลผลิตก็น่าจะไม่ได้มากกว่าเด
1: ือ
3: นเมษายนที่ผ่านมาสักเท่าไหร่แต่ว่าเดือนเมษาเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเดือนเมษาปีนี้มากกว่าเดือนเมษาปีที่แล้วชัดเจนเพราะว่าเดือนเมษาปีที่แล้วเนี่ยจำนวนตู้ที่เราส่งออกไปเราเห็นเลยว่าอยู่แค่ไม่กี่ร้อยตู
0: ้ครับ
3: แต่ปีนี้เนี่ยมีบางวันโอ้โหแตะ995ตู้ฮะเกือบ 1,000 ตู้ต่อวันตู้คอนเทนเนอร์นะครับที่ส่งเข้าประเทศจีน
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะคุณพานุศักดิ์อย่างนี้เรื่องของทิศทางของราคาล่ะคะราคาทุเรียนกลไกณเวลานี้เนี่ยเป็นยังไงอะคะ
3: กลไกตอนนี้ครับราคาต้องบอกว่าปีนี้ค่อนข้างการค้าขายเนี่ยค่อนข้างจะราบรื่นมากกว่าปีที่แล้วครับ
0: ครับ
3: ในเรื่องที่ว่าเราก็มีการระมัดระวังเรื่องสารตกค้างกันดีขึ้นนะครับก็ไม่ค่อยมีปัญหาที่ว่าโดนตรวจแล้วก็รถติดที่ด่านทำให้การค้าขายเนี่ยมันไม่สะดวกเงินทุนหมุนเวียนไม่ทันปีที่แล้วเนี่ยเจอปัญหาเรื่องนี้เยอะมากเลยทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยก็เดือดร้อนแล้วมันก็กระทบหัวโซ่ทุเรียนไทยเราแต่ปีนี้การส่งออกถึงปัจจุบันเนี่ยยังค่อนข้างราบรื่นไปได้ดีนะครับแล้วก็บวกกับกระแสทางทุเรียนทั้งจากในประเทศนอกประเทศด้วยเนี่ยมันก็เลยทำให้การค้าขายเนี่ยยังดีเลย แต่ว่าคีย์หลักจริงๆเลยครับที่เป็นตัวทำให้ทุเรียนไทยเนี่ยไปต่อได้ ก
0: ็
3: ค
0: ือ
3: เรื่องคุณภาพครับ เพราะว่าคุณภาพเนี่ยมันเป็นสิ่งที
0: ่
3: ที่เดี๋ยวนี้โซเชียลไปไวมากสมมติว่ามีการตัดทุเรียนไม่ได้คุณภาพหรือทุเรียนอ่อนอะไรก็ตาม ส่งออกไปเนี่ยแป๊บเดียวเขาจะรู้เลยแล้วก็มันก็กระทบทางตลาด เลยก็คือการซื้อเนี่ยมันก็จะเกิดการชะงักราคาก็ต้องลดราคาแล้วก็ลงมาเพื่อปล่อยของมันก็จะกระทบมาถึงต้นทางแต่ปีนี้ของที่ออกไปเนี่ยคุณภาพ อาจจะมีหลุดไปบ้างที่ในบางช่วงนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมในคุณภาพยังดีครับซ
0: ึ่
3: งในเดือนพฤษภาคมเนี่ยเป็นเรื่องที่ท้าทายมากเลยที่เราจะต้องพยายามรักษาคุณภาพให้ดีเหมือนที่ผ่านมาให้ได้นะครับคือแบบว่าส่งไปเนี่ยเขาทานอร่อยแล้วรสชาติดีเนี่ยแข่งกับประเทศเพื่อนบ้านเราสู้ได้อย่างเงี้ยเราก็น่าจะยังไม่มีปัญหาอะไรครับ
0: เขาบอกว่าไม่กี่ปีที่ผ่านมาเวียดนามกระโดดขึ้นมาถึง40%แล้วสำหรับยอดส่งออกของเขาเนี่ยนะฮะของเราเนี่ยมันลดลงไปไหมฮะหรือยังไงฮะ
3: คือยอดส่งออกของเขาอะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณส่งออกเขามากกว่าเราแล้วนะครับแซงของไทยเราแล้วแต่ว่ามูลค่าของเขายังมากกว่าเพราะว่าราคาที่ปลายทางสูงกว่าเขา
1: ค่ะ
3: ก็แต่คราวนี้ยอดการส่งออกของเราเนี่ยปริมาณการส่งออกของเรามันก็เรียกว่าทรงๆครับ ตรงๆก็คือว่ายังไม่ได้แบบเพิ่มอะไรก้าวกระโดดขนาดนั้น
0: เพราะที่ว่าเขาส่งออกมากเพราะว่าความต้องการของจีนเพิ่มมากขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่า
3: อันนี้ก็ด้วยครับเพราะว่าเวียดนามเนี่ยเขาจะมีทุเรียนคือความต้องการของทางจีนเนี่ยเขาต้องการเยอะทั้งปีแต่ว่าของไทยแล้วเนี่ยจะมีเยอะเป็นบางช่วงเนี่ยมันก็จะมีปริมาณก็ค่อนน้อย
0: ครับ
3: เพราะฉะนั้นทางจีนเขาก็เคยบอกว่าบางทีเขาก็ต้องการจากแหล่งอื่นมาเสริมด้วยนะครับมันก็เลยทำให้ตัวเลขเวียดนามเนี่ยขึ้นมาเบียดกับเรา
0: คร
3: ับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือว่าของเขาเนี่ยเขาเดินเกมทางด้านราคาเป็นหลักของเราเนี่ยเราต้องใช้จุดแข็งเรื่องคุณภาพเนื้อรสชาติทานอร่อยแล้วก็แบรนด์ของเราที่มันเข้มแข็งกว่าเนี่ยให้ต้องชูจุดนี้ให้มัน
0: uh-huh.
3: ให้มันเป็นหลักเลยครับ
0: เขาหมอนทองเหมือนเราไหมครับ
1: เขาพันอะไร
0: เขาพันอะไร
3: เขามีพันรีเฟลของการเป็นพันพื้นเมืองของเขาครับที่เขาจะเรียกว่าก้านยาวแบบของเวียดนามนะครับแต่จริงๆมันไม่ได้เหมือนกัน
0: อัน
3: นี้ก็เป็นพันหนึ่งของเขาแล้วก็อีกส่วนนึงคือหมอนทองเหมือนเราเลยครับเพียงแต่ว่าหมอนทองเขาเนี่ยรสชาติเขากับเราเนี่ยมันก็อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างซึ่งทางชาวจีนเนี่ยเขาก็ยังยอมรับและยังชอบหมอนทองฝั่งเรามากกว่าของเวียดนามมันก็เลยทำให้หมอนทองของเรายังแพงกว่าหมอนทองเวียดนามหรือจะเป็นเดียวกัน
1: เนี่ยค่ะอย่างตลาดผู้บริโภคทุเรียนที่จีนเนี่ยค่ะในแง่ของพฤติกรรมของผู้บริโภคจริงๆเขาเน้นเรื่องของราคาหรือเน้นในเรื่องของคุณภาพคะคุณพานุศักดิ
3: ์อันนี้ชัดเจนเลยครับว่าเน้นคือถ้าเกิดเอาเป็นตลาดหลักๆนะครับที่ดูเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าคุณภาพเนี่ยมาก่อนเพราะว่าคุณนรงค์คุณนพจุลธารัตน์จะเห็นว่าแบรนด์ที่ทำคุณภาพดีเนี่ยราคาเขาจะแพงแบบแพงกระโดดแล้วก็ยังค้างอยู่ได้ก็ยังมีคนมาแย่งซื้ออยู่เรื่อยๆแต่แบรนด์ไหนที่เอาของคุณภาพไม่ดีเข้าไปนะครับเขาปล่อยของไม่ได้เขาก็มีแต่ต้องลดลงมาจนราคาเนี่ยต่ำลงมาอย่างน่ากลัวเลย
0: ครา
3: วนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าของดีเนี่ยมันไม่หลุดออกไปเราก็จะตลาดเรามันก็จะไม่เดินครับเพราะว่าผลผลิตของเรามันเยอะเราก็เลยจะต้องพึ่งทั้งการรณรงค์ของเกษตรกรเองแล้วก็หน่วยราชการที่ต้องควบคุมเพราะว่าต้องไม่ให้มีคนที่ตั้งใจฉวยโอกาสหร
0: ื
3: ออยากจะมาทำลายผู้เรียนไทยเนี่ยตัดของไม่ดีออกไปเพราะมันทำให้พอชื่อเปียปุ๊บต
0: ั
3: วนั้นเขาหยุดซื้อปุ๊บเนี่ยโอ้แต่ของเราอ่ะมันหยุดผู้เรียนมันรอไม่ได้ครับมันก็ต้องเสียในผลไม้
0: แล้วคุมกันยังไงฮะ
3: ครับ
0: เราคุมกันยังไง
3: ครับตรงนี้ครับก็จะมีกฎเป็นกฎที่ออกมาอยู่แล้วว่าการตัดทุเรียนเนี่ยขั้นต่ำเลยถ้าเป็นหมอนทองก็ต้องมีเปอร์เซ็นต์แต้มไม่ต่ำกว่า 32%
0: ครับ
3: 32%นี่ก็คือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งนะครับก็คือเอาน้ำหนักที่ยังมีน้ำอยู่มาชั่งแล้วก็เอาไประเหยน้ำอาจจะใช้ไมโครเวฟอะไรเงี้ยระเหยน้ำแล้วมาชั่งอีกทีนึงแล้ววัดเปอร์เซ็นต์ให้ได้ 32% ขึ้นไปอันนี้คือเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำที่เขาใช้ตีว่าจะต้องมีเทียบกันคล้ายๆกับว่ามีแป้งอยู่ถึง 32% ครับเพื่อให้ทานแล้วในมีความหวานมันอยู
0: ่
3: แต่ว่าจะมีบางเมื่อก่อนเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็จะมีการตัดแบบที่เขาเรียกว่าตัดรูดหรือว่าตัดอยากจะได้ราคาแพงเพราะช่วงนี้ราคาแพงใช่ไหมครับอายุทุเรียนก็ไม่ถึงก็ไปตัด 26% 25% แล้วทานเข้าไปเนี่ยมันกลายเป็นทุเรียนโลแคลอรี่ก็คือทุเรียนไม่หวานเนื้อยังขาวอยู่เลยทางก็ไม่อร่อยคนก็ไม่ซื้อแล้วตลาดก็จะพังกันหมดเลยเพราะว่าพอไม่ซื้อปุ๊บก็ทำไงเขาก็ต้องลดราคาลงมาให้เยอะที่สุดเพื่อจะปล่อยของไม่งั้นก็ต้องทิ้งมันก็จะกระทบมาเป็นห่วงโซ่กันหมด
1: อย่างปัญหาทุเรียนอ่อนอันนี้รวมถึงปัญหานี้ด้วยไหมคะ
3: ทุเรียนอ่อนหมายถึง
1: ว่าปัญหาทุเรียนอ่อนนี่คือเราก็ต้องเข้าไปควบคุมด้วยใช่ไหมคะเพื่อให้มีประสิทธิภาพแล้วตอนนี้ยังมีปัญหาไหมคะสำหรับประเด็นนี้
3: ประเด็นนี้จริงๆมีปัญหาตลอดครับมีมาตลอดซึ่งหน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็มาช่วยกันกวดขันนะครับอย่างทางกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรเนี่ยก็จะมีทางเจ้าหน้าที่ได้ในพื้นที่ก็เป็นทางเกษตรจังหวัดนะครับทางเจ้าหน้าที่ทางสวพ.ต่างๆอย่างถ้าเป็นภาคตะวันออกก็เป็นสวพ.6ภาคใต้ก็เป็นสวพ.7นี้ครับเขาก็จะมีทีมเจ้าหน้าที่ส่งมาตรวจตาตามลงตามโรงแพ็คบรรจุแล้วก็ตามรถที่ขนส่งทุเรียนมาตรวจเช็คว่าโอเคคุณตัดทุเรียนได้คุณภาพมาหรือเปล่ามาทำลายตลาดไหมเพื่อป้องกันไม่ให้ภาพรวมของทุเรียนไทยเสียอันนี้เป็นคีย์หลักสำคัญมากเลยครับมีทุเรียนไทยเนี่ยอยู่ได้ก็เพราะว่ามันมีการกวดขันตรงนี
0: ้
3: แต่เมื่อไหร่เนี่ยที่แบบการเราหย่อมยาหรือการกวดขันเนี่ยมันลดลงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันพบกับราคาทุเรียนทันทีเลยแล้วก็คนที่อยู่ข้างหลังคือคนที่ตัดออกไปวันนั้นน่ะเขาอาจจะได้ราคาที่ดีแต่คนที่อยู่ข้างหลังที่ยังไม่ตัดที่เกษตรกรอีกเยอะเลยขออีกปริมาณอีกเป็นหลายแสนตันเนี่ยมันก็จะกระทบจากการที่เราตัดทุเรียนไม่ได้คุณภาพ
0: นั่นแหละคุณนี่คือการฆ่าตัวเองเลยนะฮะโอ้คุณประชาถามมาครับว
1: ่
0: าแล้วความเสียหายจากภัยธรรมชาติที่ต้นล้มลูกฉีกขาดขายไม่ได้เนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่ฮะเพราะว่าเห็นภาพข่าวเมื่อสักวันสองวันก่อนโอ้โหมัน
1: พายุฤดูร้อน
0: เยอะเลยอะครับ
3: เยอะครั้งที่ต้องยอมรับต้องแสดงความเสียใจกับเกษตรกรหลายๆท่านด้วยนะครับเพราะว่าบางทีทำมาทั้งปีนึงมีครั้งเดียวบางคนก็ต้องไปกู้เงินมาทำต้องไปยืมเงินมาลงทุนก่อนเพราะว่าทุเรียนเป็นพืชที่ต้องลงทุนเยอะแล้วบางส่วนเนี่ยเขาเสียหายเกินครึ่งก็ปีนั้นก็ขาดทุนไปครับก็ต้องยอมรับว่าเยอะครับหลายมีเป็นพันตันหรือหลายพันตันนะครับที่แต่ละปีที่โดนกันนะครับ
0: ครับ
3: ก็เนี่ยมันเป็นอะไรที่คือถ้าจะป้องกันให้ได้มากที่สุดเลยก็คือว่าก็ต้องมีการขึงบางคนก็ขึงลวดมีการเป้าลูกเอาเชือกมาเป้าเอาไว้แต่ว่าถ้าพายุมาแรงจริงมันก็ไม่ไหว
0: เอาไม่อยู่
3: ก็คงมันก็หักเพราะว่าเป็นความเสี่ยงที่เกษตรกรต้องช่วยตัวเองต้องรับตรงนี้ครับ
0: อย่างยอดคำสั่งซื้อจากจีนที่เขาบอกว่ามีความต้องการไม่จำกัดปริมาณแล้วก็ต้องการทั้งปีเนี่ยของเรามันมีโอกาสโตขึ้นไหมฮะพื้นที่ปลูกทุเรียนของเราเพิ่มขึ้นไหมครับ
3: พื้นที่ปลูกทุเรียนของเรานะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าเทียบจากปี2568เนี่ย
0: ครับ
3: ในภาคตะวันออกเนี่ยเราเพิ่มขึ้นมาอยู่ประมาณ 20,000 ไร
1: ่
0: ครับ
3: แล้วก็พื้นที่ให้ผลเนี่ยในปีนี้ก็เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ 70,000 กว่าไร
0: ่ครับ
3: มันก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับแล้วนี่คือแค่3จังหวัดที่มีทุเรียนเยอะอยู่แล้วแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยแทบจะมีทุเรียนปลูกกันทุกจังหวัดแล้วครับไม่ว่าจะทางอีสานทางเหนือทางตะวันภาคตะวันตกมีปลูกกันเยอะเลยซ
0: ึ่
3: งอ
0: ัน
3: น
0: ี
3: ้ก็คือถ้าเกิดว่าพื้นที่ไหนมีความพร้อมครับก็ดีครับแต่ว่าอันนี้ผมก็อยากจะบอกว่าคนที่ลองทุนปลูกเนี่ยก็ต้องศึกษาด้วยเพราะว่าทุเรียนเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าจะขึ้นได้ทุกที
1: ่
3: คราวน
1: ี้
3: ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าทุเรียนราคาแพงจะไปปลูกทุเรียนกันให้หมดเลยแล้วลักษณะดินไม่เหมาะกับทุเรียนค่าpHในดินไม่เหมาะมีแหล่งน้ำไม่เพียงพอเนี่ยมันจะเสียหายมากกว่าที่จะได้รายได้เพิ่มเข้ามานะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงต้องศึกษาก่อนว่าพื้นที่เราเหมาะสมไหม
0: เอาไปลงกำแพงเพชรหลายรอบแล้วฮะปทุมธานีก็ลงหลายรอบแล้วไม่เคยขึ้นเลย
3: ครับเพราะว่าถ้าเกิดค่าพีเอชไม่เหมาะสมครับเข้ามาปลูกได้ต่อให้เขาไม่ตายเขาก็จะยืนต้นงันอยู่อย่างนั้นไม่เจริญเติบโตผลผลิตก็น้อยมันก็จะไม่คุ้มทุนที่เราลงทุนเข้าไป
1: ค่ะคุณพานุศักดิ์คะอย่างเรื่องของปัจจัยที่ทำให้ราคาผันผวนอันนี้เรากังวลไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างเรื่องของการขยายพื้นที่ในการปลูกเนี่ยมันก็เริ่มมีหลายๆประเทศขยายพื้นที่ในการปลูกเหมือนกัน
0: มันจะมีผลต่อราคาในอนาคตไหมครับ
1: ค่ะ
3: อันนี้ต้องยอมรับครับว่ามีแน่นอนครับเพราะว่าซัพพลายเพิ่มขึ้นเยอะนะครับโดยเฉพาะหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็ไม่รู้แล้วว่าจะทำอะไรก็มองว่าทุเรียนเนี่ยเป็นพืชที่มูลค่าสูงแล้วก
1: ็
3: อย่างเวียดนามเองถึงขนาดโอ้โห
1: ค
3: ว้นกาแฟจนราคากาแฟขึ้นไปปลูกทุเรียนกันเพิ่มนะครับแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เราทำได้คืออะไรคือเราต้องทำ3อย่างครับถ้าเกิดเราทำ3อย่างนี้ได้เนี่ยทุเรียนไทยเนี่ยก็ยังไปต่อได้ผมว่าก็ยังอีกยาวก
0: ็
3: คืออันดับหนึ่งคือคุณภาพเนี่ยที่คุยกันเนี่ยว่าเราจะต้องมีการควบคุมทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยช่วยกันดูแลให้ตัดทุเรียนมีคุณภาพทำของดีออกไปอันที่สองก็คือการขนส่งระหว่างทางเราจะเห็นว่าบางปีอย่างเช่นตอนช่วงโควิดที่เคยที่ผ่านมาหรือว่าช่วงปีที่แล้วอ่ะที่มันมีเรื่องสารตกค้างแล้วต้องตรวจทุกตู้เลย ติดด่านของเน่าเสียเนี่ยมันไปไม่ได้เนี่ยมันเกิดปัญหาทำให้เราส่งออกไม่ได้มันก็จะกระทบกับห่วงโซ่หนักนะครับลงทุนไปแล้วเนี่ยมันทีก็อาจจะขาดทุนกันได้เลยถ้าเกิดว่ามันส่งออกไม่ได้เนี่ยแล้วก็อันที่สามก็คือตลาดปลายทางที่เราต้องคอยกระตุ้นครับให้มันมีกระแสของทุเรียนอยู่ตลอดโดยใช้อินฟลูเอนเซอร์ที่มีอิมแพคจริงๆนะครับทั้งจีนที่จีนชื่นชอบหรือว่าที่ประเทศละชื่นชอบอาจจะประเทศอื่นด้วยก็ได้แต่ว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าประเทศอื่นเนี่ยมันยังต้องใช้เวลาอีกนานเพราะว่า 95% เราตกกับจีนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการทำทั้ง3อย่างเนี่ยไปพร้อมกันแล้วภาพของผู้บริโภคเขาก็จะยังมองว่าทุเรียนไทยเป็น number one เป็นเบอร์หนึ่งอยู่อย่างเงี้ยแม้ว่าประเทศอื่นจะมาแข่งเนี่ยก็เหมือนกับของเกรด A ครับมันก็ได้เปรียบในเรื่องราคาในเรื่องการที่เขาจะเลือกซื
0: ้
3: อ
0: แพงขนาดไหนเขาก็ต้องการ
3: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเป็นนิสัยของชาวจีนด้วยว่าเขาก็เวลาจะรับประทานอะไรหรือว่าจะซื้อจะฝากใครเนี่ยเขาก็อยากให้ของดีที่สุดอยากได้ของดีที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำของดีที่สุดไปเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าต้องไปดั้มราคาแข่งกันแล้วก
0: ็
3: มันก็จะไม่รอดครับเพราะว่าต้นทุนของเราเองเนี่ยต้องยอมรับว่าเราสูงกว่าเพื่อนบ้านเราไม่ว่าจะค่าแรงเองหรือว่าค่าขนส่งเพราะว่าพรมแดนเราไม่ได้ติดกับประเทศจีน
1: แต่เราก็สู้ด้วยคุณภาพ
0: ใช่
3: ครับต้องดูเรื่องคุณภาพเรื่องแบรนด์ loyalty ของเราเนี่ยที่จะต้องมีการกระตุ้นให้สม่ำเสมอ
1: เอ๊ะคู่แข่งของเรามีใครบ้างคะนอกจากเวียดนามยังมีประเทศอื่นๆอีกไหมคะที่เราต้องแข่งเนี่ยค่ะ
3: ตอนนี้มีหลายประเทศนะครับตอนนี้กัมพูชาเนี่ยก็ส่งเข้าได้แล้วแล้วก็มาเลเซียก็ได้แล้วนะครับแต่ว่าประเทศที่ปลูกทุเรียนเยอะปลูกสีกับเราเลยเนี่ยนอกจากเวียดนามเนี่ยอีกประเทศนึงก็คืออินโดนีเซีย
1: อ
3: ินโดนีเซียนี่มีทุเรียนเยอะมากแต่ว่าส่วนมากเขาจะบริโภคเองในประเทศและเป็นสายพันธุ์พื้นเมืองของเขานะครับแล้วก็มีฟิลิปปินส์มีสปป.ลาวทางเมียนมาก็มีครับแต่ว่าเขายังมีปัญหาการเมืองก็เลยอาจจะยังไม่ได้เยอะมากแต่คือเอาไว้ง่ายว่ารอบๆแล้วเนี่ยนะครับ ก็มีปลูกทุเรียนกันทั้งนั้นเลยแล้วในอนาคตนะก็ส่งไปที่เดียวกันเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะเน้นว่าเราเนี่ยก็ต้องมีการวิจัยพัฒนาเรื่องคุณภาพให้มันดีขึ้นไปอีกอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องตัดแกงอย่างเดียวถ้าต่อไปก็ต้องเป็นเรื่องที่อัปเกรดเรื่องรสชาติให้มันถูกใจผู้บริโภคมากขึ้นว่าต้องมีการปรุงแต่งให้สารอาหารยังไงอะไรที่ดีขึ้นไปถึงจะแข่งขันกับประเทศรอบๆได้ให้เราเป็นเบอร์หนึ่งแบบยั่งยืนนะครับ
0: อย่างโมซานคิงของมาเลเซียเขาเนี่ยนะฮะเขาสู้หมด

0: สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโลกเบี้ยวยุวดีเหลืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบากับค่ำคืนวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมพ.ศ. 2569พระราชสมัญญานามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเล่าถึงแนวพระราชปณิธานของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เคยมีกระแสพระราชดำรัสเอาไว้ว่า
1: ทำให้คนไทยมีโอกาสเล่าเรียนให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้และให้มากที่สุดถึงแม้ช่วยแล้วเขายังไม่สามารถที่จะเรียนสูงไปได้มากในระบบแต่เมื่อเขาอ่านออกเขียนได้เรายังพอหาเอกสารที่เกี่ยวกับการทำมาหากินการดำเนินชีวิตในโลกสมัยใหม่ที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนี้ส่งให้เขาจะยังมีโอกาสปรับปรุงตัวให้ก้าวหน้าได้ในระบบการศึกษานอกโรงเรียน
0: นับแต่ดำรงพระราชอิสริยยศในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถของไทยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจทรงงานด้านการศึกษาสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมราชบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ด้วยความวิริยะอุตสาหะทรงเห็นว่าการศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นเพราะจะช่วยพัฒนาชีวิตสังคมและประเทศชาติทรงอุปถัมภ์เยาวชนผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาพระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนจากครอบครัวที่ยากจนทั้งยังทรงให้ความสำคัญแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อให้มุ่งมั่นพัฒนาตนเองและพัฒนางานที่รับผิดชอบอีกด้วยพระองค์เองยังทรงศึกษาความก้าวหน้าของวิทยาการต่างๆและทรงส่งเสริมให้มีการศึกษาทดลองวิจัยเพื่อให้งานมีผลดีเช่นโครงการศิลปาชีพทรงสนพระทัยในงานฝีมือพื้นบ้านจึงส่งเสริมโดยการจัดครูออกไปฝึกสอนราษฎรเพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพของงานให้ดียิ่งขึ้นเมื่อราษฎรมีความชำนาญผลงานที่ผลิตออกมาก็จะทรงรับซื้อด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ต่อมาได้ขยายเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและทรงจัดตั้งโรงเรียนฝึกอบรมศิลปาชีพขึ้นแห่งแรกที่พระตำหนักจิตรดาแม้ทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยและกำลังพระวรกายในการอภิบาลพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้งในบทบาทของแม่และครูด้วยพระองค์เองเคยมีนักข่าวได้ส่งถามเกี่ยวกับการทรงแบ่งเวลาในแต่ละวันระหว่างการทรงงานกับการดูแลครอบครัวพระองค์ทรงตรัสว่าตอนหลังๆนี่แบ่งลำบากมาก
1: ตอนหลังๆเนี่ยแบ่งลำบากมากเพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวท่านรับสั่งว่าตอนนี้ต่างคนต่างเป็นเครื่องจักรพบกันระหว่างทำงานด้วยกันอยู่ในหมู่คนแล้วที่ครอบครัวจะได้อยู่พบกันก็คือที่รับประทานอาหารกลางคืนด้วยกันเท่านั้นเอง
0: มีบันทึกพระราชดำรัส ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชทานสัมภาษณ์ในสารคดีศูนย์รวมใจของชาติพระราชวงศ์ไทยความตอนหนึ่งว่า
1: พระมหากษัตริย์และพระราชินีของประเทศไทยมีความใกล้ชิดกับประชาชนมาโดยตลอดประชาชนมักจะมองพระมหากษัตริย์ดังพ่อของแผ่นดินนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราจึงไม่ใช้ชีวิตส่วนตัวมากนะเพราะประชาชนได้พิจารณาเราในฐานะเป็นพ่อเป็นแม่ของแผ่นดินดังนั้นเราจึงอุทิศเวลาทั้งหมดให้กับประชาชน
0: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววัชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ทรงเคยเล่าว่าสมเด็จพระนางเจ้าเมื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9แล้วไม่ว่าจะทรงเหน็ดเหนื่อยเพียงใดพอกลับมาถึงที่ประทับก็จะมาหาพระราชโอรสและพระราชธิดาก่อนเพื่อไต่ถามลูกๆทุกพระองค์ว่าเป็นอย่างไรบ้างพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นคุณูปการแก่การศึกษาของชาติและในการอภิบาลพระราชโอรสและพระราชธิดาทรงดูแลพระราชภาระทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันนี่แหละพระราชสมัญญาพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน

0: ข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
2: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
1: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องต้นตำรับต้องร้องว้าว
2: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
3: การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
4: April

0: จริงร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ริง
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: Tonight Thailand
3: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายและนี่เป็นในพระราชนิพนธ์เรื่องแม่ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ทรงเล่าไว้ตอนหนึ่งว่าตั้งแต่เล็กมาข้าพเจ้ามีความผูกพันกับเสด็จแม่มากที่สุดและได้คิดถึงความผูกพันความรักความหวังดีของท่านมาตลอดจึงได้เล็งเห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณและความสำคัญของท่านต่อชีวิตของข้าพเจ้าอย่างประจักษ์แจ้งข้าพเจ้าจึงถือว่าตัวเองเป็นคนที่มีวาสนาสูงอย่างยิ่งที่มีแม่สุดประเสริฐที่พระราชทานกำเนิดแก่ข้าพเจ้าทรงสุขทรงทุกข์ไปกับข้าพเจ้าทรงปรารถนาดีแนะนำแก้ไขปัญหาทุกอย่างแก่ข้าพเจ้าเมื่อเป็นเด็กสมเด็จแม่ทรงวางรากฐานการพัฒนาทุกๆด้านให้กับข้าพเจ้าเช่นรากฐานการพัฒนาทางสุขภาพอนามัยรากฐานการพัฒนาทางความรู้และความคิดท่านทรงอบรมความรู้ทั่วไปเกรดวิชาจรรยามารยาทข้อคิดต่างๆให้เสมอเมื่อมีโอกาสเวลามีเรื่องราวหรือเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นในบ้านเมืองก็จะทรงปกป้องและกีดกันมิให้เกี่ยวข้องเข้ามาถึงและทรงกำกับดูแลความเป็นอยู่ทุกอย่างเพื่อให้ข้าพเจ้าได้เติบโตขึ้นมาโดยธรรมชาติทั้งทางร่างกายและจิตใจเมื่อจะทรงสั่งสอนอบรมสิ่งใดก็รับสั่งด้วยอย่างนุ่มนวลเปิดเผยแต่สอดแทรกด้วยศีลธรรมจรรยารวมทั้งเรื่องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และภาระหน้าที่ต่างๆของผู้ที่เป็นเจ้าฟ้าข้าพเจ้าจึงถือว่าได้เรียนรู้ศีลธรรมและหน้าที่จากสมเด็จแม่อย่างหนักแน่นมาตั้งแต่เด็กและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเล่าถึงครูคนแรกของพระองค์เอาไว้ว่าท่านมีตำแหน่งเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถหมายความว่าท่านเป็นแม่ของคนทั้งชาติแล้วก็เป็นแม่ส่วนตัวของข้าพเจ้าด้วยทำให้เขียนเรื่องนี้ยากทางที่ดีเลือกลักษณะอะไรเด่นๆมาพูดคิดดูแล้วตกลงจะเขียนถึงท่านในแง่เป็นบุพจารย์หรือครูคนแรกคุณยายเล่าให้ฟังเสมอว่าตั้งแต่ทรงพระเยาว์สมเด็จแม่กับน้าโปรดปรานการเล่นเป็นครูนักเรียนกับเด็กที่บ้านโดยท่านจะเป็นครูและให้เด็กคนอื่นเป็นนักเรียนสมเด็จแม่ทรงมีวิธีการสอนหนังสือที่ดีอยู่แล้วเด็กๆทั้งหลายจึงชอบเป็นลูกศิษย์ท่านกันจนกระทั่งน้าร้องไห้เพราะไม่มีใครไปโรงเรียนของน้าร้อนถึงคุณยายต้องมาเป็นตลาการตัดสินคดีให้แบ่งเด็กไปเข้าโรงเรียนของน้าบ้างเมื่อการเป็นเช่นนี้ก็ไม่เป็นการยากสำหรับท่านเลยในการที่จะสั่งสอนและสอนหนังสือลูกๆด้วยพระองค์เองตอนเล็กๆท่านสอนให้พับกระดาษเขียนรูปทำการฝีมือต่างๆถือเป็นแนวว่าคนเราไม่ควรปล่อยเวลาว่างผ่านไปโดยไร้ประโยชน์ถ้าเรานั่งดูทีวีวันเสาร์อาทิตย์เฉยๆโดยมือไม้ไม่ได้ทำอะไรให้เป็นประโยชน์ก็จะโดนกริ้วตอนบ่ายๆท่านไล่ให้ลงไปเล่นเล่นข้างล่างเพราะเด็กๆควรจะได้อากาศบริสุทธิ์โตขึ้นท่านจะให้มีหน้าที่ดูแลสนามถอนหญ้าแห้วหมูและคอยตัดหญ้ากับต้นข่อยที่ดัดเป็นรูปต่างๆเป เป็นการออกกำลังกายที่เป็นประโยชน์พอค่ำลงเราก็จะขึ้นมารับประทานอาหารตอนอาหารนี้ถ้าว่างพระราชกิจสมเด็จแม่มักจะอยู่ด้วยประการแรกท่านจะได้ดูว่ารับประทานที่มีคุณค่าทางอาหารพอหรือไม่ประการที่สองดูมารยาทโต๊ะและประการที่สามเป็นข้อที่พี่น้องทุกคนรวมทั้งพี่เลี้ยงชอบที่สุดคือท่านจะเลือกหนังสือดีๆสนุกๆมาเล่าให้ฟังหนังสือที่ท่านเอามาเล่าบางทีก็เป็นนิทานธรรมดาธรรมดาหรือนิทานเรื่องชาดกในพุทธศาสนาบางทีก็เป็นหนังสือประวัติศาสตร์ประวัติบุคคลสำคัญและความรู้รอบตัวอื่นๆบางครั้งเป็นข่าวจากหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ตอนหลังๆนี้ท่านชอบอ่านเป็นภาษาอังกฤษให้เราหัดฟังภาษาด้วยนานๆทีก็อาจจะมีการถามปัญหาทวนความจำถ้าตอบถูกมักมีรางวัลเงินสด1บาทเป็นที่ขบขันกันในครอบครัวว่าหนังสือธรรมดาธรรมดาที่น่าเบื่อที่สุดในโลกพอสมเด็จแม่เล่ามันสนุกตื่นเต้นมีรสมีชาติขึ้นมาทันทีท่านจะเน้นระบายสีหยิบยกจับความที่น่าสนใจขึ้นมาเล่าทูลหม่อมพ่อยังโปรดฟังทำให้จำง่ายไม่ต้องท่องเรื่องนี้มีความลับอีกอย่างหนึ่งบางทีข้าพเจ้าขี้เกียจอ่านหนังสือเพราะเรียนเยอะแยะก็อาศัยจำเอาจากที่สมเด็จแม่เล่านำมาวิจารณ์เพิ่มเติมแล้วใช้ตอบข้อสอบหรือเขียนรายงานส่งครูสบายๆนอกจากจะเรียนหนังสือที่โรงเรียนแล้วสมเด็จแม่ยังทรงจัดให้ลูกๆเรียนพิเศษวิชาต่างๆมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทั้งภาษาเลขดนตรีวาดรูปและแม้ว่าท่านไม่นิยมความฟุ่มเฟือยเพราะข้าวของทุกอย่างต้องใช้อย่างประหยัดเรื่องการใช้จ่ายในเรื่องของการเล่าเรียนการซื้อหนังสือท่านจ่ายอย่างไม่อั้นเพราะวิชาความรู้ทำให้เราสามารถทำงานช่วยคนหมู่มากช่วยบ้านเมืองได้สมบัติใดๆย่อมไม่ประเสริฐเท่ากับการกระทำคุณงามความดีเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและวิชาความรู้สมกับพระราชสมัญญาที่ว่าพระผู้ทรงเป็นแม่และครูของแผ่นดิน

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
4: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ในโอกาสวันรัฐธรรมนูญและวันชาติของสาธารณรัฐโปแลนด์ซึ่งตรงกับวันที่2พฤษภาคม2569ความว่าพระท่านเนคาร์โรนัสลอสกี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์กรุงวอร์ซอในโอกาสวันรัฐธรรมนูญและวันชาติของสาธารณรัฐโปแลนด์ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวโปแลนด์มีสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโปแลนด์ได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับตลอดระยะเวลากว่าครึ่งศตวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันความร่วมมืออันยังประโยชน์เกื้อกูลกันก็พัฒนาก้าวหน้าอย่างยิ่งข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความสัมพันธ์อันดีดังกล่าวประเทศของเราทั้งสองจะยังคงเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้าและการลงทุนการเกษตรและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวิชิตรลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be No. 1หรือ To Be No. 1 Idol รุ่นที่16ประจำปี2569วันนี้เวลา 18:46 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปทรงเป็นประธานการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be No. 1หรือ To Be No. 1 Idolรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศประจำปี2569ณศูนย์การค้าเจเจมอลเขตจตุจักรการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be No. 1หรือ To Be No. 1 Idol จัดขึ้นโดยกรมสุขภาพจิตในฐานะกรรมการและเลขานุการโครงการร่วมกับหน่วยงานหลักและเครือข่ายภาคเอกชนน้อมนำแนวทางพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีองค์ประธานโครงการที่ทรงเชื่อมั่นในพลังของเยาวชนที่จะกำหนดอนาคตของตนเองทรงหวังให้กิจกรรม To Be No. 1เป็นความหวังของคนรุ่นใหม่ที่ต้องปรับและพัฒนาให้ทันสมัยสอดคล้องกับวันเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นการปลุกพลังสร้างกระแสความต้องการของเยาวชนที่จะเป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติปีนี้มีเยาวชนผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ42คนเข้าเก็บตัวในบ้านเพื่อเรียนรู้และพัฒนาตนเองจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเน้นการเรียนรู้ในแนวทางที่สร้างสรรค์ใช้รูปแบบการจากทั่วประเทศ42คนเข้าเก็บตัวในบ้านเพื่อเรียนรู้และพัฒนาตนเองจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเน้นการเรียนรู้ในแนวทางที่สร้างสรรค์ใช้รูปแบบการแข่งกันทำความดีสอดแทรก

0: เยาวชนสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีได้ทูบีนัมเบอร์วันไอดอลไม่ได้เน้นการสร้างเด็กให้เป็นดาราหรือศิลปินแต่เป็นการสร้างเด็กคนหนึ่งให้เป็นตัวของตัวเองเป็นคนเก่งและคนดียกระดับความสามารถทางด้านการแสดงการเข้าสังคมการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เป็นการติดอาวุธให้กับเด็กที่สามารถถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ดีและแข็งแรงให้กับสังคมในการนี้พระราชทานรางวัลและเข็มที่ระลึกแก่ผู้ชนะการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number 1รุ่นที่16โดยมีผู้ชนะเลิศอันดับ1ฝ่ายหญิงได้แก่นางสาววริศราแก้วคงโรงเรียนสตรีพัทลุงและผู้ชนะเลิศอันดับ1ฝ่ายชายได้แก่นายพัชระสรธัญวงศ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมโครงการทูบีนัมเบอร์วันมีเป้าหมายการพัฒนาเยาวชนอายุ 6-24 ปีให้มีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจโดยมียุทธศาสตร์และวิธีการดำเนินโครงการที่ยึดเยาวชนเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานการเข้าถึงสาเหตุของปัญหาเข้าใจธรรมชาติพฤติกรรมและความต้องการของเยาวชนวัยรุ่นมุ่งเสริมสร้างและพัฒนาให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจมีความภาคภูมิใจในตนเองและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพื่อให้เยาวชนเติบใหญ่อย่างเต็มศักยภาพมีกลยุทธ์สำคัญคือการใช้สโลแกนเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เป็นลักษณะ play and learn ใช้กิจกรรมเป็นสื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้โดยการประยุกต์กับองค์ความรู้สุขภาพจิตโอกาสนี้ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number 1 Idol
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 20:15 ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงขับสุขภาพค่ะเสาร์อาทิตย์คิดเป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะแล้วก็วิทยุอสมทหลายสถานีนะคะที่มีการถ่ายทอดเสียงของช่วงขับสุขภาพนะคะสวัสดียามค่ำคืนนะคะในวันอาทิตย์นี้3 พฤษภาคม 2569นะคะหลายคนก็เหมือนเพลงเนาะคงจะคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านนาก็ไม่แปลกนะคะเพราะว่าบางท่านก็อาจจะห่างจากบ้านห่างจากครอบครัวไปทำงานไปเรียนหนังสือแล้วก็บางท่านก็อาจจะต้องย้ายบ้านกันเลยทีเดียวนะคะก็อยากให้ทุกคนได้ฟังลูกทุ่งมหานครนะฟังได้ทั่วโลกนะคะจะอยู่ที่ไหนก็ไม่เหงานะคะมีทั้งเพลงมีทั้งสาระน่ารู้มีข่าวมีทุกอย่างเลยนะคะตลอด24ชั่วโมงในรอบ22ปีของขึ้นลูกทุ่งมหานครนะคะวันนี้ช่วงสัปดาห์แรกของเดือนที่5พฤษภาคมนะคะใครที่อยากจะถามคำถามกับคุณหมอวิวัฒน์นะคะโทรมาฝากไว้หลังไมค์ได้เลยนะคะตอนนี้น้องแป้งรอรับสายอยู่นะคะตั้งแต่เนิ่นๆได้เลยค่ะ022481366นะคะ022481366นะคะก็อย่ารอให้ช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวคุณหมอจะตอบไม่ทันนะคะก็สามารถที่จะโทรมาฝากไว้ตอนนี้ได้เลยนะคะบอกอายุสักนิดนึงเนาะอายุว่าอายุเท่าไหร่อย่างไรนะคะอยู่ที่ไหนก็ดีเหมือนกันนะคะสัปดาห์นี้คุณหมอมาตอบคำถามให้นะคะในช่วงสัปดาห์แรกเลยนะคะกับท่านอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขค่ะนายแพทย์วิวัฒน์วิริยกิจจาสวัสดีคุณหมอนะคะ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับคุณชีวิไลและก็สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการ FM95ทุกท่านนะครับสักครู่นี้แหละผมพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับคนที่เป็นมะเร็งนะครับว่าใครก็ตามที่เป็นโรคร้ายแรงเรื้อรังและรักษาไม่หายเนี่ยเราต้องมีโค้ชนะครับถ้าไม่มีโค้ชนะท่านจะรักษานะเดี๋ยวท่านจะกลายเป็นท่านจะเสียเงินอย่างหมดเนื้อหมดตัวสิ้นเนื้อประดาตัวเลยนะไม่ใช่เสียเงินเป็นแบบหลักแสนนะเป็นหลักล้านล้านเลยล่ะไม่รู้ว่าเพราะนั้นต้องมีโค้ชนะแล้วอีกอย่างนึงก็รักษาด้วยแผนปัจจุบันก่อนอย่าเพิ่งไปที่นั่นจะมีผู้หวังดีแต่ประสงค์ร้ายน่ะมันแนะนำเยอะไปหมดเลยผมก็เลยพูดว่าที่นั่นเนี่ยมีหมอไทยมีพระเขารักษามะเร็งคนหายเป็นหลายคนแล้วอะไรเงี้ยนะเอาเลยน
0: ะ
1: เยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็มียาสารพัดคำแนะนำเลยนะท่านเอางี้ดีกว่าขอให้รักษาด้วยแผนปัจจุบันก่อนแล้วก็รักษาด้วยสิทธิ์ในการรักษาของท่านก่อนนะอย่าเพิ่งไปบอกไม่เอาแล้วไม่อยากรอนะเดี๋ยวไปเข้าไปเอกชนเลยเดี๋ยวท่านจะจะแล้วก็จะเจ๊งไปหมดเลยนะจะสิ้นเนื้อที่เนื้อประดาตัวเลยล่ะแล้วก็อีกอย่างนะเป็นโรคพวกนี้นะพอรู้ว่าเป็นทุกอย่างท่านต้องประหยัดเงินทุกบาททุกสตางค์เลยนะเก็บหอมรอมริบเลยนะอะไรที่ไม่จำเป็นอย่าใช้อัตราการใช้จ่ายของเงินเนี่ยจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆตามเวลาที่ท่านป่วยยิ่งป่วยนานการใช้จ่ายของท่านจะยิ่งสูงมากขึ้นไปเรื่อยเพราะนั้นรายจ่ายของท่านรออยู่ข้างในอนาคตแล้วอย่าเพิ่งใจใหญ่บอกไม่ได้นะขี้เกียจรอโรงพยาบาลขอนะไปเอกชนเลยเดี๋ยวจะจุกนะเดี๋ยวจะเจ๊งเลยนะเชิญได้เลยครับเชิญถามได้เลย
0: ได้ใช่ไหมคะก็คือใช้สิทธิ์ที่เรามีอยู่ก่อนใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ครับ
0: นะคะ
1: ไปตามราชการก่อนนะหรือว่าสิทธิ์30 บาทสิทธิ์อะไรก็ได้นะที่ท่านไม่ต้องเสียสตางค์อ่ะเพราะว่าท่านจะต้องเสียสตางค์อีกเยอะนะครับ
0: ค่ะค่ะคุณหมอคะวันนี้วันสองวันนี้มีคนแชร์ภาพเรื่องของแมงกินฟันเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ไปรักษากันมาปรากฏว่าเขาทำมีท่าไหนไม่รู้เห็นเป็นแมงเหมือนเป็นหนอนเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจริงๆแล้วเนี่ยอยากจริงๆก็หลายคนก็อาจจะไม่เชื่อแต่ว่าพอมันมีการนำเสนอข่าวนี้ขึ้นมาในวันนี้มีหลายคนก็เริ่มเอ๊ะมันมีจริงหรือเปล่าไอ้แมงกินฟันอะไรประมาณนี้หนอนออกมาจากปากเลยเนี่ยเป็นไปได้เหรอคะคุณหมอ
1: ไม่ได้ครับมันเป็นการเล่นเล่นกลนะครับเคยตั้งแต่ผมเล็กๆเนี่ยนะเจ๊กเล่นกลเขาเรียกเจ๊กเล่นกลนะมาขายตั้งแต่ยาฆ่าพยาธิแมงกินฟันอย่างเงี้ยนะเขาจะไปเอาตัวหนอนตัวอะไรมานะครับแล้วก็มาทำวิธีการที่เราอยู่ในสำลีเอาจุดอุ้มเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวขี้มาเลยปุ๊บโอ้โหมีดินกระดุกกระดุกกระดุกมองเห็นเลยล่ะท่านอย่าไปเชื่อนะครับก็มียาที่ฟันเนี่ยที่บอกว่าใช้ยาที่ฟันนี่นะฟันที่หลุดไปแล้วเนี่ยมันจะงอกขึ้นมาใหม่แต่ตอนนี
0: ้
1: วิธีการที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาศึกษาวิจัยนะว่าเราเนี่ยสามารถมีฟันงอกขึ้นมาใหม่ได้เหมือนกับปลาฉลามอ่ะ พราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันฟันมันหลุดไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีฟันใหม่เขางอกขึ้นมาไม่มีที่สิ้นสุดนะไม่ใช่มีแค่สองชุดนะเหมือนกับคนฟันน้ำนมกับฟันแท้มันงอกถ้ามันหลุดมันก็งอกใหม่หลุดมันก็งอกใหม่ทีนี้คนเนี่ยมันงอกใหม่ได้ทีเดียวเนี่ยเพราะว่ามันมีรหัสในกรรมพันธุ์เนี่ยมันไปบล็อกไว้เหมือนกับกุญแจยังไม่ได้ไขอ่ะทีนี้ญี่ปุ่นเนี่ยเขากำลังศึกษานะมีความเป็นไปได้สูงที่จะต่อไปในอนาคตเนี่ยจะสามารถทำให้ฟันมันงอกขึ้นมาเป็นชุดที่สามชุดที่สี่ได้แต่มันยังอีกนานนะยังใช้ไม่ได้หรอกท่านอย่าไปเชื่อในติ๊กต็อกในเลยขายอ่ะ
0: เห็นเป็นแมงมันเหมือนเป็นตัวหนอนออกมาเลยอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับ
1: ไม่เป็นไปไม่ได้รับรองครับเล่นโกหกนะAI ทำได้หมดทุกอย่างเดี๋ยวนี้นะแล้วก็แค่นี้เป็นคนที่เขาเรียกว่าจิ๊บจ้อยนะครับถ้าจะไปเชื่อนะถ้าสามารถมีแมงกินฟันนะหมอฟันคงหมดอาชีพแน่ๆเลย
0: แชร์กันเยอะจังเลยแล้วก็มีคนเหมือนกับว่ามีความเชื่อด้วยนะคะแล้วก็ไปรักษากันอย่างเงี้ยค่ะให้เขาให้ทำอะไรก็เอาก็ทำไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็ได้ครับเดี๋ยวนี้นะในเป็นยุคของเรื่องของข้อมูลข่าวสารท่านอย่าไปเชื่อเลยนะครับว่าอะไรก็ตามที่ไม่มีเหตุมีผลผมอยากให้ใช้หลักการของพุทธศาสนานะเขาเรียกว่าอย่าเชื่อโดยที่ไม่มีเหตุมีผลนะครับเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเขาบอกไว้แล้วนะว่าคนพูดเนี่ยหมอวิวัฒน์พูดเชื่อเลยเงี้ยไม่ได้นะอย่าเพิ่งเชื่อนะท่านต้องคิดไต่ตรองแล้วก็คิดทบทวนแล้วก็ต้องหาเหตุหาผลต่างๆแต่ถ้ามีเหตุมีผลนะครับสักครู่นึงอ่ะผมก็แนะนำคนที่ชอบประเภทคันตาคันหนังตาอยู่เลยนะไปหาหมอตาทีหนึ่ง500พันหนึ่งอะไรเงี้ยนะเอายาทาแก้คันเนี่ยผมว่าล้างมือให้สะอาดล้างหน้าให้สะอาดนะเช็ดให้แห้งเอาป้ายหลับตาแล้วก็เอานิ้วเราเนี่ยป้ายยามาแล้วก็ป้ายเลยที่ตาเขาบอกว่าห้ามให้เข้าตาแต่มันเข้าไปนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรหรอกทีเดียวเท่านั้นนะครับหายเลยค่ะไม่ต้องไปเสียตังค์500พันพันนึงอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยคือวิธีการซึ่งผมอยากจะบอกครับว่าวิธีการของผมเนี่ยอาจจะไม่ได้มาตรฐานของอะไรอเมริกันสแตนดาร์ดอะไรนะแต่มันหายนะครับเอาเราใช้วิธีการแบบนี้ดีกว่าแล้วก็ยกถือมวลชนต่างๆอันนี้ผมไม่ได้ประโยชน์ผมไม่ได้มีข้อประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเลยนะเพราะนั้นการแนะนำของผมเนี่ยก็คือการแนะนำประโยชน์ของท่านผู้ฟังนะครับเพราะนั้นก็ลองทำดูนะแต่ไอ้แมงกินฟันเนี่ยถ้าอย่าไปเชื่อเลยนะ
0: ไอ้ยาที่
1: ใช้แล้วฟันยังงอกขึ้นมาใหม่ก็อย่าไปเชื
0: ่
1: อถ้างอกขึ้นใหม่ได้จริงนะหลอดละแสนหนึ่งผมก็ซื้อนะผมก็อยากจะมีฟันใหม่เหมือนกันนะ
0: นะคะคำถามค้างสักท่านหนึ่งนะคะคุณลุ่งฤดีอายุ53ปีนะคะอยู่แถวบางนาไปตัดมดลูกแล้วก็รังไข่มาแล้วนะคะหลังจากไปตัดมารู้สึกว่ามีฝ้าขึ้นมามันไม่หายเลยค่ะคุณหมอฝ้าที่ใบหน้ามีวิธีการรักษายังไงไหมคะเรื่องฝ้าที่ใบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัดมดลูกและรังไข่ไหมคะ
1: ไม่เกี่ยวครับตอนนี้นะครับแดดเนี่ยมันมีความร้อนแรงสูงมากเลยทั้งแสงอุลตราไวโอเลตทั้งคลื่นความร้อนรังสีต่างๆมากมายเลยผมเองเนี่ยนะธรรมดาผมเป็นนักขี่จักรยานใช่ไหมผมเป็นคนไม่กลัวแดดอ่ะขี่ตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยนะอยู่กลางแดดอ่ะบนถนนที่ร้อนๆด้วยนะแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้ว30กิโลนี่ก็ไม่ไหวแล้วครับต้องเข้าร่มเลยละแดดมันแรงมากแล้วก็แดดเนี่ยโดยเฉพาะรังสี UV เนี่ยมันเป็นตัวกระตุ้นไอสารที่เป็นเป็นสีอ่ะในเซลล์ผิวหนังของเราอะเมลานินนะครับไปกระตุ้นทำให้เซลล์เมลานินเซลล์เนี่ยมันสร้างเมลานินออกมามากขึ้นก็เลยมีสีที่เข้มขึ้นกว่าจุดอื่นๆแล้วเรียกว่าฝ้าวิธีการรักษาฝ้าเนี่ยรักษายากนะผมว่าไปหาหมอโรคผิวหนังดูหน่อยดีกว่าย าที่เขาประกาศขายกันน่ะส่วนใหญ่จะเป็นพวกสเตียรอยด์เวลาทาไปแล้วเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับว่าฝ้ามันอาจจะหายแล้วผิวหนังตรงนั้นน่ะมันก็จะแดงๆแล้วก็จะเป็นสีชมพูแล้วต่อไปพอหยุดใช้ยาไปนะแล้วไปโดนแสงแดดเข้ามามากขึ้นอีกมันจะยิ่งเป็นมากขึ้นอีกนะครับวิธีการตอนนี้นะครับหนึ่งนะตื่นเช้ามาเนี่ยแทนที่ท่านจะทาอะไรครีมรองพื้นนะท่านก็ต้องใช้ครีมป้องกันแสงแดดนะ ก็ครีมป้องกันแดดนะใช้ทุกวันนะต้องใช้แล้วก็ถ้าใส่หมวกได้ที่มีปีกกันแม้หน้าเราโดนแดดหรือกางร่มได้ก็ดีนะถ้าเกิดท่านเป็นคนที่ชอบตีกอล์ฟเนี่ยนะโอ้โหอยู่กลางแดดอย่างนั้นนะรับรองได้เลยครับฝ้าขึ้นแน่นอนเอาไปหาหมอโรคผิวหนังหน่อยดีกว่านะผมไม่อยากแนะนำว่าใช้ยาอะไรเพราะมันรักษายากไม่ค่อยหายหรอกที่เขาโฆษณาว่าใช้ยาแก้ฝ้าอย่างนี้หน่อยสิประกาศขายไม่หายหรอกนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะกลายเป็นหน้าผิวแดงๆเหมือนผิวสีชมพูเลยล่ะแล้วถือหนังตอนนั้นก็จะกลายเป็นผิวหนังที่อ่อนแอนะครับแล้วเดี๋ยวฝ้าก็จะขึ้นมาใหม่ทีนี้ขึ้นไปใหญ่ขึ้นมาเดินอีกนะครับ
0: ค่ะ
1: โอเคนะใช้ครีมกันแดดถ้าต้อง PF อย่างน้อย50นะแล้วก็ใช้หมวกใส่หมวกแล้วก็กางร่มพยายามอย่าไปโดนแดดมากนักนะครับ
0: ค่ะ
1: ไม่เกี่ยวกับยาตัดมดลูกนะพวกนั้นจะไม่ค่อยเกี่ยวถ้ากินยาคุมเนี่ยยาคุมพวกมันมีฮอร์โมนอยู่ตรงนั้นอาจจะมีผลยาคุมจะเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดฝ้าได้นะครับยาคุมกำเนิดนะครับในผู้หญิงอ่ะครับ
0: ค่ะคุณพงพันธ์นะคะอายุ54ปีค่ะตอนนี้มีอาการคือตอนนอนจะต้องลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำคือแล้วประมาณ 2-3 ครั้งแล้วก็เริ่มมีปัสสาวะเล็ดแบบเลอะเทอะอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอไม่ทราบคืออาการของอะไรคะ
1: คุณพงพันธ์นี่เป็นผู้ชายนะครับ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: น่าจะเป็นผู้ชายผมบอกเลยครับว่าตอนนี้คุณพงพันธ์จะมีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากโต
0: โอ้ย
1: นะฮะหมอที่โรงพยาบาลนะโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยแล้วก็วิธีการที่จะตรวจนะหนึ่งเขาจะต้องตรวจปัสสาวะดูว่าท่านมีปัญหาอะไรไหมอันที่สองเจาะเลือดเจาะเลือดนี่ก็ถ้าไปไม่ได้นะจะไปหาหมอเนี่ยลดน้ำลดอาหารหน่อยนะท่านอาจจะต้องเจาะดูว่าท่านมีเบาหวานหรือเปล่านะครับจากเบาหวานเสร็จแล้วก็เจาะดูค่า PSA PS ซูเปอร์แมนเนี่ย A ก็แอนมดนะน
0: ะ
1: ค่า PSA เนี่ยเป็นค่าเอนไซม์ที่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามต่อมลูกหมากเนี่ยถ้ามันมีมากๆเนี่ยมันก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่ามีการอักเสบในต่อมลูกหมากแล้วก็ถ้าเป็นมากๆถ้าค่ามันสูงขึ้นเยอะๆขึ้น20อย่างเงี้ยนะโอกาสที่จะเป็นมะเร็งของต่อมลูกหมากก็จะสูงในผู้ชายไทยเนี่ยนะครับเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากกันเยอะพอสมควรเลยนะ
0: ใช
1: ่เดี๋ยวนี้นะผมเจอสสนะเขาก็เป็นงานศพด้วยกันก็ต้องคุยกันเขาบอกคุณหมอผมเนี่ยไปอยู่หลายอำเภอเลยนะไปงานศพอ่ะมีที่อำเภอเพราะนั้นเนี่ยทำไมไปที่ไรก็จะมีแต่บอกว่าสาเหตุก็คือมะเร็งผมก็ว่าเออจริงด้วยเนาะผมไปงานศพที่ไรนะก็มะเร็งตายทั้งนั้นเลยก็เลยสงสัยนะครับว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ไม่รู้นะแต่ที่รู้ๆคือมะเร็งเนี่ยมันมีมากขึ้นไปเรื่อยๆนี่จะทำยังไงล่ะในการที่จะป้องกันมะเร็งท่านอย่ากินไปเรื่อยนะไอ้กินด้วยความอร่อยอย่างเดียวอ่ะบางทีมันนะไม่รู้ว่าสมัยนั้นก็ไม่รู้นะครับยิ่งก๋วยเตี๋ยวที่แบบโอ้โหคนไปกินกันเยอะรสนะไม่รู้ใส่อะไรนะก็ไม่รู้อ่ะนะครับแต่เอานานๆครั้งก็ได้ไม่เป็นไรนะแต่อย่าไปเพื่อสรรหากินของกินของอร่อยที่คนเข้ามาเข้าคิวรอกันเยอะๆนะต้องถามว่าเขาใส่อะไรเข้าไปเนาะมันทั้งทำให้อร่อยมากจนทั้งทำให้คนเนี่ยมาเข้าคิวรอกินกันนะครับเอาเป็นว่ากินให้มันถูกสุขลักษณะให้ดีๆดูแลสุขภาพออกกำลังกายรักษาสุขภาพตัวเองเนี่ยให้มันแข็งแรงเอาไว้นะอยากจะเนี่ยตอนเนี้ยผมแทนที่ผมจะขี่จักรยานเนี่ยผมจะเริ่มว่ายน้ำละนะครับพอดีเทศบาลพนัสนิคมเนี่ยเขามีสระว่ายน้ำแล้วมีหลังคาด้วยนะในร่มแล้วก็เอาผู้สูงอายุเนี่ยกลุ่มผู้สูงอายุไปออกกำลังใจในน้ำกันโอ้ดีมากเลยสนุกสนานที่สำคัญคือมันเย็นสบายจริงๆเลยนะคุณดูเลยลองดูสิไปว่ายน้ำที่มีหลังคานะไม่ใช่ไปว่ายกลางแดดอย่างนั้นก็ไม่ไหวนะตัวดำปื้อเลยนะ
0: ว่ายน้ำที่มีหลังคา
1: ครับมันเย็นสบายจ้ะผมบอกว่าโอ้อยู่ในน้ำเนี่ยเย็นสบายกว่าอยู่ในห้องแอร์อีกไงเลยยิ่งติดใจแล้วนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมจะไปอีกนะครับก็ไปกับผู้สูงอายุอ่ะเขาไปออกกำลังกายกันแล้วก็ที่สำคัญคือฟรีด้วยนะที่ประกาศจากเทศบาลเขาให้ผู้สูงอายุฟรีนะครับ
0: ลองดู
1: เลยนะเป็นไปที่โรงพยาบาลนะ
0: ไปที่โรงพยาบาลได้เลย
1: หมอวิวัฒน์สงสัยว่าจะเป็นตับลูกหมากโตนะครับเดี๋ยวเขาจะบอกเองว่าจะต้องทำไงบ้างแล้วจะต้องไปตรวจอัลตราซาวด์ดูว่ามันโตขนาดไหนนะถ้าท่านอย่าเพิ่งตกใจนะสมมติว่าเกิดค่า PSA สูงเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นมะเร็งนะอย่าเพิ่งไปรีบด่วนตัดสินใจบอกโอ๊ยผมเป็นมะเร็งเหรออะไรเงี้ยนะบางครั้งเนี่ยจริงๆแล้วเราใจเย็นๆก่อนแล้วก็ถ้าหมอเขาจะให้ทำอะไรเช่นจะให้ไปเขาเรียกว่า needle biopsy ก็คือหมายความว่าเอาเข็มเนี่ยแทงเข้าไปในตรงในตรงไส้เราตรงทวารของเราเนี่ยแล้วก็ไปถึงตรงต่อมลูกหมากแล้วก็ไปเอาชิ้นเนื้อมาตรวจดูผมอยากจะให้บอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยท่านอย่าเพิ่งรีบทำนะไปตรวจด้วยวิธีการอื่นๆก่อนการใช้นิดเดินไปที่เนี่ยเข้าไปเนี่ยอันนี้ปรึกษาหมอหลายหมอก่อนดีกว่านะเดี๋ยวผมพูดว่าอย่าเพิ่งอย่าใจกลายเป็นว่าหมอบางคนบอกอ้าวทำไมหมอวิวัฒน์พูดอย่างนี้นะแต่เป็นผมเนี่ยผมก็เป็นนะต่อมลูกหมากที่โตขึ้นมาเนี่ยผมโทรไปหาอาจารย์ผมเลยบอกว่าอาจารย์ไหนๆมันโตอยู่แล้วนะเอาเป็นวิธีการคว้านเลยได้ไหมไม่ต้องมาเอาเข็มไปเจาะมีชิ้นเนื้อไปตรวจแล้วพอคว้านเอาคว้านให้มันรูมันคล่องขึ้นรูเฉียมันคล่องขึ้นแล้วก็เอาชิ้นเนื้อที่คว้านออกมาเนี่ยไปดูว่าเป็นมีเชื้อมะเร็งไหมคนออกมันก็โอเคก็ไม่มีเราก็ได้ประโยชน์รักษาเลยแล้วก็ได้เป็นการตรวจดูเลยถ้าเป็นมะเร็งเราก็ว่ากันอีกทีว่าเราจะทำไงต่อเราต้องให้เคมีต้องใช้แสงอะไรก็ค่อยว่าอีกทีหนึ่งนะเพราะนั้นเราปรึกษาหมออย่าเพิ่งด่วนสรุปนะเดี๋ยวท่านจะตกใจหมอบางคนเขาก็จะแบบ
0: ตกใจกันไปค่ะ
1: เดี๋ยวจะไปทำนิดเดินแบลซี่เลยนะ
0: ค่ะโอ้ปลายทางของโรคนี้คือต้องผ่าตัดทุกรายไหมคะคุณหมอ
1: ไม่ครับ
0: ไม่นะคะ
1: กินยากินยาก็หายบางทีนะครับสมมติว่าคุณพงพัฒน์เนี่ยถ้าสมมติว่ามีปัญหาเรื่องเงี้ยนะเพราะต่อมลูกหมากมันโตขึ้นมาเนี่ยมันจะเวลาปวดท้องฉี่เนี่ยมันจะปวดขึ้นมาทันทีเลยได้เลยกั้นไม่ค่อยอยู่อ่ะมักจะฉี่ลดกางเกงอยู่เรื่อยเลยกางเกงก็จะมีกลิ่นฉี่ใครอยู่ใกล้ๆนะหมาวิ่งมาถึงนี่ก็จะมาดมอยู่ด้วยเลยเพราะเรามีกลิ่นฉี่มันเลอะกางเกงอ่ะก็จะกั้นฉี่ไม่ค่อยอยู่แล้วก็จะฉี่บ่อยนะครับแล้วมียากินลดอาการบวมของต่อมลูกหมากไอ้ยาตรงนี้มันจะเป็นยาลดความดันด้วยนะถ้าครั้งนั้นกินยาลดความดันอยู่แล้วนะแล้วหมอเขาสั่งยาตามลดการบวมของกระดูกหมากเนี่ยท่านจะบอกหมอด้วยนะว่าท่านกินยาลดความดันอยู่แล้วหมอเขาจะได้ระวังว่าเหมือนกับเรายาลดอาการบวมของกระดูกหมากก็เป็นยาลดความดันด้วยมันจะกลายเป็นกินยาลดความดันหลายขนาดพร้อมๆกันเดี๋ยวก็จะกลายเป็นคนที่หน้ามืดง่ายเป็นลมง่ายอะไรเงี้ยโอเคไม่ต้องกลัวนักการเดี๋ยวนี
0: ้
1: กินยาหายบางคนก็ไม่ต้องผ่าตัดเลยนะกินยาไปสบายๆแล้วเดี๋ยวบางทีมันก็หายไปเองได้นะครับ
0: ค่ะคุณศรีอายุ54ปีอยู่ที่กาญจนบุรีนะคะมอเตอร์ไซค์ล้มข้อมือและไหปลาร้าร้าวใส่เฟืองมา3เดือนแล้วนะคะตอนนี้มีอาการตึงตั้งแต่ใต้รักแร้จนถึงไหล่ต้องทำยังไงครับคุณหมอ
1: สงสัยต้องถามหมอที่รักษาแล้วใส่เปลือกปกติแล้วนะไฮปลาเนี่ยเดี๋ยวนี้นะถ้าเป็นแพทย์รุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะใช้ผ่าตัดเลยนะเพราะว่าไฮปลาเนี่ยมันเคลื่อนไหวว่าคือไหลพอไหลเราเคลื่อนไหวเนี่ยเขาจะใส่มันก็เป็นเปลือกเหมือนกับเขาเรียก figure of eight นะก็คือเอาให้หลังเราเนี่ยเหมือนกับเราอกผายไหลถึงอ่ะคือเราจะเห็นผมว่าผมชอบคาดไอ้คาดที่รัดแขนตรงหัวไหล่ผมเนี่ยอันนั้นคือเป็นการดึงให้หน้าอกผมอกผายไหล่ผมไม่ทำให้หลังผมงอ
0: ช่วยดึงได้ค่ะ
1: ครับเวลาเขาเข้าเสือกถ้าหายปลาหักเนี่ยเขาก็จะทำเข้าเสือกคล้ายๆแบบเนี้ยมันก็จะดึงแต่อย่างเงี้ยรุ่นใหม่ๆหมอรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะใช้วิธีการผ่าตัดแล้วก็เอาเหล็กเข้าไปขันสกรูเหมือนดามมาเลยอะข้อมือก็เหมือนกันนะครับถ้าใส่เฟือกไปแล้วเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยเข้าที่หรอก บางทีเดี๋ยวนี้หมอเขาเรียกวิธีการผ่าตัดแล้วก็ตัดมันให้มันเข้าที่เลยแล้วก็เอาเหล็กไปยึดมันเลยเอาน็อตไปยึดมันเลยถ้ายังเจ็บอยู่เนี่ยผมว่าลองไปหาหมอที่เรารักษานะลองถามหมอเขาบอกว่าจะทำไงได้ไหมครับนะครับคุณศรีนี่น่าจะเป็นผู้หญิงเนาะนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เริ่มไปถามหมอก็นะครับบอกว่าเอ๊ะฉันจะผ่าตัดได้ไหมได้ไหมงั้นอายุ54ปีวันนี้จะไม่54ปีหลายคนแล้วนะ53 54นะครับการผ่าตัดเดี๋ยวนี้นะเรื่องกระดูกเนี่ยมันช่วยทำให้ลดความพิการลงไปได้เยอะเลยไม่งั้นสมมติว่าตรงแขนเนี่ยนะส่วนใหญ่จะเป็นเขาเรียกว่าโครีสักเยอะผมไม่สามารถจะอธิบายว่ามันเป็นไงเอางี้ดีกว่าข้อมือของคนเราเนี่ยเวลามันหักเนี่ยมันมักกระดูกตรงมันจะมักจะยุบลงไปไอ้ดูตรงกระดูกตรงปลายข้อมือปลายแขนเราที่จะต่อข้อมือเนี่ยมันจะยุบลงไปถึงแม้เราจะเข้าเสือกเราจะดึงยังไงก็ตามเนี่ยมันก็จะยุบอยู่แต่ถ้าเราผ่าตัดแล้วเราดึงมันออกมาแล้วเราก็น็อตขันมันเหมือนเราดามไม้อะไรอย่างเงี้ยนะถ้าอย่างนั้นอ่ะมันก็จะรูปร่างมันก็จะเป็นปกติเลยแต่ถ้ากระดูกมันยุบเข้าไปอยู่นะแล้วพอมันหายแล้วมันแขนเชื่อมันมายึดติดแล้วเนี่ยเราต่อไปเราจะเท้าแขนก็จะเจ็บเวลาจะลุกขึ้นมามือข้างนี้เท้าลงไปนะเท้ากับพื้นเนี่ยเราก็จะเจ็บไปเรื่อยจนแก่เลยล่ะนะครับจะใช้ข้างมือข้างมันไม่ค่อยถนัดลองไปหาหมอที่รักษาดูนะเขาว่าจะทำวิธีการอะไรได้ไหมนะครับ
0: ค่ะค่ะอีกสักท่านหนึ่งนะคะก่อนจะพักตรงนี้ค่ะลุงศักดิ์จากจังหวัดตากนะคะนี่ถามให้ภรรยาภรรยาอายุ58ปีมีอาการมือชาในตอนกลางคืนนะคะไม่ทราบเกิดจากอะไรแล้วก็ต้องทำยังไงคะ
1: 58เลยครับดู
0: ค่ะ58ใช่ค่ะภรรยา
1: เป็นผู้หญิง
0: เป็นผู้หญิงมือชาตอนกลางคืน
1: ต้องถามอีกครับว่ามือข้างเดียวหรือสองข้างถ้าสมมติว่าเป็นทั้งสองข้างเลยเนี่ยก็จะมีปัญหาที่กระดูกคอนะครับถ้าเป็นข้างเดียวเนี่ยก็อาจจะเป็นที่กระดูกคอหรืออาจจะเป็นที่อะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันไปกดทับเส้นประสาทนะครับปกติมือของคนเราเนี่ยมันจะไม่ค่อยชานะถ้าเช้าเนี่ยชาผมเองยังชาเลยบางทีนะดันอะไรมันติดที่เท้านะมันจะเช็ดตัดไม่มีอะนะครับมันเกิดจากการที่ปลายเส้นประสาทเนี่ยมันเกิดพออายุมากขึ้นแล้วอะมันก็จะทำให้เกิดอาการเรียกปลายเส้นประสาทอักเสบนะครับเอาเป็นว่าถ้าเป็นไปได้นะครับไปหาหมอเขาจะอาจจะเอ็กซเรย์ที่กระดูกคอดูนะแล้วก็ถ้าจะรักษาก็คือเอางี้ไปซื้อวิตามิน B จะเป็น B162 ก็ได้นะครับบางครั้งเนี่ยที่เขาประกาศขายนะแก้เด็บชาแก้อะไรต่างๆเนี่ยมันคือ B162 บางทีบางยี่ห้อก็มีแค่ B12 ตัวเดียวถ้าจะซื้อ B162 เนี่ยกินหนึ่งเม็ดสามเวลาหลังอาหารนะถ้ากินไปแบบกล้วยด้วยถ้าท่านจะกินแบบกล้วยแบบไม่สกัดนะถ้าเป็น1เม็ด3เวลาหลังอาหารไปด้วยคู่กับวิตามิน B162 ไปด้วยอาการชาถ้าเกิดปลายประสาทอักเสบนะก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็ไม่เสียหายอะไรนะครับราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่ครับแต่ยังไงก็ตามถ้ามีโอกาสไปหาหมอเขาเอ็กซเรย์ดูก็จะได้รู้ว่าโอเคกระดูกคอท่านเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วก็เวลานอนเนี่ยผมอยากจะแนะนำว่านอนอย่านอนหมอนสูงเกินไปนะถ้านอนหมอนสูงไปเนี่ยคอมันยังเหมือนกับเราก้มหน้าถ้าก้มหน้านานๆนานๆเนี่ยมันจะทำให้ปวดคอมันทำให้กระดูกเนี่ยมันเสื่อมสภาพเร็วขึ้นแล้วมันก็ไปกดทับเส้นประสาทได้นะครับแล้วก็อย่าเขาเรียกว่าหักคอเลยเดินก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอ่ะคนเนี่ยบางคนชอบเลยนะเดี๋ยวหันคอให้ก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กไม่ดีครับ
0: ไม่ดี
1: ไม่ต้องทำนะถ้าไปนวดก็เขาจะหักคอให้นะท่านหมอไม่ต้องนะมีคนเป็นปัญหาจิตแบบนี้หลายคนแล้วนะครับพอไปมาด้วยปุ๊บมาด้วยก็มาจับคอบิดให้นั่งก๊อกอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเรื่องจะเกิดเรื่องใหญ่นะครับ
0: อันตรายนะคะเสียไปทำเลยค่ะได้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะใครที่จะโทรเข้ามานะคะสายว่างอยู่ค่ะ02-248-1366นะคะมาฝากคำถามไว้ได้นะคะเราพักสักครู่ค่ะแล้วกลับมาช่วงที่2กันค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรง กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ว่าสิทธิ์นะเด้อพร้อมมา
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล
0: ้
1: ว
0: ไปกันมูเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
2: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
3: เข้มข้นนัวคักคัก
4: ไอ้แซ่บตะลึงตึง
0: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มฮอด

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยศิวิไลสมทรง
6: มาช่วงที่2นะคะคุณจันจิราจากจังหวัดเชียงรายอายุ59ปีนะคะนิ้วที่เท้าขวานิ้วชี้ของเท้าขวามีอาการคล้ายกับไฟช็อตอยู่ตลอดเวลาเป็นมาสัก1เดือนแล้วค่ะคุณหมอไม่ทราบมันเกิดจากอะไรอะคะ
7: แสดงว่าจะต้องมีเส้นประสาทตรงใดตรงหนึ่งนะตั้งแต่ส่วนใหญ่นะตรงสมมติว่าตรงน่องของเรานะครับใกล้ๆหัวเข่านะครับมันจะมีปุ่มกระดูกอยู่ปุ่มนึงเอาตรงหัวเข่านะพอจะลงไปถึงน่องอ่ะทางด้านข้างๆอ่ะจะมีปุ่มกระดูกตรงเนี้ยมันจะเป็นทางผ่านของเส้นประสาทอยู่นะถ้าสมมติว่าเคยไปกระแทกโดนกับอะไรหรือไปเดินทุ่มอะไรดูแล้วมันชนตรงเนี้ยมันอาจจะไปกระแทกโดนเส้นประสาทมันทำให้เกิดเส้นประสาทตรงนั้นน่ะเกิดการอักเสบช้ำหรือมันบวมขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้เกิดเหมือนกับแป๊บๆเหมือนไฟช็อตได้นะครับถ้าท่านอยากมีไฟช็อตตรงมือนะท่านลองงอข้อศอกลงมานะแล้วเสร็จแล้วก็เอานิ้วตรงปลายข้อศอกเลยนะด้านทางด้านในของแขนเราเนี่ยลองเอานิ้วหัวมือเรากดเข้าไปดินะครับทำตอนนี้เองได้เลยเนี่ยมันจะรู้สึกมันแป๊บๆเลยเนี่ยนี่ผมก็ลองทำดูเนี่ยเนี่ยก็เป็นจุดที่เขาเรียกว่าเส้นประสาทมันผ่านเพราะฉะนั้นผมว่าถามว่าเป็นยังไงเนี่ยก็น่าจะเกิดจากเส้นประสาทมันอักเสบแต่อักเสบจากอะไรเนี่ยก็ท่านอาจจะไปโดนอะไรทุ่มมาเดินไปกระแทกโดนอะไรกับข้างตรงบริเวณหัวเข่าทางด้านนอกของขานั้นนะครับ
5: ขณะนี้เวลา22 นาฬิกา
7: ครับก็ไม่เป็นไรนะครับกินวิตามิน B ก็ได้นะวิตามิน B 162สักหน่อยแล้วก็ท่านอาจจะเอายาอะไรก็ได้ยาที่ลงท้ายที่คำว่าเจลก็ได้ลองทาตรงบริเวณที่ผมว่านะตรงปุ่มกระดูกอะทางด้านหัวเข่าทางด้านข้างนอกนะแล้วจะมีปุ่มกระดูกอยู่นะท่านลองมาดูกดดูสิตรงนั้นจะมีเส้นประสาทมันผ่านไปท่านก็เอายาหม่องหรือจะทาแก้ปวดเมื่อยอะไรก็ได้ลองมาทาตรงนั้นแล้วก็ลองนวดๆดูหน่อยก็น่าจะทำให้ดีขึ้นถ้ากินวิตามินบี162เม็ด3เวลาล้างหางนะครับจะช่วยบำรุงเส้นประสาทอาการเหมือนกับไฟช็อตนี่ก็น่าจะหายได้นะครับไม่น่าเป็นอันตรายนะไม่เป็นอันตรายเลย
6: ค่ะคุณปทัยอายุ72อยู่ที่โคราชนะคะมีอาการจอประสาทตาเสื่อมไปฉีดยามาแล้วนะคะที่ใต้เปลือกตาตอนนี้หมอให้น้ำตาเทียมมาหยอดแล้วก็บอกว่าจะให้เปลี่ยนยาแต่ว่ายามันแพงไม่มีเงินจะมีวิธีอื่นไหมคะคุณหมอ
7: ไม่มีเลยนะครับผมบอกเลยครับว่าบางครั้งนะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยนะผมเนี่ยหมอหลายๆคนเนี่ยก็จะเกลียดผมละผมจะเป็นคนที่แบบหาวิธีการที่มันช่วยทำให้แก้ไขปัญหานะเอางี้ถ้าถามผมนะครับว่าจอประสาทตามันเสื่อมเนี่ยแล้วก็การใช้ยาฉีดเนี่ยมันจะช่วยได้หรือไม่ได้ผมก็ไม่รู้นะแต่ท่านลองทำอย่างนี้ดูครับลองนวดตาดูสิเอา นึกภาพผมนะแบมือขึ้นมาแล้วก็มือเราเนี่ยบริเวณมันจะมีเนื้อใกล้ๆกับข้อมือตรงด้านตรงข้ามตรงใต้นิ้วก้อยมันจะมีเนื้อนวลๆขึ้นมานะครับท่านก็หลับตาทั้งสองข้างนะครับเสร็จแล้วก็เอาเนื้อนวลๆของมือทั้งสองข้างเนี่ยกดเข้าไปที่เบ้าตาถามว่ากดแรงแค่ไหนนะพอให้ท่านเห็นแสงขาวๆนะครับเนี่ยผมกำลังกดอยู่ก็จะเห็นแสงขาวๆนะนับ1ถึง20 1 2 3 4 5 6 7 8 20นะจากนั้นก็รีบตาของเราเนี่ยออกไปทางด้านข้างๆทั้งสองข้างเลยนะไปทางหางตาทั้งสองข้างนะครับแล้วฉันก็หลับตาไปแป๊บหนึ่งแล้วฉันค่อยลืมตานะถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยอาจจะช่วยได้ต้องบอกว่าอาจจะนะเพราะว่าผมก็ไม่กล้าบอกนะครับว่าเพื่อนผมเนี่ยเป็นคนแนะนำเรื่องนี้นะครับขออนุญาตได้เอ่ยชื่อนะเดี๋ยวเขาเนี่ยถูกสมาคมหมอตาเนี่ยหาว่าเป็นวิธีการที่การรักษาที่แบบไม่ได้มาตรฐานเนี่ยผมถึงบอกว่าไอ้คำว่ามาตรฐานเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยนะมันเป็นตัวทำให้อัพราคาของการรักษาสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะเพราะว่าต้องการให้ได้มาตรฐานไอ้ทำด้วยวิธีการที่แบบเนี้ยแนะนำคนประชาชนไปเนี่ยปรากฏว่ามันไปขัดผลประโยชน์กับหมอตาเยอะเลยนะครับซึ่งทำให้หลายๆคนมันดีขึ้นเนี่ยเขาเองเนี่ยเขาก็แนะนำคนไข้แล้วคนไข้จากเดิมที่มีปัญหามากมายเลยนะก็ดีขึ้นอ่ะนะครับซึ่งมันไม่ต้องเสียตังค์อะไรเลยทุกอย่างเนี่ยผมก็เลยบอกว่าผมไม่ได้ทำเลยเนี่ยเขาหมอตาเขาก็ตั้งข้อกล่าวหาว่านี่เป็นวิธีการซึ่งไม่ได้มาตรฐานอาจจะทำให้เกิดปัญหากับลูกตาได้อาจจะนะแต่ไม่ได้บอกว่าคนเราทุกคนเนี่ยถามว่ามีใครบ้างที่ไม่เคยขยี้ตาเลยนะมันคันตาเนี่ยนะไม่ขยี้ไม่มีหรอกผมก็จะยังขยี้แต่แทนที่ผมจะขยี้ผมก็ต้องเอาหลังมือบ้างบางทีก็แขนเสื้อบ้างอะไรเงี้ยนะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้ออะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านล้างมือดีๆล้างมือให้สะอาดก่อนแล้วเช็ดให้แห้งแล้วก็ลองทำอย่างที่ผมว่าเนี่ยลองนวดตานะบ่อยๆแต่ถามว่าจะมียาอะไรมาทดแทนการฉีดยาเข้าไปในตาไหมเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีของฝรั่งซึ่งมันตามมาด้วยราคาที่แพงนะครับเอาวิธีการนะฮะตั้งแต่ยาลดไขมันยาลดความดันวัคซีนโควิดต่างๆเลยเนี่ยใช่ไหมครับว่าพอไปสักพักหนึ่งนะเขาจะบอกว่าอย่างเงี้ยยาลดไขมันชนิดเนี้ยมันทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาต้องเป็นชนิดใหม่สรุปแล้วเนี่ยมันคือการค้าทั้งหมดเลยนะมันคือเรื่องเงินเอาเป็นว่าผมไม่รู้หรอกว่ามันจะมียาอะไรมาทดแทนไหมถ้าท่านไม่มีเงินท่านก็ลองทำอย่างที่ผมว่าสิลองเลือดตาดูสิทำมันปุ๊บ5นาทีเลยก็ได้นะทำมันเรื่อยๆแล้วก็ยาบำรุงตาเนี่ยท่านอยากจะกินเลยนะถ้าท่านจะกินอาหารที่บำรุงสายตาท่านก็กินอาหารที่มันมีไอ้สีเขียวๆแดงๆอ่ะเช่นแครอทอย่างเงี้ยฟักทองอย่างเงี้ยที่มันมีสารเม็ดสีที่มันทำให้ช่วยในการทำให้ประสาทตาเนี่ยมันดีขึ้นอ่ะอันนั้นแค่นั้นพอละจะไปเชื่อเลยนะครับว่าหยอดยาอย่างนี้แล้วกินยาอย่างนี้แล้วบำรุงสายตานะครับมีขายเยอะแยะหมดเลยอ่ะผมนั้นเป็นศัตรูกันแค่คนที่อยู่ตลอดเลยนะมันเป็นการเอาเปรียบสังคมเนี่ยที่จริงคืออาชินาคือการหลอกคนเพื่อจะให้ได้เงินนะลองใช้วิธีการนวดตาดูนะอาจจะช่วยได้ครับยังไงถ้าได้ผลยังไงแล้วก็ช่วยสื่อสารมันหน่อยก็ดีนะจะได้ให้คนอื่นรับทราบด้วยนะครับ
8: ค่ะอาจารย์ไทยค่ะจากเชฟพงค่ะน้องจอกอายุ62นะยากินยาความดันอยู่อ๋อยาความดันเนี่ยตื่นขึ้นมากินเลยได้ไหมก่อนกินข้าวเพราะว่ากินข้าวไม่ตรงเวลาค่ะคุณหมอต้องหลังอาหารตลอดไหมคะหรือว่า
7: ได้ครับไม่จำเป็นครับจริงๆแล้วยาความดันเนี่ยกินก่อนอาหารก็ดีกว่านี่นะครับกินหลังอาหารเนี่ยยาทุกอย่างเลยนะผมบอกเลยครับว่าถ้ากินก่อนอาหารได้ถ้าไม่มีปัญหาในเรื่องของการที่มันตัดกระเพาะหรือว่ามันเคลื่อนคลายเคลื่อนต่อกระเพาะเนี่ยกินกับอาหารเนี่ยมันจะดูดซึมได้ดีถ้าเรากินอาหารเนี่ยยามันจะไปจับโดยเฉพาะยานอนหลับยาคลายเครียดยาอะไรต่างๆเนี่ยถ้าท่านกินอาหารอีกทีมาแล้วท่านกินยาบอกว่าเอ๊ะทำไมหมอเ ฉันกินยาไปนั้นก็ไม่เห็นนอนเห็นหลับเลยเพราะว่ายามันไปจับกับอาหารหมดเลยมันก็เลยไม่ออกเลยอันนั้นถ้าจะกินยานอนหลับยาคลายเครียดเนี่ยให้ท่านท้องว่างๆถ้าจะกินกินร่วมกับน้ำหวานเนี่ยได้มันจะช่วยทำให้ดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดของท่านได้ดีขึ้นแต่ถ้าไปกินข้าวเหนียวก็กินข้าวเหนียวมะม่วงอย่างเงี้ยเสร็จเลยนะยากินไปเท่าไหร่ก็ไม่มีผลเลยได้ครับตอบคืนได้ครับกินตอนเช้านะครับ
8: ค่ะได้เลยนะคะคุณนิพนธ์68ปีนะคะอยู่เชียงรายอ๋อนี่ถามให้พี่สาวพี่สาวรถล้มผ่าสมองมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีที่แล้วนะคะตอนนี้มีอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหง่ายมากอยากทราบว่าเกี่ยวกับการผ่าตัดครั้งนั้นไหมคะ
7: ผมว่าเกี่ยวครับเพราะว่าการที่ผ่าตัดเนี่ยมันจะมีเนื้อสมองส่วนหนึ่งถูกทำลายไปไม่ว่าท่านจะผ่าด้วยกระบวนการอะไรก็ตามผ่าแล้วไม่ได้จัดเนื้อสมองอะไรไปเลยแต่ยังไงก็ตามเนี่ยแสดงว่าต้องมีเลือดออกในสมองเขาถึงจะผ่าใช่ไหมถ้าเกิดเลือดออกในสมองเนี่ยสมองส่วนหนึ่งจะต้องได้รับการกระทบกระเทือนจนกระทั่งเลือดมันปิดฉีกขาดเพราะเนื้อสมองส่วนหนึ่งจะถูกทำลายไปแล้วก็ทำให้อารมณ์เนี่ยเปลี่ยนแปลงได้แต่ท่านสามารถพูดแล้วก็พี่สาวเนี่ยเขายังมีความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลคือยังพูดง่ายยังมีความคิดความอ่านเป็นปกติดีๆนะจะลองแนะนำว่าลองปรับอารมณ์ผมขอแนะนำนะครับว่าอารมณ์ฉุนเฉียวเนี่ยนะครับบางทีมันคือพื้นฐานของอารมณ์ที่มีโทสะสูงนะครับในวิธีการบอกว่าถ้าสมมติว่าพี่ถ้าพี่ชักจะเริ่มหงุดหงิดนะพี่ใช้วิธีการนี้นะหายใจเข้าออกลึกๆสักสามทีครั้งนะหายใจแบบให้เต็มปอดเลยนะครับหายใจเข้าลึกๆการไปสักนิดหนึ่งแล้วก็ผ่อนลมหายใจช้าๆนะสักสามครั้งนะแล้วก็เอามือเนี่ยลูบหน้าลูบตาเราไม่จะบีบต้นคออะไรก็ได้เนาะมันจะทำให้เราเนี่ยออกซิเจนเนี่ยมันเข้าไปในกระแสเลือดและไปเลี้ยงสมองได้มากขึ้นแล้วมันจะขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจากกระแสเลือดซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันอยู่ในเลือดเนี่ยมันจะทำหน้าที่เป็นกรดนะครับก็คือกลายเป็นคาร์บอนิกแอซิดถ้าเลือดมีสภาวะเป็นกรดเนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้สึกเราจะไม่สบายตัวถ้าเลือดมีสภาวะเป็นด่านอันนี้คือทำให้เราเนี่ยสบายตัวไม่มีปัญหาอะไรลองใช้วิธีการหายใจเข้าออกลึกสักสามครั้งแล้วก็มือลูบหน้าลูบตาตัวเองบีบต้นคออะไรก็ได้เนี่ยจะทำให้จิตใจเนี่ยสงบมากขึ้นแล้วก็อารมณ์ฉุนเฉียวต่างๆก็จะลดลงได้กินวิตามินบำรุงร่างกายสักหน่อยก็ดีนะผมขอแนะนำว่าลองกินวิตามินบำรุงเลือดคนท้องที่ผมบอกนะครับแล้วก็จะกินใบเตยกล้วยสักสองแคปซูลก่อนนอนด้วยก็จะช่วยทำให้สมองมันทำงานได้ดีขึ้นเขาอาจจะอารมณ์ดีขึ้นก็ได้นะครับถ้าพวกเด็กเข้าใจรู้เรื่องนะลองอธิบายแบบนี้ให้เขาครับต้องช่วยกันบอกหนูก็พยายามดูแลพี่อย่างดีแล้วนะแต่พี่ก็ต้องช่วยกันด้วยนะถ้าไม่งั้นยามันไม่สามารถจะช่วยได้ทั้งหมดหรอกต้องตัวเองต้องช่วยเหลือตัวเองอัตตาหิอัตโนนาสมตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะหมอจะช่วยอะไรไม่ได้หรอกหมอจะช่วยได้แค่นิดเดียวแต่ยามันแค่มีผลแค่นิดเดียวเองนะมันต้องตัวเราเองด้วยนะครับ
8: ค่ะคุณพี่มาลีนะคะมีอาการมีกลิ่นปากตอนเช้าไม่ทราบเกี่ยวกับหินปูนเยอะไหมเสียวฟันด้วยหรือเปล่าเกี่ยวกันไหมคะ
7: เกี่ยวครับการที่มีหินปูนเยอะเนี่ยมันก็จะเป็นที่อยู่ของสะสมของเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เป็นสาเหตุของกลิ่นปากนะครับไปหาหมอฟันแล้วก็ไปขูดหินปูนสักหน่อยนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยถ้าสมมติว่ามีกลิ่นปากอย่างนี้นะครับอมน้ำยาบ้วนปากหน่อยนะครับก็เวลาแปรงฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมขอแนะนำนะครับว่าถ้าท่านซื้อหรือแม้แต่แปรงฟันไฟฟ้าที่มันแบบชาร์จได้อ่ะอันนึงไม่ร้อยกว่าบาทอะนะครับชาร์จจริงๆนะแล้วก็ใช้รีดานเลยแล้วมันก็มีหัวเปลี่ยนอะตั้งของผมก็ซื้อมาหลายอันแล้วพวกนี้นะครับมันจะไม่ใช่เวลาเราแปรงฟันเนี่ยเราจะใช้วิธีการถูใช่ไหมอาจจะปัดขึ้นปัดลงปัดขึ้นปัดลงหรือถูอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นแปรงฟันไฟฟ้าเนี่ยมันใช้วิธีการสั่นไอ้การสั่นสะเทือนเนี่ยบางทีเขาบางยี่ห้อเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาใช้คลื่นการสั่นสะเทือนมันจะไปทำให้หินปูนเนี่ยกระเทาะออกมาได้ผมว่าลองใช้ดูสิ ถ้าท่านจะใช้เวลานานๆไม่ต้องเมื่อยเหงื่อจะได้ไม่ร่อนหินด้วยบางคนถูอย่าใช้สะอาดก็ถูแรงมันเหงื่อก็ร่อนหมดเลยก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเสียวฟันด้วยแต่จะใช้เป็นฟันไฟฟ้าเนี่ยนะใน TikTok เนี่ยอะไรเงี้ยมีเยอะแยะเลยขายเนี่ยนะครับราคา100กว่าบาทเองลองซื้อมาใช้สักหน่อยดินะครับ
8: ลองดู
7: แล้วเป็นยาที่ฟันเนี่ยแล้วแต่ท่านนิเชื่อถือนะเป็นยาที่ฟันที่ผมชอบเอาที่ดีกว่าผมชอบดีกว่านะไอ้ยาที่ฟันที่มันราคาแพงหน่อยอ่ะมันก็ดีจริงนะแล้วแปรงไปแล้วมันจะไม่ค่อยรู้สึกตากมันสะอาดอ่ะก็ไม่ค่อยมีตากด้วยนะครับเอาอย่าบอกยี่ห้อเลยเนาะแต่ที่มันแพงๆหน่อยนะนะครับท่านจะใช้แบบยาที่ฟันของพวกสมุนไพรก็ได้นะลองใช้ดูอาจจะทำให้กิ่งต่างท่านหายแต่ยังไงก็ไปขูดหินปูนซะก่อนดีกว่านะนะครับ
8: ไปโรงพยาบาลได้ค่ะคุณหมอฝากเบอร์นิดนึงค่ะในสัปดาห์นี
7: ้วันจันทร์วันอังคารนะครับ4โมงเย็นถึง5โมงเย็นเท่านั้นนะครับเวลาอื่นผมจะไม่ตอบคำถามนะกรุณาถ้าท่านเมมเนี่ยท่านกรุณาเมมด้วยหมอวิวัฒน์นะไม่งั้นบางทีโทรมาฉันขอพูดกับอาจารย์อะไรจะบอกว่าผมเรื่องอย่างนี้ผมกดบล็อกไปเลยนะ0818035462ท่านอย่ามาโทรสั่งน้ำแข็งขึ้นมาของน้ำแข็งเลยผมมาเจอแบบบางทีก็แบบเจ้าพ่อวัดใหม่หรือเปล่าครับอะไรเงี้ยผมบอกว่าท่านก็ให้เกียรติกันหน่อยนะนั่นก็กรุณาเมมชื่อด้วยนะว่าหมอวิวัฒน์นะไม่งั้นผมก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันนี่ใครจะมาถามอะไรเนี่ยก็แนะนำตัวก่อนนะครับแนะนำชื่ออายุที่อยู่ก่อนนะแล้วจึงค่อยถามว่าเท่าไหร่นะนะครับโอเค
8: ค่ะเดี๋ยวเราเจอกันวันที่17และ24นะคะอีก2ครั้งนะคะคุณหมอคะ
7: 17-24นะครับ
8: ใช่ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแต่ท่านวิริยะจิตจานะคะท่านอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
5: ขณะนี้เวลา 21:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
9: ท้องเสียปวดท้อง
10: แน่นท้อง
9: มองหาย
11: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
12: จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่ามีพลทหารถูกลงโทษเกินกว่าเหตุนั้นกระทรวงกลาโหมได้ตรวจสอบข้อที่จริงจากหน่วยต้นสังกัดซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงกับกระทรวงกลาโหมอย่างละเอียดแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหลายประเด็นโดยข้อเท็จจริงคือพลทหารรายดังกล่าวยอมรับว่าเคยกระทำผิดระเบียบและได้รับการลงโทษตามขั้นตอนของหน่วยโดยไม่ติดใจเอาความกรณีการกระทบกระทั่งกับรุ่นพี่เป็นเหตุจากความเข้าใจผิดระหว่างปฏิบัติงานและหน่วยทราบเรื่องได้ดำเนินการลงโทษผู้กระทำผิดพร้อมแยกการปฏิบัติงานทันทีต่อมาพลทหารรายดังกล่าวไม่กลับเข้าหน่วยหลังการลาส่งผลให้ถูกดำเนินการตามระเบียบจำหน่ายหนีราชการและภายหลังเกิดความเครียดจึงไปขอคำปรึกษาจากเพจดังกล่าวโดยไม่มีเจตนานำข้อมูลไปเผยแพร่แต่เพจได้นำไปโพสต์ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนและเมื่อมีการตรวจสอบข้อที่จริงแล้วทางเพจดำเนินการลบโพสต์ดังกล่าวออกจากระบบเรียบร้อยทั้งนี้การเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงอาจส่งผลกระทบต่อหลายฝ่ายทั้งต่อกำลังพลหน่วยงานและความเชื่อมั่นของสังคมในบางกรณีอาจเข้าข่ายเป็นการสร้างความเสียหายซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลและองค์กรกระทรวงกลาโหมขอความร่วมมือประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลทางการและระมัดระวังการเผยแพร่ข้อมูลลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดยืนยันว่ากระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพให้ความสำคัญกับการดูแลกำลังพลในทุกระดับอย่างเหมาะสมตามหลักมนุษยธรรมและระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดพร้อมตรวจสอบข้อที่จริงในทุกกรณีอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมอุทยานเขาแหลมยกระดับปูพรมค้นป่าพบกับดักตะปูเรือใบเพิ่มเกือบครึ่งร้อยชิ้น ความคืบหน้ากรณีการลอบวางกับดักช้างป่าในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีล่าสุดอุทยานแห่งชาติเขาแหลมส่วนที่กำลังกว่า40นายลุยตรวจป่าต่อเนื่องพบไม้ไผ่ตอกตะปูพุ่งสูงถึง48ชิ้นนรชันบัวตรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดถึงการเฝ้าระวังป้องกันเหตุปะทุสร้ายต่อสัตว์ป่าอย่างเข้มงวดจากการขยายผลนายสิริวัฒน์แสงชวีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมบูรณาการกำลังผสมร่วม39นายตรวจสอบพื้นที่บ้านโปตานาหมู่ที่3ตำบลชะแลอย่างละเอียดพบหลักฐานสำคัญได้แก่ชิ้นส่วนไม้ไผ่ตอกตะปูขนาด4นิ้วพบเพิ่มอีก14ชิ้นรวมยอดสะสม48ชิ้นและถุงเกลือสีผิดปกติพบเพิ่ม13ถุงน้ำหนัก2กิโลกรัมรวมยอดสะสม28ถุงน้ำหนักรวม 4.3 กิโลกรัมเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการเก็บของกลางทั้งหมดไว้ที่ทำการอุทยานเพื่อเตรียมส่งมอบให้พนักงานสอบสวนประกอบสำนวนคดีสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวถูกตรวจพบครั้งแรกเมื่อ28เมษายนหลังได้รับแจ้งจากผู้นำชุมชนว่ามีกลุ่มบุคคลไม่หวังดีนำไม้ไผ่ผ่าซิกตอกตะปูขนาด4นิ้วมาวางขวางทางเดินช้างป่าและใช้ใบไม้แห้งปิดทางครั้งแรกเมื่อ28เมษายนหลังได้รับแจ้งจากผู้นำชุมชนว่ามีกลุ่มบุคคลไม่หวังดีนำไม้ไผ่ผ่าซิกตอกตะปูขนาด4นิ้วมาวางขวางทางเดินช้างป่าและใช้ใบไม้แห้งปิดทางเพื่ออำพรางพร้อมวางถุงเกลือ

0: หมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะเทนากุลรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียวก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม

0: 41นาฬิกา10นาทีกลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ค่ะขับสุขภาพเสาร์อาทิตย์คิดเป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครประจำค่ำคืนวันอาทิตย์นี้3พฤษภาคมนะคะก็แป๊บเดียวเนาะเข้าสู่เดือนที่5ของปีแล้วนะคะสวัสดีทักทายชาว Facebook ด้วยนะคะที่ติดตามรับฟังรายการผ่าน Facebook ตอนนี้นะคะคุณพี่นงรักลุงต่อยพี่มานพพี่จุ๊บแจงพี่วันนีพี่สุจากประเทศเนเธอร์แลนด์ด้วยนะคะแล้วก็ยายออสอยู่3ย่านนะคะคุณชีวิตต้องทนโหชีวิตนี้ต้องทนขนาดนั้นเลยเนาะแล้วก็คุณกระโปโลคุณกระมวลวันคุณอภิระเดชคุณพานุเปิดเพลงไพเราะดีคุณอรพินคุณปียาผู้ใหญ่วันนะคะคุณจีรวรรณคุณพี่มาลีนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของฟันในมนุษย์ชุดที่3ขอบคุณด้วยนะคะที่แจ้งมาเจ้าของเพจชื่อว่า VTOPN นะคะนะคะแล้วก็อาหารบ้านนาอ๋อช่องอาหารบ้านนา Channel นะคะสวัสดียามแรงด้วยพี่ปูกัญญรัตน์นะคะคุณนางยองเชฟสมพงษ์แล้วก็คุณนิ่มนะคะแล้วก็พี่แก้วมณีสีอาชาน้องพี่นะคะแล้วก็ท่านนี้เลยนะคะชั่วโมงที่2ต้องเจอกันดร.นพพรบุญรงค์สวัสดีค่ะพี่หมอนพพรค่ะ
1: สวัสดีครับน้องศิวิไลที่คิดถึงนะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและก็คิดถึงทุกท่านเช่นกันครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเซฟต้มเสน่หาวันที่3
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เป็นช่วงยามดึก
0: แต
1: ่ต้อง
0: บอกว่าวันนี้อากาศเริ่มเย็นลงมานิดนึงเนาะมีฝนมีฝนตกลงมาหน่อยนึงนะคะนิดหน่อยไม่ได้เยอะ
1: รู้สึกสดชื่นนะวันนี้นะ
0: สดชื่นใช่ค่ะพอทำให้สดชื่นนะคะเออก็ดีเนาะมีฝนลงมาบ้าง
1: ค่
0: ะพี่หมอค่ะก็วันนี้จะคุยพี่หมอชวนคุยเรื่องนี้นิดนึงได้ไหมคือเนื่องจากว่าไปอ่านในเพจของทนายความเขาชื่อทนายหงเป็นทนายผู้หญิงนะคะเขาโพสเล่าประสบการณ์ในการรับปรึกษาคดีฟ้องชู้กันน่ะพี่หม
1: อ
0: รายละเอียดเรื่องราวชาวเน็ตไปอ่านแล้วรู้สึกอุ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอคือทนายหงเนี่ยเขารับว่าความคดีภรรยาเนี่ยฟ้องผู้หญิงที่มาคบชู้กับสามีรายหนึ่งนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเขาก็จริงๆก็ไปรับงานมาจากเพื่อนที่เป็นทนายความอีกท่านหนึ่งเพราะว่ามีความชำนาญในการสืบหาคนหายฟ้องชู้และติดตามหนี้ก็ปรากฏว่ามันหาตรงที่ว่าอะไรรู้ไหมคะไปจ้างทีมนักสืบเอกชนแล้วก็ปรากฏว่าต่อมาผู้หญิงคนนี้ติดต่อเข้าไปว่าจะจ้างให้ทำคดีนี้แหละหาหลักฐานในการฟ้องชู้จากจุดเริ่มต้นเนี่ยเขาบอกว่าก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงว่ามันชัวร์หรือเปล่าเนี่ยผู้หญิงที่มาคบชู้กับสามีนี่นะคะให้มั่นใจว่าเป็นชู้จริงๆเลยประมาณนี้นะคะก็ได้คำตอบกลับมาว่าเอางี้แน่นอนภรรยาอยู่กินกันมาเนี่ยจำกลิ่นของสามีได้ตลอดพี่หมอจะกินตรงไหนก็จำได้อะนี่กินเนี้ยสามีแต่ที่ผ่านมาเขาบอกว่ากลิ่นมันไม่เหมือนเดิมเวลากลับบ้านเนี่ยผู้ชายคนนี้สามีกลิ่นไม่เหมือนเดิมก็เริ่มเอะใจว่าเอ๊ะมันเป็นกลิ่นอะไรก็เลยถามสามีไปว่าเนี่ยไอ้อย่างเนี้ยกลิ่นมันไม่เหมือนเดิมมันกลิ่นอะไรก็ไปสืบกันมาเขาตอบว่าน่าจะเป็นกลิ่นกางเกงในยังไม่พอก็บอกว่าเอาข้อมูลที่ไปบอกทนายความนะเขาบอกว่าเนี่ยใช้ชีวิตอยู่กินร่วมกับแฟนมาหลายปีจำกลิ่นได้ตลอดจำได้ทุกอย่างวันหนึ่งกลิ่นกางเกงในแฟนไม่เหมือนเดิมเขาก็เลยสงสัยว่าแฟนน่ะต้องมีคนอื่นจึงตัดสินใจหานักสืบนี่แหละค่ะแล้วก็ติดต่อไปที่ทนายความแล้วเชื่อไหมว่าเป๊ะเลยหมอเป๊ะเลยค่ะแล้วก็จริงๆด้วยว่านี่แหละเสื้อผ้ากางเกงในอะไรพวกนี้นะคะให้นักสืบให้ทนายความช่วยกันดมพิสูจน์กินเกากินไหมว่าเป็นยังไงนะคะมันแตกต่างกันยังไงนี่คือโจทย์ที่ได้มาแค่นี้เองจนสุดท้ายช่วยกันพิสูจน์แล้วก็บอกว่าตอนแรกทนายความก็ไม่เชื่อนะว่าลำพังกินกางเกงในเนี่ยมันจะเพียงพอในการฟ้องคดีชู้ได้หรอแต่ลูกค้าก็มั่นใจว่าใช่แน่นอนสุดท้ายทีมนักสืบปลอมตัวเป็นคนเก็บขยะรับซื้อของเก่าขายผลไม้บ้างรับซื้อของเก่าก็คือขับซาเล้งไปหาข่าวในพื้นที่นะใช ทั้งพื้นที่ของตัวชูและก็แฟนของลูกค้าเนี่ยสามารถประชิดเข้าใกล้ด้วยการปลอมตัวจนพิสูจน์ทราบว่ามีชู้จริงๆด้วยค่ะพี่หมอนี่มันถึงขนาดนี้แล้วเหรอคะปัจจุบันนี้เนี่ยโอ้นี่ค่ะได้มาหมดเลยทั้งภาพถ่ายทั้งคลิปอีกมากมายแน่นอนมันก็เป็นความลับนะคะทนายความบอกว่าไม่สามารถเปิดเผยได้หมดแต่ว่าอันเนี้ยเอาไปใช้ในกระบวนการในชั้นศาลได้ค่ะ
1: เป็นหลักฐานใช่ไหมครับ
0: หลักฐานมีคดีกินกางเกงในเป็นเหตุสังเกตได้มันขนาดนั้นเลยเหรอคะพี่หมอที่ภรรยาจะต้องจดจำกลิ่นกายของสามีได้ตลอดแล้วก็นี่ต้องตัวเนี้ยตัวเดิมถ้าแบบผิดกลิ่นมันไม่ใช่ละอะไรอย่างเงี้ย
1: แหมพูดเรื่องกลิ่นนะจะว่าไปจริงๆน้องแต่มันก็
0: ขนาดนั้น
1: เนา
0: ะ
1: มันเป็นกลิ่นเฉพาะนะอันนี้ก็เป็นต้องยอมรับกันนะครับว่าคู่สามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะ
0: คือ
1: รสนิยมเรื่องกลิ่นเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะแม้แต่เรื่องของการใช้น้ำหอมใช้สบู่ใช้อะไรก็แล้วแต่นะพวกโลชั่นพวกอะไรเนี่ยนะแม้แต่ยาก็เลยกันนะน้ำยาซักผ้านักกลิ่นอะไรเนี่ยนะมันถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันก็แหมมันจำได้ก็ตั้งกลิ่นแต่พี่ว่ามันก็แปลกนิดนึงก็เสียว่าแต่เรื่องของกลิ่นกางเกงในเนี่ยเขาไปยังไงเขาไปจับจำอย่างไรนะมันก็เป็นเรื่องที่แหมโผล่ยากจริงๆนะแสดงว่าคืออย่างนี้ฮะพี่ว่านะถ้าเกิดคนตั้งใจถ้าเก็บรายละเอียดขนาดนั้นนะฮะอาจจะเป็นเรื่องที่เหมือนกับจงใจหรือไม่ก็เหมือนกับวางอะไรไว้ก็ได้ว่านะว่าไอ้คือเหมือนกันก็ต้องสิ่งนี้ก็จะต้องวางไว้แหละนะว่าอันนี้เป็นกลิ่นเฉพาะว่างั้นเถอะนะแต่ถ้าไปที่ก็ยังงงว่าทำไมถ้าเกิดไปมีชู้ไปนอกใจไปที่อื่นเนี่ย
0: ม
1: ันจะกลิ่นแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงหรือ
0: นั่น
1: คืออย่างไร
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะ
0: แล้วกลิ่นผู้ชายเนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหรอคะคุณหมออ
1: มันก็มีนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เรื่องของกลิ่นเนี่ยก็บอกว่ากลิ่นเราก็เคยได้ยินมาก่อนเรื่องกลิ่นกับเซ็กเราก็เคยพูดไปนะคืออะไรเรื่องของกลิ่นเฉพาะตัวไม่แต่กลิ่นเหือนบางคนก็เป็นกลิ่นที่มีเสน่ห์นะครับผู้หญิงหลายคนเวลาเขาอันนี้มันเป็นเรื่องที่มันอยู่ในคือมันก็จำได้จริงๆแหละพี่ว่ามันมีส่วนในเรื่องของจำกลิ่นตัวกลิ่นอะไรต่ออะไรได้นี่อันนี้มีส่วนนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แม้แต่เรื่องผู้ชายเหมือนกันบางทีก็จะจำกลิ่นของภรรยาก็ได
0: ้
1: นะแล้วก็กลิ่นในคือถ้าเราพูดถึงกลิ่นมันก็ขยายไปได้พอสมควรทั้งสลายโดยเฉพาะกลิ่นในจุดช่องเรนนี่นะ
0: อ
1: ันนี้ก็สำคัญนะโดยเฉพาะของผู้หญิงเนี่ยนะแต่ซึ่งก็บอกบางคนเนี่ยมันเป็นกลิ่นที่แบบบางเขาก็บอกว่าที่จริงมันเป็นเหมือนกับฟีโรโมนนะ
0: ที่ฟีโรโมน
1: มันเป็นสัญลักษณ์เป็นกลิ่นที่แรงดึงดูดไปตรงข้ามอะไรก็แต่นี
0: ้กลิ่น
1: อันนี้ก็มีส่วนนะผ
0: ู
1: ้หญิงก็เหมือนกันทั้งสลายถ้าเกิดเขาได้กลิ่นอย่างนี้ขึ้นมากลิ่นของสามีเขาที่อยู่ด้วยกันทุกวันนี่เขาก็รู้สึกว่ามันใช่นะมันรู้สึกว่ามันอบอุ่นขึ้นมาได้เหมือนกันนะพี่จะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งนะค
0: ือ
1: เมื่อก่อนเนี่ยพี่ผลิตก็เรียกว่าครีมนะครับสำหรับผู้ชายอันนี้อาจจะเป็นเน้นในฐานะที่ว่าคลินิกหมอนพรหนังสือไหลก็ดูแลเรื่องสุขภาพเพศหญิงเพศชายนะก็บังเอิญตอนนั้นก็ได้ผลิตพันธ์ได้ผลิตครีมตัวหนึ่งนะก็เรียกว่าIQ Oil นะซึ่งก็เป็นครีมที่ทาเฉพาะจุดซ่อนเร้นของผู้ชายนี่แหละนะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็จะมี ก็จะมีกลิ่นที่เฉพาะเหมือนกันนะฮะแล้วก็ผู้ชายหลายคนนะครับที่ก็ซื้อไปก็ไปนวดไปทำอะไรนะครับแต่ว่าเพิ่มขนาดก็ไม่โดยตรงนะแต่ว่ามันก็เพิ่มการไหลเวียนของเลือดอะไรเนี่ยเป็นในเชิงจิตวิทยาก็ปรากฏว่าคนที่เขาซื้อไปนะบอกอาจารย์เนี่ยอาจารย์เอากลิ่นนี้มานะภรรยาผมได้กลิ่นไม่ได้เลยพอเขาทาหรือเขานวดใช้ไอ้ครีมนี้นวดลงเสร็จแล้วก็จะมีรู้สึกทำให้เขารู้สึกมีความมีอารมณ์นะฝ่ายภรรยาเขาอะนะฮะอันนี้นี่พูดนอกออกไปให้ฟังลงเสร็จแล้วอันนี้ก็เหมือนกันลงเสร็จแล้วว่ากลิ่นที่เขาจำเฉพาะเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งนะที่มันก็พิสูจน์ได้เหมือนกันนะว่าบางเรื่องว่ามันบางอย่างนะว่ามันอันเนี้ยของสามีฉันแน่นอนอะไรเงี้ยนะแต่ทีนี้ลึกๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าการที่ทนายนี่นะเอาไปขั้นตอนในเรื่องของ
2: ไปประกอบคดีค่ะ
1: มาไปใช้ประกอบไปการฟ้องเนี่ยนะมันออกประเด็นอย่างไรบ้างนะมีรายละเอียดไหมครับ
2: ค่ะแต
1: ่
2: ก
1: ็
2: เป็นเรื่องที่ใช้ได้ใช่ไหมเนาะเขาบอกว่าจะใช้ในทางคดีได้เหมือนกับว่าองค์ประกอบมันครบอะไรประมาณนี้ทีนี้อย่างผู้ชายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆกลิ่นเฉพาะตัวของแต่ละคนก็คือไม่เหมือนกันเขาบอกว่าชายโสดกับชายไม่โสดกลิ่นก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมพี่หม
1: อมันมีคำว่ากลิ่นในส่วนตรงนั้นก็มันอาจจะมีปัจจัยหลายอย่างที่มันทำให้ไม่อยู่คงที่หรอกนะฮะแต่ว่าถ้าเมื่อใดที่มันก็มีนะเรื่องของก็ดอกกรีใช่ไหมกลิ่นนมกลิ่นแก่กลิ่นสาวใช
2: ่
1: ไหมฮะ
2: ก
1: ินอะไรพวกนี้มันจะมีเหมือนกันนะโดยเฉพาะหนุ่มๆนี่ก็เรียกว่าเป็นช่วงที่ฮอร์โมนนะครับเป็นแรงขับของฮอร์โมนนี่มันต่อมที่มันหลั่งออกมานี่นะมันก็แสดงถึงตรงนั้นด้วยแต่ถามว่ากลิ่นของผู้ชายแต่งอะไรนะโสดก็ไม่โสดเนี่ยนะอันนี้บอกยากแต่ถ้าบอกถึงกลิ่นตรงส่วนนั้นนะมันต้องดูเรื่องความสะอาดเป็นเรื่องอะไรนะยิ่งของผู้ชายเนี่ยบางทีเราไม่รู้ไปดมขนาดไหนถ้าดมไปถึงขนาดที่เขาเรียกว่าในส่วนขององค์ชาติผู้ชายเนี่ยนะที่เขาบอกว่ามีสเมกมามีอะไรต่ออะไรเนี่ยสิ่งโสโครกที่มันหมักหมมอยู่ใต้หนังอุ้มพวกเนี่ยนะหนังอุ้มปลายอย่างเงี้ยอันนี้ก็แหมถ้าพูดถึงเรื่องตรงนี้มันก็ไปไกลเหมือนกันอะไรแต่ถ้าดูทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าคือถ้าดังนั้นก็ต้องกลิ่นออกที่ถูกขับออกไปจากผิวหนังในระดับภายนอกนะอันนี้มันอาจจะมีแตกต่างกันไปบ้างนะแล้วก็แต่มันก็ขึ้นกับอย่างนี้ด้วยนะครับมันไม่ได้จะไปบางครั้งเนี่ยบางทีก็ไปโดนออกแดดนะครับไปโดนหมักหมมไปอะไรนะมันก็ทำให้กลิ่นมันก็เปลี่ยนไปได้เหมือนกันนะ
2: อาจจะแบบกลิ่นเหงื่อกลิ่นเฉพาะตัวบางคนก็อาจจะกลิ่นแรงอย่างนี้เนาะ
1: ใช่
2: กลิ่นตามพื้นที่นะเพราะว่าอย่างนั้นนะคะก็สังเกตตัวเองแล้วกันเนาะใครกลิ่นแบบไหนบางทีก็กลิ่นเหม็นเปรี้ยวก็มี
1: นั่นแหละ
2: ช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะคะการรักษาความสะอาดก็น่าจะต้องจัดการเน
1: า
2: ะค่ะ
1: ก็คนที่ว่าคุณปองก็บอกว่าแหมเพลงกระต่ายเหมือนกับคุณปองเป็นแฟนคลับของเราอ่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อาจารย์เปิดเพลงกระต่ายแหมเหมือนกับผมเลยก็บอก
2: โ
1: อ้ก็บอกแหมมันผมเนี่ยเหมือนกับไปปองผู้หญิงคนหนึ่งนะ
2: ค่ะ
1: อาจารย์ผมก็ติดหวังอันเนี้ยน่ารักเอาข้างเดียวอะไรประมาณเนี้ยนะก็มีบอกมานะกระต่ายเนี่ยตกใจเลยก็งั้นนะขอบคุณมากคุณปองครับ
2: ค่ะหลายท่านก็ติดตามผ่าน Facebook อยู่นะคะ
1: คร
2: ับ ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องเราก็เยอะอยู่นะพี่หมอ
1: คร
2: ับ ค่ะเรื่องเยอะแยะพี่หมอไปไม่ทราบไปไหนมาบ้างพอที่จะเล่าแฟนๆรายการบางคนก็บอกว่าหน้าร้อนเนี่ยไม่มีใครไปไหนหรอกไปแล้วมันไม่ไหวมันไม่เอื้อจะต้องเดินทางจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอ้ยชีวิตพี่นี้มันชีพประจรลงเท้าลงเลยไม่เคยได้
2: โหลด
1: แม้แต่วันเดียว
2: ไม่เคยได้พักแบบว่านอนตื่นสาย10 โมงมีไหมคะ
1: แต่ไม่เคยเท่าอย่างวันนี้นะลงเลยวันอาทิตย์นะ พอดีที่บ้านเพื่อนพี่ก็ร้านเขาเรียกสักติดอันลอยนะไม่ได้โฆษณาของ เรา
2: ค
1: นรวย
2: เลยดังๆค่ะดังมากเลยสักติดอันลอย
1: นั่นก็เป็นเพื่อนกันก็อาม้าอายุ93นะฮะเขาอยู่แถวๆนู่นนะฮะแถวๆสำโรงสมุทรปราการก็งานเขาเลี้ยงพระตอนเช้านะ7โมงแล้วก็เลี้ยงโต๊ะจีนพี่ก็ไปตั้งแต่เช้านะปรากฏว่าไปถึงเนี่ยตามที่เคยไปพอดีไอ้ร้านก็อยู่ติดถนนใช่ไหมจะปิดร้านกันไหมก็ปิดหมดเลยแถบก็ปิดทั้งหมดปรากฏว่าข้างหลังงานก็ที่จริงๆแล้วข้างหลังก็มีกว้างใหญ่ไพศาลหลายไร่มากพ
2: ี่
1: ก็เคยไปแต่มันหาทางเข้าไม่เจอพี่ก็จอดอยู่ข้างหน้านะจอดทั้งงานปรากฏว่าโทรไปก็เขาก็ไม่ได้รับเพราะมีดนตรีหนวกหูตัดสินใจเดินจอดตรงด้านหน้าร้านก็เลยก็เดินไปหาทางเข้าโอ้โหเดินไปตั้งไกลนะครับได้เดินเข้าไปก็หลังจากนั้นอยู่สักพักนะก็ได้ไปเจอก็คนรู้จักกันบ้างอะไรไม่จักมากก็คนเยอะเสร
2: ็
1: จแล้วก็รีบกลับไปอีกที่หนึ่งนะก็ไปก็เหมือนกับไปก็เรียกว่าไปเหมือนกับสนทนาเกี่ยวเรื่องของก็มีหลักธรรมก็เรียกอะไรนะเป็นการเหมือนกับฝึกอบรมอะไรเนี้ยเกี่ยวเรื่องของหลักธรรมนะเรื่องของสถาบันต่างๆนะพี่ก็ชอบไปฟังแล้วก็ไปอยู่นั้นครึ่งวันนะฮะแล้วพี่มักจะไปวันเสาร์วันอาทิตย์นะฮะคือสิ่งนี้อันนี้คืออะไรที่มันทำให้เรารู้เลยนะครับว่าโอ้โหทำไมต้องเชื่อว่าคนเรานั่นนะมันมีพลังนี่เรียกว่าพลังธรรมชาติกับพลังที่จะต้องสร้างขึ้นมาใหม
2: ่อ
1: ันนี้พี่พูดให้ฟังเลยครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับโปรดเข้าใจเลยนะครับว่าเมื่อก่อนเราไม่รู้นะพี่ก็ไปศึกษาบ่อยไปค่อยๆอ๋อคำว่าฌานคำว่าญาณเนี่ยที่จริงคำว่าฌานมันอยู่ในตัวตนเราทุกคนนะอะไรข
2: ั
1: ้นฌานมีหลายๆขั้นเลยอันนี้เราไม่บอกแต่ว่ามันเป็นแบบว่าการที่เราไปสะสมพลังเนี่ยนะพลังจิตนี่นะที่ไปฟังโอ้ดีมากๆนะอะไรก็อยู่ที่ทำให้เราจิตนิ่งนะครับก็เหมือนกับเป็นการบริกรรมนะเป็นบริกรรมทำให้จิตเรานิ่งอะไรต่างๆนะมันมีพลังจริงๆนะอะไร
2: คือมันเป็นเหมือนระดับสมาธิขั้นลึกไหมคะฌานใช่ไหมพี่หมอ
1: ก็ถือว่าเป็นแต่มันจะขั้นลึกตั้งตื้นตั้งลึกอะนะตั้งตื้นตั้งลึกนะฌานนี่มันฌานลึกก็มีฌานตื้นก็มีนะแต่ว่าทุกคนก็บอกมันมีฌานอยู่ในตัวอยู่แล้วนึกอะไรแต่เราไม่รู้นะ
2: แล้วเราไม่รู้อะคะว่าเรามี
1: เราคือมันต้องอธิบายอะไรว่าที่จริงแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าที่จริงพลังจิตของคนเรามันถูกสะสมมาตั้งแต่ในอดีตชาตินะฮะเมื่อมาชาตินี้เรายังมีพลังอยู่ทำให้หลายคนใช่ไหมใครที่ไปเวลาก็เรียกว่าพลังธรรมชาติของแต่ละคนในเวลาเหมือนกับเขาแบบสามารถที่จะแก้ปัญหาอะไรได้บังคับจิตตัวเองบังคับอารมณ์ไม่ให้มันว่าความลุ่มหลงที่มันที่เราเห็นที่มันเกิดทุกวันเนี้ยเขาบอกเพราะพลังจิตอ่อนนะถ้าพลังจิตเข้มแข็งเนี้ยมักจะทำอะไรไม่ค่อยผิดนะมักจะมีสติมักจะมีความนิ่งมักจะมีรู้จักใจตรองรู้จักอะไรประมาณเนี้ยนะ
2: ค่ะ
1: นี่ก็เหมือนกันตรงที่พี่ก็เลยกลายเป็นคนเหมือนกับมันเราเคยมีพื้นเหมือนกันนะพี่ก็เคยนะตั้งแต่เด็กวัดอะเมื่อก่อนเราก็เคยนะตามหลวงพ่อไปเดินจงกรมไปตุดงไปอะไรเงี้ยพี่มันมาย้อนมาอดีตโอ้มันก็มีส่วนมากนะว่าจิตมนุษย์เราเนี่ยมันมีพลังนะครับแล้วก็ต้องฝึกนะต้องเพิ่มพลังก็พลัง 100% เนี่ยพลังเก่าของเรานี่ต้อง 60% เนี่ยต้องเก็บไว้เพื่อไม่ต้องใช้แต่เราต้องสะสมใหม่ก็คือ 40%ก็ต้องฝึกด้วยการทำสมาธิด้วยการบริกรรมอะไรเงี้ยอันนี้พี่ว่าไงครับแล้วก็มีหลักคำสอนของหลวงหลายหลวงพ่อนะอย่างหลวงพ่อวิริยังคือที่จริงแล้วหลักการในทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักธรรมอันก็อันเดียวกันนะจ
2: ุ
1: ดหลักของการบริกรรมการก็เรียกว่าฝึกจ ิตนี่นะฮะเจริญสมาธิเจริญสติแล้วพวกนี้มันก็อยู่ในอันที่ว่าคล้ายๆกันหมดนะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยมีพลังนะอันนี้พี่บอกพี่ลงถืออะไรไปไหนวันนะพี่ไม่หยุดไงเพราะว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าเออมันมีจริงๆตรงไหนแล้วเวลาเรามากระทบกระแทกเราวันนี้แล้วเพราะอารมณ์คนมันโอ้โหตื่นมาไม่รู้อะไรเยอะเยอะตรงไหนแต่ถ้าเรามีพลังเนี่ยเราก็จะค่อยคิดนะครับแล้วก็ลำดับว่าทำอะไรก่อนอะไรหลังอะไรเงี้ยนะแล้วเรื่องของกายกับจิตนี่พี่ว่ามันสัมพันธ์กันจริงๆเลยนะและเรื่องของกายนี่ก็เหมือนกันกายละเอียดกายหยาบอะไรนี่โอ้บางทีนะ
2: คือ
1: พี่สังเกตเวลาคนมาปรึกษาเนี่ยเหมือนกับพี่ตอนแรกพี่ไม่รู้ไอ้ทำไมวะวันบางวันพี่ให้คำปรึกษากับคนที่มีปัญหานี้สี่ห้าคนนี่นะโอ้พี่ตอนที่พี่อยู่ที่กับคนให้มีปัญหานี่เรามีพลังมากเราควบละแนะนำโน่นนี่นำนั่นนะเฮ้ยกระทั่งกลับบ้านนะพี่หมดแรงเลยโอ้ยแต่ในโอ้นี่มันพลังเหมือนกันนะ
2: พลังเหรอฮะหรือยังไงโดนคือปล่อยพลังไปให้คนอื่นหมดแล้วอย่างน
1: ี้ใช่ไ
2: ห
1: มแล้วพลังอันนี้นั่นคืออะไรที่เราเคยได้ยินว่ารักษาโรคนะครับเวลาการรักษาโรคกับสมัยโบราณนี้ก็เรียกว่าพลังจิตใช่ไหมสามารถรักษาโรคได้โรคร้ายต่างๆเนี่ยมันเหลือเชื่อจริงๆแต่ว่ามันเป็นไปได้จริงๆครับนะเพราะนั้นเวลาก็บอกว่าถ้าเราจะใช้พลังเนี่ยนะพี่เพิ่งจะรู้อ๋อถ้าเราไปใช้จนหมดยังจะรู้โอ้โหเราไม่ไหวเลยนะแต่เราก็จัดใช้ให้มันพอดีนะก็เคยมีบางคนก็บอกคนที่ใช้พลังจิตรักษาโรคแต่โรครักษาโรคคนที่เป็นโรคอาหารแต่คนรักษาได้ก็ใช้พลังเยอะเกินจริงๆถ้าพูดเรื่องนี้แล้วแบบมันนะบางคนก็พูดมันเหลือเชื่อนะแต่ว่าพี่ว่ามันมีส่วนจริงๆนะทั้งเดียวเลยครับนั่นนะ
2: ก็จริงๆคนที่อาจจะยังเข้าไม่ถึงเรื่องเนี่ยธรรมะเบื้องต้นหรือว่าขั้นสูงขั้นกลางอย่างเงี้ยก็จริงๆก็ไม่ได้สายเกินไปใช่ไหมพี่หมอเริ่มต้นได้เนาะ
1: โอ้ไม่สายครับแล้วมันไม่ยากอย่างที่คิดนะก็อย่างที่บอกเมื่อสมัยก่อนนี่พอเราบอกว่าโอ้ปฏิบัติธรรมนี่ต้องเข้าไปสถานที่ต้องไปนะในป่าในเขาในถ้ำอะไรเงี้ย
2: ต้องจัดขาดจากโลกภายนอกเลย10 วัน 15 วันต้องถึงขนาดนั้นไหม
1: ไม่ครับจริงๆตอนหลังไงนะหมายถึงว่าอายุตัวอย่างสายหลวงปู่มั่นนี่นะโอ้ถ้าไปดูประวัติของท่านนะแล้วก็ลูกศิษย์ของท่านนี่นะแล้วก็สายก็เรียกสายหลวงปู่เนี่ยโอ้มีหลายรูปนะและหลักธรรมของท่านนี่นะออกมาน่าติดตามมากตรงไหนนะแต่ว่าถ้าเราพูดแบบนี้บางทีมันอาจจะไม่เห็นชัดถ้าได้เข้าไปอยู่ในสมันนะมันก็มีขั้นมีตอนของเขาอะไรเรารู้แหละนะครับว่าการเจริญสติหรือการทำสมาธิก็เพื่อต้องการให้จิตมันรวมอยู่เป็นหนึ่งเดียวอะไรเงี้ยก็ตามนะแต่ว่าถ้าเราไม่รู้ขั้นรู้ตอนเนี่ยมันจะไม่เพราะว่ามันไปช้านะยกเว้นนะยกเว้นบางคนก็มีพื้นอยู่อย่างบางคนรู้สึกอะไรเห็นบางคนนี่เขาคือจิตเขามามันสั่งสมอยู่มาตั้งแต่อดีตชาติพอมาชาตินี้ปุ๊บนี่เขาไปเข้าไปสมาธินิดเดียวหรือเขาอ่านหนังสือหรือเขาฟังเทปฟังบรรยายจากในรายการในเทปใน YouTube ในอะไรต่างเนี่ยนะเขาสามารถที่จะทำได้นะบางคนที่ทำได้เป็นนักปฏิบัติได้ดีด้วยก็มีนะครับน
2: ั่
1: น
2: แ
1: ห
2: ละใครจะลองเริ่มต้นปฏิบัติก็ได้นะคะ
1: ครับ
2: ใช่ไหมตอนนี้มันจะมีกระแสคนที่ทำงานมาในระบบราชการแบบราชการมานานๆหลายปีแล้วก็เดี๋ยวพอจะเกษียณจะเนี่ยก็จะเริ่มบวชอันนี้พี่หมอมองยังไงคะตอนนี้เริ่มมีเป็นอย่างเงี้ยเยอะเลยนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะบางคนเนี่ยเริ่มบวชเกษียณในตำแหน่งสำคัญอย่างเงี้ยค่ะ
1: หมายถึงว่าหลังเกษียณไปบวชใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะมีเยอะเลย
1: คือมันเป็นเรื่องหนึ่งที่ ที่น่าสนใจเหมือนกันนึงเลยว่าคนที่เรียกว่าหน้าที่การงานหรือตำแหน่งใหญ่ๆนี่นะแล้วก็ได้ทำอะไรหลายๆอย่างไว้นี่นะ คือเราไม่ได้ว่านะบางครั้งหลายๆอย่างที่มันถ้าเราไปเจอกับผู้บริหารระดับสูงนะครับแล้วก็ในอยู่ในหน้าที่ราชการเนี่ยแต่บางครั้งบางคราวที่จะต้องทำอะไรที่มันไม่ถูกตำนองครองทำนะครับแล้วก็เหมือนกับที่ไม่ถูกนั้นน่ะอาจจะเป็นทำด้วยถูกต้องทำตามคำสั่งอะไรก็ยกตัวอย่างนะหรืออะไรหลายๆอย่างนี่นะที่มันทำให้ติดอยู่ในใจนะเหมือนกับมีอะไรที่ตัวเองทำผิดไว้หรือทำบาปไว้ทำอะไรไม่โปร่งใสนะครับแต่แล้วมามั่นปลายเนี่ยคนเราเห็นบ่อยมากอะไรที่ว่าทำอะไรไว้แต่ต้นๆเนี่ยโอ้โหแต่ว่าพอมันจะหมดเพราะว่าน้ำลดต่อผุดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันแล้วโดยเฉพาะข้ารายการวันนี้มันจะมีล้างแค้นกันมั่งต้องอะไรต่ออะไรกันเนี่ยฮะแล้วเพราะฉะนั้นบางทีเขาคิดว่าเออตัวเองก็เจออะไรมามากมายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไปอาจจะไปสงบที่อารมณ์นะฮะก็ไปศึกษาเอาหลักธรรมเข้ามาเนี่ยลุงสไลถ้าเกิดไปสถานที่ที่มีหลักคำสอนนะครับมีหลักปฏิบัติที่ดีๆนี่นะฮะก็ทำให้เขาเข้าใจในความจริงของชีวิตได้ผมคิดว่านะครับก็เลยก็พูดง่ายๆอย่างที่พี่พูดเมื่อกี้แหละพลังจะไปเพิ่มพลังจิตให้เขามันเข้มแข็งขึ้นนะฮะเพราะว่าคนที่พลังจิตไม่เข้มแข็งในเวลาไปเจออะไรนะโดยเฉพาะเราเห็นนักการเมืองเราที่ไม่ได้พาดพิงอะไรแต่เราจะเพียงเห็นว่าบ้านเมืองเราบางครั้งเนี่ยมันประเด็นพวกเนี้ยนะฮะทำให้คนที่ทุ่มเทกับนะทุ่มเทกับหน้าที่การงานหรือว่ามีคุณธรรมต่างๆต้องปล่อยอันนั้นไปด้วยใช่ไหมแล้วตัวเองก็ต้องเก็บไว้โน่นนี่นั่นแต่ว่าทั้งที่รู้แต่ว่ามันก็ต้องทำตามหน้าที่อะไรบ้างต่ออะไรเนี้ยยกตัวอย่างนะท่านแม่ทัพภาคสองเนาะที่ว่าท่านแม่ทัพพุ่งใช่ไหมฮะที่ท่านก็ปฏิบัติหน้าที่ตอนที่อยู่รบกันกับกัมพูชานะ
2: ใช่ค่ะ
1: นั่นแหละก็มีการ
2: ตอนนี้ท่านก็บวชอยู่ค่ะ
1: ใช่ครับทั้งชีวิตนะคือทั้งเราแล้วก็ทั้งฝ่ายนู่นเนี่ยจริงๆแล้วแม้แต่บางครั้งท่านก็คงอาจจะมีอยู่กลับมาจุดคิดนิดว่าที่จริงแล้วเนี่ยตอนที่เราอยู่ในหน้าที่เนี่ยนะครับทำให้เหตุการณ์มันเกิดนะครับแล้วก็ทำให้สูญเสียไปชีวิตไปพอสมควรอะไรประมาณนี้นะท่านก็อาจจะคิดว่าเอานะในเมื่อมันเราก็อาจจะมีส่วนบ้างนะฮะก็เลยกลับไปบำเพ็ญเรียกว่าบริกรรมหรือทำอะไรที่เขาเรียกแผ่เมตตาคืออะไรคือแผ่เมตตาเนี่ยเราได้ยินมาบ่อยจนกระทั่งแบบคือพี่พยายามอ่านหนังสือเยอะนะพวกพระคนที่ศึกมาก็ดีหรือพระที่อยู่ในหลักผู้ใหญ่และพระมหาเถระทั้งหลายที่มีการศึกษาระดับปริญญาเก้าประโยคแล้วพวกนี้นะแล้วก็เราก็พอฟังพวกบางครั้งเราท่านก็บอกจริงๆรอซับแผ่เมตตาเนี่ยนะคือเวลาไปปฏิบัติก็ต้องแผ่เมตตาทุกวันนั่นตัวก่อนบริกรรมก่อนอะไรแผ่เมตตานะคือเมตตาก็คือความรักนี่เองนะคือถ้าเกิดเราไม่ปลุกใจเจ็บไม่เจ็บแค้นใครเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยมันจิตมันดีจิตมันสงบนะอย่างเงี้ยนะพี่ว่าเวลาไปอยู่ในที่สงบนะฮะแล้วก็มีความตั้งใจพลังนี่มันช่วยอะไรได้เยอะมากเลยที่เราเคยได้ยินอย่างกับองคุลิมานเนี่ยที่บอกข้ามันรู้ตลอดจะตายใช่ไหมทำไมถึงสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได
2: ้
1: ใช่ไหมฮะเพราะว่ามันคนที่ทำบาปหนาบาปอะไรมาเนี่ยแต่เข้าปฏิบัติจริงๆที่บอกทานศีลภาวนาให้ทานรักษาศีลเนี่ยไม่เท่ากับภาวะความภาวนาก็คือการไปทำสมาธิอะไรเงี้ยนะ
3: เออมันก็จริงนะคุณนาย
1: ถ้าเราถ้าเราดูผิวเผินนี่มันจะเป็นไปได้ยังไงภาวนาจะไปเหนือกว่ารักษาศีลแต่เหนือกว่าการให้ทานยังไง
3: เออมันจริงนะ
1: คุณนายเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดเรื่องนี้พี่ก็ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเอ๊รายการนี้พี่ถูกแซวไปจำหนึ่งแซวเอ๊ตานุพรนี่ไปบวชที่ครับมาแซวพี่เรื่อยเลยเนี่ยบางทีพวกเนี่ยบางพวกนี้เนี่ยโทรมาแล้ว
2: จะเข้าวัดเข้าวาธรรมะอะไรนะ
1: เข้าวัด
2: บวชไหมใช่ไหม
1: อย่างวัดในโรงเนี่ยพี่ก็ไปประจำหลวงพ่อท่านก็ท่านตะกูลท่านอาโสพลโอ้ท่านก็ทำจริงจริงคือพี่ใกล้ชิดท่านนี่ท่านพี่จะรู้พี่ก็ท่านก็จัดมักจัดสนทนากับพี่เรื่อยถ้าส่งข่าวส่งมาให้ท่านพี่อย่างเงี้ยอะไรก็ทำเพื่อประโยชน์ของพระพุทธศาสนาของสังคมนะซึ่งนำไปสู่ความสงบของประเทศเนี่ยสิ่งที่ว่าดีนะดีก็สนับสนุนนะฮะเพราะฉะนั้นรายการเสร็จสมเสน่หาเราเนี่ยบางทีฟังรายการแต่ว่ามันก็มีนะผมพูดว่าเดี๋ยวนี้อาจารย์ไม่ค่อยให้ความรู้เรื่องเพศเท่าไหร่เลยนะต่อว่าพี่หลายคนเหมือนกันนะบอกอยากให้พูดเรื่องเพศได้มากเรื่องอะไรเรื่องของเรื่องการเมืองกับเรื่องอะไรนะก็บอกว่าเรื่องอะไรนะอย่าไปพูดบ่อยก็ว่านั้นให้นักอะไรก็พูดกันเองเรามาพูดสอนเรื่องเพศบอกอาจารย์สอนเรื่องเพศเรื่องแต่ที่จริงนะนักแสดงคำว่าคือเรื่องเพศเนี่ยเราก็บอกนะครับว่าคำว่าเพศศึกษาเนี่ยมันนี่หลักธรรมก็อยู่ในบริบทนี้เหมือนกันก็เลยเพราะพี่ทำวิทยานิพนธ์นะพี่บอกในหมวดของคำว่าสังคมวิทยาเนี่ยมันรวมไปถึงศาสนาด้วยเป็นมิติของศาสนาเข้ามาจับนะเพราะฉะนั้นในหลักคำสอนเนี่ยนะครับเรื่องเพศศึกษาในหมวดที่สังคมวิทยาของพี่พี่ก็ทำเรียบร้อยหมดนะฮะมันมีหลักอะไรที่สามารถที่นำไปให้ความรู้ได้
2: ค
1: ่
2: ะ
1: มันลดปัญหาสังคมอะไรเงี้ยแหละอะไรนะฮะแต่เราไม่ใช่ว่าจะเป็นเก่งกาจอะไรกันนักหนานะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราตัวเล็กๆน้อยๆนี่แหละแต่ว่าพี่ว่ารายการของเราก็มีหลายคนนะนุ่งอะไรที่ฟังแล้วก็สบายใจดีนะก่อนนอนฟังเพลงโดยเฉพาะเพลงแรกๆนี่ฟังแล้วมันนุ่มนวลมันทำให้แบบอยากจะฟังต่ออ่ะเนี่ยพอพูดนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เราก็อย่างนี้แหละ
2: นะฮะค่ะแต่งั้นก็เดี๋ยวไปฟังกันสักเพลงนึงนะคะแล้วก็กลับมาในช่วงหน้ามีจดหมายรอหนึ่งฉบับนะคะพี่หมอคะ
1: ได้ครับ
2: นะเสาร์อา
4: ทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: ร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับค่ำคืนนี้นะคะมีจดหมายของน้องผู้ชายวัยหนุ่มสกันค่ะอายุ35ปีค่ะพี่หมอก็ฟังรายการเสพสมเสน่หาทาง FM 95เป็นประจำบางสัปดาห์ไปทำงานต่างจังหวัดก็ไม่ได้ฟังเป็นหัวหน้าฝ่ายการตลาดออกต่างจังหวัดเดือนละ 4-5 ครั้งมีแฟนอายุ32ก็เป็นเพื่อนรุ่นน้องกันนะคบกันมา4ปีกว่าก็มีโครงการจะแต่งงานกันปลายปีนี้ล่ะค่ะแต่ว่ามีความกังวลที่จะถามนะคะว่าได้เสียกับแฟน 3-4 ครั้งสิ่งที่ผมรู้สึกว่าอวัยวะเพศของแฟนมีสีคล้ำและมีเข็มเล็กยื่นออกมาเป็นเพราะว่าเธอผ่านการมีเพศสัมพันธ์กับชายอื่นมาบ่อยจึงทำให้เกิดสีคล้ำหรือเปล่าหรือเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างหรือเธอช่วยตัวเองผมไม่กล้าถามเธอเลยมาถามพี่หมอค่ะ
1: ครับ เรื่องของลักษณะนะครับ สีคล้ำซึ่งเราเคยพบปัญหานี้เหมือนกันนะเราก็เคยตอบไปบ่อยเหมือนกันนะเมื่อก่อนแต่ตอนนี้หายไปนานแล้ว
0: ใช
1: ่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ตอบไปน้องสบายใจก่อนนะครับว่าเรื่องของลักษณะของสีนะครับหรือตำแหน่งที่ยื่นอะไรใช่ไหมแคมเล็กนี่อาจจะพูดนะว่าอาจจะไม่สุภาพแต่ว่าก็ออกดึกแล้วไม่เป็นไรก็นะแต่เมื่อก่อนก็สติ๊กมากนะเดี๋ยวจะนำเสนอเรื่องของสรีระนะครับของผู้หญิงผู้ชายที่เราจะเปรียบกันว่าจะเรียกอะไรดีนะเพื่อที่จะไม่ให้มันดูแล้วไม่สุภาพอะไรต่างๆนะสิ่งแรกที่น้องความกังวลก็คือเรื่องของลักษณะของสีนะครับแล้วก็ที่มันยื่นออกมานะซึ่งตรงเนี้ยเราก็เคยตอบนึงไปแล้วว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งธรรมชาติของแต่ละคนนะซึ่งมันเกิดได้จากเรื่องของกรรมพันธุ์นะครับเรื่องของฮอร์โมนนะซึ่งบางทีเนี่ยมันคนเราไปเห็นอาจจะไม่เคยเห็นใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคุณหมอหรือเป็นคนที่อยู่ในสายเรื่องดังเนี้ยนะก็จะรู้นะว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติของแต่ละคนนะฮะซึ่งมันถือว่าเป็นเรื่องปกติทั่วไปนะฮะฉะนั้นถ้าหากว่าแม้แต่เจ้าตัวเองผู้หญิงบางคนเขาก็กังวลว่าทำไมของฉันไม่สวยของฉันทำไมมันสีแบบนี้นะฮะซึ่งจะว่าไปนะฮะก็เคยมีอะไรมีงานวิจัยอยู่เหมือนกันนะเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะของสีนะครับในของส่วนของน้องสาวผู้หญิงเนี่ยนะเขาว่ากันว่าน้องสุไลบอกบางคนเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับมีอารมณ์ตอบสนองที่ดีด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยนะหรือนะทำให้เหมือนกับที่เขาทำให้เขาไม่ค่อยมั่นใจตัวเองเพราะว่าลักษณะเหมือนกับถูกทำหนี้อะไรต่างๆพวกนี้แต่ที่จริงแล้วผู้ชายหลายคนนะที่พอก็เข้าใจแล้วนี่ก็ถือว่าเพราะมันเป็นธรรมชาติของแต่ละคนนะเราอย่าเอาตรงนั้นมาคิดว่าเขาจะไปผ่านผู้ชายผ่านผู้ชายมาหรือไปทำช่วยตัวเองอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งไม่ใช่เลยบางคนนะยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์แต่ลักษณะของสีนี่มันก็เป็นมาตั้งแต่แทบจะดั้งเดิมเขาว่าได้นะเพราะฉะนั้นเพราะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของปกตินะครับไม่ต้องกังวล
0: ค่ะเวลามีอะไรกันกับเธอเหมือนจะดูเหมือนเธอจะมีอารมณ์ตอบสนองรุนแรงและต้องการบ่อยผมสังเกตอวัยวะเพศของเธอไม่เหมือนของผู้หญิงคนอื่นที่ผมเคยใช้บริการและในวิดีโอโป๊ก็ไม่เคยเห็นแบบแฟนผมแฟนผมมีความผิดปกติอะไรไหมครับจะแก้ไขยังไงจะเป็นอันตรายต่อเธอในอนาคตไหมหรือว่าเป็นอุปสรรคในการมีลูกหรือเปล่าพี่หมอละเอียดมาก
1: แต่ที่จริงตัวนี้ไม่ผิดปกติอะไรเลยนะฮะอีกอันหนึ่งที่เขามักจะที่บอกเอ๊ะทำไมไปเห็นในหนังในรูปนะฮะเนี่ยและในเงี้ยเวลาไปเห็นแล้วมักจะมาเปรียบเทียบไงเพราะที่ภาพถ่ายภาพโป้อะไรที่ออกมาเนี่ยอย่าไปหลงเชื่อนะอาจจะไม่ตรงปกได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะต้องแต่งนะถึงแม้จะสีดำคล้ำยังไงแต่ก็ถือว่ามันมีการปรับแต่งได้อันนี้ปรับแต่งอาจจะเป็นสีสันที่เฉยอาจจะไม่ได้จริงจังอะไรหนักหนาฉะนั้นไอ้ความกังวลตรงนี้ผู้ชายบางคนก็อาจจะพอไปกังวลนะบางคนนี่ ครับภรรยาแฟนเราเคยไปมีผ่านผู้ชายมาไหมเคยไปทำอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะทำใครมาหรือเปล่าซึ่งตรงเนี้ยพอเวลามันทำให้จิตใจเรามันทำให้เกิดความกังวลผู้ชายเนี่ยไอ้เรื่องจิตใจเนี่ยถ้าหากว่ามีความกังวลเมื่อไหร่จะไรว่ามันจะผ่านไปเรื่องของทำให้หย่อนสมรรถภาพทางเพศไปได้ทำให้หลังเร็วได้เหมือนกับความกังวลวิตกความครัวต่างๆพวกเนี้ยนะฉะนั้นตอบให้สบายใจเลยนะว่าทุกทั้งสองสามข้อที่คุณกังวลนี่นะนั่นมันเป็นมันพูดง่ายว่าเป็นคิดมากไปเองมากกว่านะครับ
0: ค่ะไม่มีอะไรนะคะ
1: คร
0: ับ ข้อที่สามส่วนตัวรู้สึกกังวลจนบางครั้งทำให้ไม่ค่อยมีอารมณ์แล้วก็หลังเร็วด้วยจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงได้บ้างเพราะว่าเราจะต้องแต่งงานกันแน่ๆผู้ใหญ่รับรู้ทั้งสองฝ่ายแล้วค่ะพี่หมอข้อสุดท้าย
1: ครับก็เหนือสิ่งบินใดนะครับผมว่าก็ในเมื่อเรามีความรักมีความพันนะครับแล้วก็ไอ้สิ่งนั้นน่ะมันเป็นเรื่องที่มันปรับได้นะปรับให้เข้าเรียกว่าปรับปรุงนะปรับปรุงเรื่องของความรักเรื่องของความเข้าใจเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแต่เรื่องสรีระต่างๆนั้นนะครับก็อย่าเอามาเป็นบรรทัดฐานนะถ้าว่าเราเข้าใจตรงนี้แล้วนี่นะความมั่นใจก็จะกลับมานะก็อย่าไปต้องคิดว่าแฟนเราไปมีเพศสัมพันธ์เคยอะไรอะไรมาที่จริงเราคิดมากไปเองมากกว่านะฮะเพราะฉะนั้นเอาความรักเป็นที่ตั้งก็แล้วกันนะฮะอย่าไปเปรียบเทียบกับเรื่องในจอในหนังโม้อะไรต่ออะไรทั้งหลายนี่นะฮะกลับมาสร้างเรียกว่าสิ่งที่ดีๆกับครอบครัวนะเพราะยังไงก็จะอยู่ด้วยกันแล้วเรื่องมีบุตรมีอะไรไม่เป็นอุปสรรคนะแน่นอนจากที่น้องกังวลนะนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: พอมีเวลาค่ะพี่หมออีกประมาณ4นาทีจะทิ้งท้ายอะไรบ้างกับเรื่องนี้
1: อ๋อครับเมื่อกี้น้องก็พูดถึงเรื่องหลังเรียนใช่ไหมไม่ค่อยมีอารมณ์อย่างนี้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เป็นเรื่องที่จะไปน้องนะต้องสร้างความมั่นใจกับตัวเองนะฮะโดยเฉพาะถ้าเรื่องของการหลังเรียวผู้ชายเพราะมันกังวลขึ้นมาอะไรฉะนั้นต้องหาวิธีนะวิธีแก้ปัญหาหลังเรียวเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยบางทีมันที่เราเห็นบ่อยๆก็เรื่องของการกำมิดหรือกีเกิลเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่เราบอกนะคือใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายหรือจะทำแบบก็เลยฝึกด้วยตัวเองนะไอ้สตาร์ทอะไรพวกนี้นะเทคนิคหยุดเริ่มอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนทำเหมือนกับช่วยตัวเองนะครับแล้วก็พอใกล้จะหลังก็กดไว้เพื่อไม่ให้หลังเรื่องหลังเร็วเนี้ยบางคนก็เดี๋ยวนี้มันมีถุงยางอนามัยนะพวกถุงยางที่ไปลดเรียกว่าไปช่วยลดความเขาเรียกนะไปความเสียดสีทำให้มันนั่นเกินไปนะมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ถ้ามันช่วยแก้ปัญหาด้วยตัวเองแล้วมันยังไม่ได้ผลจริงเนี่ยมันอาจจะต้องไปพบคุณหมอนะแล้วก็ผู้ชายอายุยังไม่มากเนี่ยอาจจะใช้ยาใช้อะไรนี่ช่วยได้เยอะเลย
0: ค่ะ
1: ครับหรือจะเอาคู่มือสุขภาพรักนะครับสักเล่มหนึ่งก็เอาไปอ่านก็ได้นะมันจะบอกเลยว่ารักษาการหลังเร็วหรือไม่มีย่อนสมรรถภาพทางเพศด้วยตัวเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีหลายอย่างที่อ่านแล้วนำไปปฏิบัติปรับใช้ในชีวิตของประการชีวิตส่วนตัวเราได้ครับ
0: มันแปลกนะพี่หมอบอกว่าพี่หมอนะบางคนก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องอะไรแบบนี้อาจจะคือบางคู่ก็อาจจะมองเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยแต่บางคู่อาจจะมองว่าเป็นเรื่องใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช่ฮะนะเขาเรียกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าบ้านเราที่เขาไม่เข้าใจเรื่องเพศศึกษาใช่ไหมคือพี่ก็ต้องบอกว่าเพศศึกษาท่านแรกนี่เขาเรียกว่าด้านชีววิทยาที่เรากำลังพูดถึงนะครับถ้าเกิดเขาเข้าใจเรื่องคำว่าชีววิทยาก็คือเข้าใจสรีระนะครับของร่างกายโดยเฉพาะในส่วนของระบบสืบพันธุ์นะครับทั้งของผู้หญิงผู้ชายเราจะเข้าใจว่าระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิงนั้นนะครับมีอะไรบ้าง นะลักษณะเป็นอย่างไรนะฮะผู้ชายเหมือนกันก็บางคนก็ไม่เข้าใจผู้หญิงยังไม่เข้าใจเลยก็คือจริงๆต้องเข้าใจในเพศศึกษาขั้นเบื้องต้นเนี่ยก็ขั้นต้นนะขั้นพื้นฐานก็แล้วกันก็ขั้นพื้นฐานแล้วก็เข้าใจในเรื่องสรีระในความเปลี่ยนแปลงนะครับในและช่วงวัยอะไรต่างๆไม่จะได้ไม่ทำให้เข้าใจผิดไงเข้าใจผิดๆมันก็ทำให้เกิดความกังวลใช่ไห
2: ม
1: อย่างนี้เป็นต้นนั่นเองตัวอะไรนะครับ
2: ครับก็ฝากไว้นะคะพี่หมอฝากเบอร์ด้วยค่ะหรือว่าใครที่อยากจะติดต่อสอบถามเป็นการส่วนตัว
1: อ๋อได้ครับนะครับเบอร์0876977666087-697-7666อาจารย์ครับผมทราบผมอยากจะไปอะไรนะนั่งสมาธิอาจารย์ไปที่ไหนดีเอาเดี๋ยวโทรมาหากันแล้วกันเดี๋ยวจะบอกให
2: ้คุยเรื่องธรรมะก็ได้นะเออเมื่อวาน
1: ถ้า
2: เก
1: ิด
2: ว
1: ่
2: าอยากจะคุยเรื่องธรรมะเรื่องทำบุญอะไรพวกนี้นะคะก็ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็
1: นอน
2: ใน
1: นอนก
2: ็ค่ะ
1: ครับก่อนนอนคืนนี้ก็ให้ทุกท่านนะครับทำจิตให้สบายนะฮะนะก็มันจะหลับสบายนั่นคืออะไรถ้าเราคิดสงบตื่นมาก็จะสดชื่นนะฮะ
2: ครับค่ะในรับมือกับหลายๆอย่างเลยนะคะสำหรับในตอนเช้าของวันใหม่ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆสัปดาห์หน้าเรากลับมาเจอกันเวลาเดิมนะคะพี่หมอคะวันนี้ลาไปพร้อมกันค่ะ
1: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงขณะนี้เวลา 22:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
9: บำรุงร่าง

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
3: ดียังไงหรอ
2: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้โหดีจัง
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม
7: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยไหมแค่ลุกก็
1: โอ
0: ้ยแค่นั่งก็โอ้ยรับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today.
6: ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you.

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you.

0: ขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
3: เนื้อลูกหัวบราหมันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
2: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
0: ไทยเชฟเข้มข้น

0: Chef
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
2: โอ้
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 6:11 กลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเช้าวันจันทร์ที่4พฤษภาคมวันนี้วันสัตว์ประมงคลนะคะ
1: ครับผมมาอยู่กันถึง7โมง
0: เจ้าให้ฟังนะฮะ
1: อ
0: ันเนื่องมาจากว่ามันมีข่าวเรื่องนี้คือเรื่องความรักเนี่ยนะอย่างผู้ยะอย่างผู้ชายเมื่อสักครู่นะเขาก็แบบเฮ้ยชีวิตเราอย่างเงี้ยใครจะมาสนใจดูเป็นหนุ่มบ้านนอกขี่หลังควายไปวันๆน่ะคงไม่มีสาวคนไหนมาสนใจใช่ไหมแต่ว่าในเนี่ยในซีรีส์ของจีนที่คนไทยติดกันงมงังมาน้องโบ๊ะคือพอดแนวเนี้ยมันสลับกันตอนนี้ก็ทำเหมือนกันหมดเลยเขาบอกว่ามันเป็นละครแนวเศรษฐีรักสาวชาวบ้านน่ะ
1: เศรษฐีก็สาว
0: ใช่แล้วไปเจออุ้ยสุดท้ายแล้วเป็น CEO เป็นมหาเศรษฐีแล้วประมาณนี้ค่ะนี่ล่าสุดรัฐบาลจีนจริงจังแล้วนะเขาบอกว่าสี่ประเภทเนื้อหาเรียกไมโครดราม่าหรือว่านครแนวตั้งที่กำลังได้ความนิยมเนี่ยเขาห้ามแล้วนะคะมันถือว่าเป็นการมอมเมาประชาชน
1: เอาทำไมอ่ะมันไม่อาจจะลดแต
0: ่รัฐบาลจีนออกมาตรการใหม่ควบคุมเนื้อหาสำหรับละครแนวตั้งที่กำลังได้รับความนิยมในประเทศจีนแล้วคนไทยก็แบบติดงมแงมเลยเพราะเรื่องแบบแนวโรแมนติกเกินจริงเขาบอกว่าเป็นเรื่องราวที่มหาเศรษฐีนะฮะที่เย็นชาเลยตกหลุมรักหญิงสาวชาวบ้านธรรมดาแล้วถูกมองว่านี่เป็นการสร้างความคาดหวังที่บิดเบือนเกี่ยวกับความรักความมั่งคั่งและความสำเร็จในชีวิตเขาก็เลยออกมาตรการว่าห้ามหรือว่าเนื้อหาลักษณะแบบนี้ต้องไม่ผลิตหรือผลิตก็น้อยลงเดี๋ยวรัฐบาลจะมีการตรวจสอบเขาบอกว่าตอนนี้นะคะผู้ใช้โซเชียลเป็นจำนวนมากนะคือชอบมากเลยไอความรักระหว่างผู้ชายที่แบบมีอิทธิพลมากเป็น CEO เป็นประธานบริษัทเลยพวกนี้แล้วก็มาพบรักกับหญิงชาวบ้านธรรมดาล่าสุดหน่วยงานกำกับดูแลของจีนก็บอกว่าเพื่อลดกระแสเนื้อหาลักษณะแบบนี้เตือนผู้ผลิตละครแนวตั้งแบบนี้นะไม่ให้สร้างคอนเทนต์ที่ยกย่องการแต่งงานกับคนรวยหรือผู้มีอำนาจหรือใช้ภาพความหรูหราอำนาจและการใช้ชีวิตแบบสุดโต่งเป็นจุดขายมาดึงดูดผู้ชมเพราะว่ามันไม่มีอยู่จริงเขาบอกว่าอย่างนั้นคือมันดูเกินจริงมากมันเป็นไปไม่ได้ไงที่แบ
1: บ
0: อะไรก็มาเจออะไรอย่างเงี้ยละครแบบนี้กำลังเข้มข้นมากประมาณนี้ค่ะ
1: ก็แสดงว่าถ้ารัฐบาลจีนมาให้ความสำคัญ

0: แสดงว่าคนจีนส่วนหนึ่งอ่ะพ่ออาจจะแบบว่าเฝ้ารอนะแสดงว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศเขาแล้วหมายถึงว่าทุกคนก็แบบเฝ้ารอว่าฉันจะเจอเศรษฐี
1: มารับ
0: อะไรแบบเนี้ย
1: อย่างนั้นเลยใช่
0: หรือว่าคนอาจจะมาใช้วิธีนี้ที่มาหลอกกันเป็นไม่ได้พี่แบบว่าทำเป็นโจรแต่จริงๆก็โจรแหละแต่ทำเป็นแบบว่า
1: ทำเป็นรวย
0: ในหนังอ่ะแบบว่าไปหลอกผู้หญิงว่าเราโจรแต่จริงๆไม่โจรก็โจรจริงอ่ะ
1: จริงเขาบอกว่าตอนนี้นะพี่กำลังจะรอให้ผู้ชมได้ชมรอฉายแล้วกัน 25,000 เรื่องที่รัฐบาลสั่งลบอ่ะ
0: เนี่ย
1: เขาบอกว่านี่คือสร้างแล้วนะ 25,000 เรื่องรัฐบาลบอกไม่เอาลบเลยไม่ได้เพราะว่าห้ามฉายเพราะว่านี่คือรัฐบาลจีนเขาก็จะควบคุมคอนเทนต์แบบนี้ให้มันสอดคล้องกับประเทศหน่อยว่าให้มันเป็นเรื่องจริงหน่อยนี่คือมันเป็นพล็อตเรื่องที่อุ้ยมหาเศรษฐีรักกับคนธรรมดาแล้วกลายเป็นจุดสำเร็จทางการตลาดที่ทำรายได้สูงมากแล้วตอบโจทย์ความฝันเรื่องการยกระดับฐานะทางสังคมแต่จริงๆแล้วมันไม่มีอยู่จริงไง
0: ครับ
1: เขาจะแบนละเนี่ย 25,000 เรื่องลบก่อนเลยไปสร้างใหม่ก็เขาบอกว่าเนี่ยบางเรื่องก็อาจจะต้องดูกันหน่อยมีคณะกรรมการเช็คว่าถ้าโอเคให้ผ่านได้ก็ผ่านแต่ถ้าแบบเป็นเหมือนเดิมก็คือเนี่ยไปพบรักกันแล้วก็แฮปปี้อย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันไม่มีอยู่จริงเนี่ยค่ะก็ตอนนี้รัฐบาลจีนเข้มงวดเรื่องนี้เพื่อป้องกันในการปลูกฝังค่านิยมแบบวัตถุนิยมอ่ะหรือว่าความคาดหวังที่คนจีนเกี่ยวกับความรักประมาณนั้น
0: พอเขาจะได้พอบางทีแบบเนาะหนังหรือละครทำแบบนี้มากๆเนี่ยมันทำให้คนแบบว่ามีความหวังอ่ะ
1: ไม่ต้องทำอะไรหรอปัจจุบันนี้ผู้หญิงไม่ต้องทำอะไรเลยไปหาแต่ CEO อย่างเดียวอย่างนี้ใช่ไหม
0: อะไรอย่างเงี้ยตอนในชีวิตจริงจะเจอแบบนี้แต่ทุกเรื่องก็ประมาณนี้จริงๆนะพี่นะผมดูทุกเรื่องก็จะประมาณนี้เจอกันโดยบังเอิญเมื่อ 7-8 ปีที่เคยไปมีอะไรกันแล้วมีลูกกันนางเอกท้องโดยผู้ชายไม่รู้เจอวันนี้ผู้ชายร่ำรวยประมาณนี้มันก็จะพร้อมเรื่องประมาณนี้
1: แล้วที่ดูดิทุกค่ายเลยสร้างมาเหมือนกันหมดเลยเนี่ย 25,000 เรื่องที่รัฐบาลสั่งลบอะโอ้เหมือนกันเลยเนื้อหาประมาณนี้ค่ะนี่คือละครแนวตั้งที่กำลังได้รับความนิยมแล้วคนไทยก็ติดนะตอนนี้มีมือถือก็อยู่หน้าจอกันอยู่เงียบๆเนี่ยไม่ต้องทำอะไรแล้วเขาบอกว่าอย่างนั้นค่ะก็ดีนะนี่เขาใช้คำนี้เลยว่าละครแนวนี้พอดเรื่องเศรษฐีรักสาวชาวบ้านเนี่ยเป็นการมัมเมาประชาชนมีหนูอยู่จริงค่ะ
0: ต่างจากคนไทย
1: ค่ะ
0: คนไทยที่มอมเมานี่ยังมีแบบว่าทำของใส่กันอีก
1: ยังมีแนวนี้อีก
0: แต่ที่ชีวิตจริงแล้วนะชีวิตจริงไม่ใช่ละครแล้วนะล่าสุดคุณแพทณปภาพี่แพทณปภาออกมาไลฟ์สดแล้วมีช่วงหนึ่งนะฮะแพทเล่าให้ฟังนะครับว่ามีเรื่องขนลุกจะเล่าให้แฟนๆฟังค่ะนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไปจับได้ว่ามีคนเนี่ยทำของใส่แพท
1: ของอะไรเนี่ย
0: ทำของเอาชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดไปให้พระทำพิธีไปให้พระทำพิธีนะครับแฟนๆก็แบบเอ๊ะเขาเป็นใครเขาเป็นอะไรทำไมถึงต้องเอาดวงเราเอาชื่อเราไปทำพิธีให้เหมือนกับว่าเขาอิจฉาเราหรือเปล่าทำให้ชีวิตเราแย่ลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแพทย์บอกว่าโดนทำของใส่เอาดวงเนี่ยไปผูกนะครับเขาบอกว่าเอาดวงไปดูว่าจะให้แพทย์ตกต่ำวันไหนถ้าอยากให้แพทย์เคราะห์ร้ายมีเรื่องไม่ดีนะต้องมาทำร้ายแพทต้องทำวันไหนยังไงเขาสามารถดูได้ถึงขนาดนั้นแหละพี่คือเขาบอกคนนี้เป็นญาติกันด้วยนะเป็นญาติกัน
1: เ
0: ป็นญาติ
1: กันเหรอ
0: เขาบอกว่าเขาคิดว่าแพทจะไม่ดูเรื่องแต่มีคนมารายงานแพทมีคนมาบอก เขาเคยทำมาแล้วรอบหนึ่งมีคนถ่ายให้ดูเลยว่านี่คือวันเดือนปีเกิดพี่แพทใช่ไหมเนี่ยเขาเอามาให้พระอาจารย์ที่เพชรบูรณ์นะดูแล้วก็ทำพิธีใส่ทำพิธีใส่แล้วเขาบอกว่าพระเนี่ยจะบอกได้สมมติว่าอันหนึ่งพฤษภาคมนะเธอต้องไปหาแพทเธอต้องไปทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วชีวิตเขาจะตกต่ำมันต้องทำควบคู่กันอย่าลืมทำตามที่อาจารย์บอกนะแล้วพอถึงวันกำหนดคนนี้เขาก็จะมาทำอะไรใส่เราไม่รู้ละแล้วแต่ที่เขาจะได้ความเชื่อนี้มาเออนะครับก็คุณแพทย์บอกว่าคนคนนี้เพิ่งไปเพชรบูรณ์มา
1: อืม
0: นะแล้วก็ไปทำพิธีอีกรอบหนึ่งแพทย์บอกว่าอิจฉาอะไรเราหรอแพทย์ก็ถามตัวเองนะตัวเขาก็มีทั้งบ้านมีทั้งรถเขามี3คันญาติคนนี้นะมีตึกมีร้านอาหารมีทุกอย่างเลยทำไมยังไม่พอใจอีกทำไมต้องมาอิจฉาทำไมต้องมาแบบว่าทำพิธีอะไรใส่แพทด้วยถ้าฟังอย่างนี้เขาก็ดูมีทุกอย่างนะบ้านรถตึกร้านอาหารคนเรานะบางทีมันอิจฉาความอิจฉาเนี่ยมันเป็นกิเลสนะพี่ดา
1: คือแบ
0: บมีทุกอย่างเลยแต่ว่าเจนี่ดังกว่าฉันน่ะ
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยมันจะอารมณ์ประมาณเนี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขา
1: ท้ากัน
0: โอ้นะครับก็เขาบอกว่าความโชคดีก็คือสามีเขาเนาะคุณพีเนี่ยนะครับเห็นพฤติกรรมเขามาเดินรอบบ้านแล้วมาสวดอะไรไม่รู้ในมือเขาก็ถือใช่คนนี้มาที่บ้านเลยพี่มาทำพิธีตามที่หมอดูบอกว่า
1: ก็แสดงว่าใกล้ชิด
0: ใช่แต่ว่าเข้าบ้าน
1: ได้เข้าบ้านได้ก็ต้องใกล้ชิด
0: เข้าบ้านได้ถือผ้าสีขาวๆเดินรอบบ้านมือเนี่ยถือผ้าปากก็สวดมึมมัมไปนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เดินมาที่หลังรถของแพทเป็นคันที่แพทนั่งอยู่ประจำกล้องวงจรปิดเห็นไอ้จังหวะนั้นเนี่ยเขาก็สวดแล้วก็โยนอะไรไม่รู้นะเหมือนกับโยนผ้าที่เขาถืออยู่อะใส่รถแพทบอกอย่างนี้น่ากลัวไหมพี่น่ากลัวไหมคือมันจะทำให้รถแพทคว่ำไหมมันจะเกิดอุบัติเหตุไหมก็ถ้าถึงขนาดมาตรวจใส่รถเรานี่ก็เนาะก็ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่แล้วกันผมว่านะ
1: เป็นเรา
0: ก็ต้องเอาอะไรขึ้นรถแล้วล่ะอย่างนี้เราไม่รู้ว่าม
1: ัน
0: เป็นเรื่องของจิตใจอะครับรถอะ
1: ก็แสดงว่าต้องใกล้ชิดกันมาก
0: ครับ
1: เขาถึงเข้าบ้านได
0: ้
1: อะ
0: ใช่แล้วที่สำคัญเขามีวงจรปิดนะเนี่ยคุณเข้าไปทำอะไรในบ้านเขาเนี่ยเขามีวงจรปิดแต่ก็ไม่รู้ว่าคุณแพทย์เขาจะเอาเรื่องถึงขนาดไหนแล้วก็เขาบอกตอนนี้เขากล้องเนี่ยเขาบันทึกภาพไว้ได้หมดเลยทีนี
1: ้
0: เขาบอกว่าก็เลยเอาวงจรปิดเนี่ยไปถามเขาเลยไปถามเจ้าตัวเลยว่าเธอมาทำอะไรเนี่ยมาทำพิธีอะไรใส่บ้านใส่รถเขาบอกว่าญาติคนนี้ก็ตอบแบบอึกอักตอบแบบตอบไม่ถูกอ่ะเหมือนโดนคนโดนจับได้อ่ะพี่คนโดนจับได้แต่ไม่ยอมรับนะครับถามว่าเป็นอะไรมากป่ะพี่ผมก็ทำกับเขาแบบนี้เขาก็ไม่ตอบอะไรเขาก็อึกอักเนี่ยคุณแพทย์ก็บอกว่าเห็นว่าเป็นญาติกันนะไม่งั้นไม่เอาเรื่องมันแล้ว
1: เป็นญาติเป็นคนใกล้ชิดทำไมเขาถึงทำแบบนั้น
0: หรือเขาเป็นแกกำลังท้องเลยนะพี่ดา
1: ใช่ใช่ตอนนี้เขาก็
0: กำลังท้องเลยนะแต่บางทีเขาก็เชื่อถ้าคนเชื่อเรื่องพวกนี้ก็น่าแบบน
1: ่
0: าเสียวเหมือนกันนะน้ำของใส่อ่ะ
1: ก็เอาจริงๆนะคนที่เขาเคยเจอเขาก็บอกว่าเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องหิวไหลนะมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะในสังคมบ้านเราแต่ฝรั่งก็อาจจะไม่รู้อ่ะ
0: คือใครไม่เชื่อก็จะไม่เชื่อแต่ถ้าใครเชื่อเนี่ยมันก็น่าคิดก็น่า
1: คิดแต่สมมติถ้าเป็นญาติกันความอิจฉาริษยาก็เอาทำของแบบนี้ดีกว่าที่จะทำร้ายร่างกายกันไหมทำได้ทำไปไม่ต้องทะเลาะกันทำกันแบบรับหลัง นี่มีคนบอกไม่เชื่ออย่าลบหลู่พี่สีไม่เชื่ออย่าลบหลู่ยังไม่ได้ลบหลู่อะไรเลยแ
0: ต่ทำไมคุณลุงฟังเตือนแล้วนะพี่สีจับน้ำเสียงได้นะว่าไม่เชื่อระวังนะ
1: ไม่เชื่อแต่ลบหลู่ยังไม่ได้อะไรเลยแค่หัวเราะนิดหน่อยนะคะเอาอย่างนี้ถ้าเอาสมมุตินะถ้าจิตเราไม่ตกก็ไม่เป็นไรนะคิดว่านะ
0: ครับ
1: เออใช่ไหมคะคนที่อิจฉาริษยาก็มีแหละนะบางทีใครได้ดิบได้ดีกว่าเราก็อาจจะเป็นอะไรที่แบบขวางหูขวางตานะคะนี่แต่น้องคนนี้นี่เลยน่ารักไปออกรายการไหนก็มีแต่คนรักน้องเอวาลูกสาวของพี่แดนนี่ศรีพินโยผู้เรื่องลับนะคะตอนนี้ก็คุณแม่พาออกรายการหลายๆรายการนะคะน้องดง
0: ครับผม
1: แม่ก็พาไปออกรายการนู้นรายการนี
0: ้แล้วก็ล่าสุดนั้น
1: ใช่ใช่น่ารักมากเลยแล้วน้องเอวาเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมยังสื่อสารกับคุณพ่อได้อยู่เขาว่าอย่างนั้น
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่เขาบอกเนี่ยก็ไปออกรายการเดี๋ยวนะเมื่อวานเนี่ยไปออกรายการไหนปรากฏว่าน้องเอวาบอกเนี่ยคุณพ่อมานั่งอยู่ข้างๆหนูยังไลคุยกับคุณพ่ออยู่เลยนี่เธอก็พูดแบบใสๆของเธอนะใช
0: ่หรือมีคนยังไม่บอก
1: ยังไลคุยกันอยู
0: ่มีคนยังไม่บอกน้องแบบพี่แบบว่าแอบเอาไลน์พ่อไปคุยแล้วก็เหมือนกับว่าพ่อไปแต่น้องเขารับรู้เขารู้เรารู้เรื่องนะผมไม่มีใครแบบไปหลอกเขาว่าพ่อไปต่างจังหวัดนะ
1: เขาบอกว่าเขาคือเขาบอกเนี่ยเขาพ่ออยู่ใกล้เขาตลอดเวลาเขาบอกว่าอย่างนั้นนะแล้วตอนนี้เนี่ยทำเอาผู้ใหญ่หลายคนต้องยิ้มตามในความน่ารักและรู้จักออมเงินของเอวานะเอวาเนี่ยไปรับจ้างสอนคุณยายทำคอนเทนต์แบบจริงจังในราคามิตรภาพมากนะคะคุณยายชื่อยายหมี่ทำหน้าที่สอนยายทำวีล็อกเพื่อแลกกับค่าจ้าง30 บาทแล้วความพีคอยู่ตรงที่ว่าถามว่าแล้วในอนาคตเนี่ยจะขอขึ้นค่าตัวมากกว่านี้ไหมเอวาก็บอกว่าไม่ได้ต้อง30 บาทเท่าเดิมเป้าหมายของเอวาคืออยากจะเก็บเงินเอาไว้ซื้อ iPad แล้วก็ซื้อขนมด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองนี่ก็สอนยายทำวีล็อกทำอะไรเงี้ยคอนเทนต์อะไรต่างๆเนี่ยดูสิแล้วล่าสุดนั้นเนี่ยพิธีกรอารมณ์ดีดีเจพุทธคือสามีของเดี๋ยวนะ
0: คุณจุ๋ยคุณจุ๋ย
1: วรัฐยาก็ไปรายการนี้แหละแล้วก็ดีเจพุทธก็บอกว่าเดี๋ยวจะมอบทุนการศึกษาให้กับน้องเอวานะคะแล้วก็พอดีเจพุทธบอกความตั้งใจว่าเดี๋ยวจะซัพพอร์ตเรื่องทุนการศึกษานะแล้วเพราะว่าดูแล้วเขาเป็นเด็กที่น่ารักมากเลยสัมภาษณ์ไปนั่งหัวเราะดูดีมีความสุขตลอดเวลาแล้วเอวาพอรู้ว่าดีเจพุทธเนี่ยจะให้ทุนการศึกษาบอกว่าขอให้ลุงพุทธสุขภาพแข็งแรงเงินรวยๆมีความสุขตลอดไปนะคะแล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็กอดเขาบอกว่าเนี่ยไม่ได้มีใครสอนนะเขาพูดของเขาเอง
0: อ
1: ือเป็นภาพอะไรที
0: ่
1: น่ารักมีความใสสดใสมากเด็กคนนี้คือไปไหนใครๆก็รักเขาอ่ะนี่ค่ะตอนนี้เขาบอกค่าตัวเขาอย่าลดเขานะ30 บาทที่เขาทำอย่างเงี้ยหรือใครก็ตามที่อยากจะให้เขาทำให้เนี่ยเขาทำให้เขาจะคิดตังค์30 บาท
0: 30 บาท
1: ต่อ
0: ทางคอนเทนต
1: ์น่ารักเน้น30 บาทก็เป็นภาพที่น่ารักเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มคุณแม่พาออกรายการนี่ค่ะน่ารักนะพูดเก่งอ่ะ
0: คร
1: ับ
0: ก็ถือเป็นลูกหลานคนบันเทิงคนหนึ่งอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็คิดว่านะเดี๋ยวบรรดาลุงป้าๆที่ทำงานอยู่ในวงการก็น่าจะจ้างมาทำอะไรสักอย่างอะเนาะเด็กคนนี้มีแววเนาะ
0: ครับ
1: มีแวว
0: ใช่หรือไม่หนูก็มุ่งไปทางคอนเทนต์ไปเลยนะเพราะว่าช่วงนี้ฟีดเขาเริ่มถูกดันเพราะว่าอยู่ๆผมก็เห็นผมไม่เคยติดตามภรรยาคุณแดนนี่มาก่อนไม่เคยติดตามน้องเอวามาก่อนนะแต่ฟีดของภรรยาคุณแดนนี่เขาก็ตอนนี้เขาก็ขึ้นไปละแล้วผมเห็นยอดคนกดหัวใจนะหลักแสนนะพี
1: ่โอ
0: ้ก็แสดงว่าตอนนี้เป็นโอกาสทองละหนูก็มุ่งทำคอนเทนต์กับแม่ไปเลยลูก นี
1: ่จริงค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ทำเพจของตัวเองไปนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวโอกาสดีๆก็คงจะตามมาเนาะพี่ตลกในวงการเขาก็ดูรักคุณแดนนี่กันเยอะอ่ะ
1: ใช่เนาะแล้วยิ่งมาเจอลูกสาวเขาเป็นเด็กน่ารักขนาดนี้เนาะ
0: คร
1: ับ ใครๆก็ชื่นชมไปไหนก็ยกมือไหว้ตลอดแล้วพูดเก่งเนาะพูดออกมาจากใจของตัวเองค่ะน่ารักค่ะค่ะมีอีกไหม
0: เอากีฬาสักนิดหนึ่งแล้วกันนะพี่นะ
1: ค่ะ
0: ซีเกมจบไปตั้งนานแล้วนะซีเกมนะถ้าพูดถึงซีเกมเนี่ยจบจนลืมไปแล้วนะว่าเออเราจบไปตอนไหนยังไงแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่ายังมีผู้รับเหมาเออยังมีผู้รับเหมาบริษัทขนส่งนะพี่ยังไม่ได้เงินนะไม่ได้เงินนะฮะขนส่งนี่หมายถึงพวกเที่ยวรถคือ
1: แบบที่รับกัน
0: ใช่รถรับส่งจากสนามกันรถรับส่งระหว่างจังหวัดคือปีนี้ซีเกมก็มีทั้ง3จังหวัดนะฮะกรุงเทพสงขลา
1: ชลบุรี
0: ใช่ๆก็นี่แหละฮะปรากฏว่าไม่รู้อีท่าไหนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ารถรับส่งนะที่กำหนดไว้ 3,000 เที่ยวเนี่ยนะครับแล้วก็จ้างคนนอกนะจ้างบริษัทขนส่งมาทำหน้าที่รับส่งเนี่ยนะครับยังไม่ได้เงินล่าสุดท่านผู้ว่ากกท.ครับพยายามหาทางออกให้นะฮะก็เขาบอกว่ามันเป็นข้อพิพาทคู่บริษัทคู่สัญญากับผู้รับจ้างอีกช่วงนึงอยู่นะฮะก็ตอนนี้กกท.ตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อหาทางออกร่วมกันแล้วนะครับว่าจะทำอย่างไรนะครับก็หาคนกลางมาเจรจาให้ตกลงกันได้เขาบอกว่าที่มันยังตกลงกันไม่ได้เนี่ยเพราะว่านี่แหละเที่ยวรถที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยจากที่กำหนดไว้ประมาณ 3,000 เที่ยวเนี่ยมันมากกว่านั้นทีนี้พอมันมากกว่านั้นมันก็มีต้นทุนมีค่าน้ำมันค่าคนค่าอะไรขึ้นมาไอ้ที่มากกว่าตรงเนี้ยบริษัทที่เขารับช่วงต่อไปเขาบอกว่าเฮ้ยเขาก็ทำผมจะจ่ายแค่ตามที่สัญญามา 3,000 เที่ยวไอ้คนที่มารับช่วงต่อที่มาวิ่งรถให้ก็บอกว่าอ้าวได้ไงล่ะมันก็ต้องจ่ายตามจริงสิครับมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะมันก็น่าจะเป็นอารมณ์ประมาณแบบยังตกลงกันเรื่องนี้ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวกกท.ก็จะเข้ามาเคลียร์ให้นะครับว่าแล้วมันจะยังไงปีเกมจบเมื่อธันวาแล้วนี่มันพฤษภาแล้วนะครับ5เดือนมาแล้วคนที่มาทำงานใน4เกมยังไม่ได้ตังค์กันอ่ะยังเคลียร์กันไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับ
1: ตอนแรกนึกว่าค้างนักกีฬาไม่เกี่ยวเนาะ
0: ไม่ใช่ครับนักกีฬาน่าจะจบไปแล้วนี่คนที่มาทำงานในช่วง4เกมครับผม
1: ค่ะมีอะไรอย่างนี้ด้วย
0: ต่อ
1: มันตกหล่นยังไงไม่ทราบ
0: ครับ
1: ใส่กายไปเนาะเดี๋ยวชื่อค่ะส่วนกีฬาอย่างอื่นมีอะไรบ้างค
0: ่
1: ะ
0: ก็มีก็คือมีฟุตบอลแดงเดือดเนาะที่เขาเรียกว่าศึกแดงเดือดแมนยูเจอลิเวอร์พูลนะครับต่อครั้งนี้ก็เป็นแมนยูที่เอาชนะไปได้แบบจุดมันนะ3-2ครับใครที่ไม่ดูบอลเช้านี้ก็อาจจะเห็นแบบว่าบรรยากาศใน Facebook คนล้อกันอะไรกันมันก็เป็นเหมือน
1: คนพวงเมื่อคืน
0: ในกิจกรรมของคนเนาะแฟนๆบอลอะไรอย่างครับพี่นะฮ
1: ะ
0: ก็ผลออกมาแบบนี้ก็ส่งผลให้แมนยูเนี่ยน่าจะคว้าอันดับ3แล้วก็ได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกบอลถ้วยสโมสรของยุโรปได้กลับไปเล่นบอลยุโรปอย่างแน่นอนแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนลิเวอร์พูลก็ไปลุ้นกับเชลซีก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรลิเวอร์พูลก็น่าจะได้ตามไปด้วยอันดับ4เนี่ยแหละนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็จบนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีก
1: ค่ะปิดท่าบันเทิงและกีฬา
0: ครับ
2: เล่าบันเทิง
1: ัปดาห์นี้ต้องติดตามในเรื่องของการประชุมครม.นะคะน่าจะมีหลายเรื่องเรื่องหนึ่งที่คนไทยรอคอยก็คือเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่คาดว่าน่าจะเข้าประชุมครม.พรุ่งนี้เลยค่ะน้องดงนะสำหรับมาตรการดูแลประชาชนใช่ก็เห็นบอกว่าจะคือที่ประชุมครม.ครั้งนี้เนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยจะพิจารณากรอบวงเงินกู้นะคะที่จะเอามาใช้ในโครงการนะคะที่มีการพูดถึงกันว่าจะกู้ถึง500,000 ล้านเนี่ยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าน่าจะกู้ประมาณ400,000 ล้านก็น่าจะพออันนี้คือถ้าฟังจากโฆษกรัฐบาลนะคะบอกว่าน่าจะ400,000 ล้านก็เพียงพอรัฐบาลวางไว้2 หลักก็คือในการใช้เงินพ.ร.ก.เงินกู้นั่นคือโครงการคนละครึ่งนี่คือคนละครึ่งไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่จะจ่ายอัตรา60แล้วก็ประชาชนจ่าย40เนี่ยรวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยอีกส่วนหนึ่งนี่นะคะก็จะใช้ส่งเสริมให้ประเทศเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานฟอสซิลหรือว่าน้ำมันที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศมาใช้เป็นพลังงานสะอาดแล้วก็พลังงานแสงอาทิตย์เพราะฉะนั้นนี่เป็นมาตรการจูงใจนะว่าเดี๋ยวเขาจะมีโครงการเรื่องของการให้ประชาชนเอารถเต่ามาแลกรถไฟฟ้าอะไรประมาณนี้ค่ะลุงแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนติดหลังคาโซล่ารูฟท็อปมากขึ้นนะจึงมีแรงจูงใจให้ประชาชนในเรื่องของเงินกู้ด้วยแล้วก็เรื่องโครงสร้างพื้นฐานเพื่อจะพร้อมที่จะให้คนได้ใช้รถไฟฟ้ากันมากขึ้นนะคะก็เลยต้องใช้งบเยอะหน่อยก็จำเป็นต้องกู้นี่เขาว่าอย่างนั้นแต่ทุกอย่างต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ยังไงก็ต้องกู้นะคะ
0: กู้
1: พรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้จะเข้าครม.ติดพอรปกู้เงินนี่แหละค่ะ
0: ครับ
1: นะ400,000 ล้าน500,000 ล้านนายกบอกว่าไม่จำเป็นต้องเข้าครม.เศรษฐกิจก่อนอะไรเลยก็คือจะต้องเข้าครม.ชุดใหญ่ไปเลยในวันพรุ่งนี
0: ้
1: นี่ค่ะ
0: คร
1: ับ นะคะก็เดี๋ยวต้องติดตามนะคะเรื่องนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็รอสำหรับเรื่องของการลงทะเบียนคนที่จะได้4,000เดือนละ 1,000 บาทนะคะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนนะคะส่วนบัตรประชารัฐบัตรประชารัฐไม่ต้องลงนะคะนี่ก็จะโอนเข้าไปเลย13ล้านคนเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: อันนี้ได้เลยไม่ต้องลงส่วนคนไม่มีมือถือไม่เคยใช้แอปเป๋าตังมาก่อนอันนี้ก็ต้องมีอ่ะไม่รู้จะยังไงอันเนี้ยกลุ่มเนี้ยเพราะว่าเงินมันต้องผ่านเป๋าตังค์อ่ะต้องมีแอปอ่ะลุงต้องมีมือถือแหละ
0: ครับเนาะ
1: ค
0: ือมันเป็นโครงการดิจิทัลอ่ะใช่ไหมม
1: ัน
0: ก
1: ็ใช่ค่ะ
0: มันก็ต้องมีจริงๆอ่ะใช่ไหมฮะ
1: เ
0: พราะมันใช้จ่ายผ่านเติมเงินต้องผ่านระบบนี้เลย
1: ใช่คนแก่ที่ไม่มีมือถือไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนลูกหลานก็ต้องทำยังไงอ่ะต้องมีแหละ
0: พยายามหาเครื่องมาแล้วก็โหลดให้อ่ะโหลดให้เอาไว้ใช้อ่ะ
1: หรือไม่งั้นก็ต้องสละสิทธิ
0: ์อืม
1: ก็คือไม่รับไปอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: อันนี้รัฐบาลก็ไม่ได้มีแนวทางเลือกนะว่าจะต้องทำยังไงสำหรับคนกลุ่มนี้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนาะ
0: ครับก็ไม่ได้พูดง่ายๆก็ไม่ได้
1: ใช
0: ่ก็ต้องไม่ได้ไป
1: คือยังไงมันต้องมีแอป
0: ครับ
1: นะคะ
0: ไปดูด้วยเหตุผลของโครงการไทยช่วยไทยดีหรือเปล่านะครับคุณอนุทินเนี่ยเขาบอกว่าสวนดุสิตโพสำรวจนะฮะดัชนีการเมืองเมื่อเดือนเมษาเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยยังเป็นนักการเมืองที่โดดเด่นที่สุดนะจากผลสำรวจนะฮะ
1: คร
0: ับไม่รู้ตรงใจกับคุณผู้ฟังเราไหมนะเขาบอกว่าผลงานนะครับผลงานของฝ่ายค้านนะครับมีคะแนนโดดเด่นขึ้นมาผลงานของฝ่ายค้านนะครับแต่ว่าผลงานของรัฐบาลที่ประชาชนยังไม่พอใจที่สุดนะก็คือการแก้ไขปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลนะครับนักการเมืองนะครับที่โดดเด่นที่สุดผลสำรวจนะครับบอกว่าคุณอนุทิน100%ละ39 ตามมาด้วยคุณยศชนันนะครับด็อกเตอร์เชนยี่ร้อยละ28
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ฝ่ายค้านเนี่ยคุณอภิสิทธิ์นะคุณอภิสิทธิ์คือคนที่โดดเด่นที่สุดในฝ่ายค้านนะครับคนเห็นผลงานมากที่สุดร้อยละ27ตามมาด้วยคุณไอซ์รัชนกนะฮะร้อยละ23สิ่งที่ประชาชนสะท้อนแล้วก็อยากให้รัฐบาลแก้ไขที่สุดอันดับหนึ่งปัญหาปากท้องลดภาระค่าของชีพนะครับตามมาด้วยอันดับสองคืออยากให้ตรวจสอบการทุจริตและการใช้งบประมาณของรัฐบาลนะครับก็น่าจะตกใจนะเรื่องปัญหาปากท้องเลยนะพี่นะ
1: ค
0: ่ะเรื่องปัญหาเศรษฐกิจนะครับแม้ว่าจะเผชิญกับภาวะวิกฤตสงครามน้ำมันต่างๆคนไทยบอกมันไม่ใช่ข้ออ้างรัฐบาลเข้ามาทำหน้าที่แล้วคุณต้องพาประเทศพาพวกเราให้ผ่านพ้นไปได้ทุกวิกฤต
1: ให้รอด
0: ให้รอด
1: ต้องให้รอด
0: ครับผม
1: ค่ะตอนนี้เขาบอกว่าณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศมีสินค้าราคาถูกภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพอยู่นะคะน้อง
0: โอ้ครับ
1: เริ่มเดือนนี้ค่ะตลอดเดือนพฤษภาคมนะคะทุกวันศุกร์ไม่ใช่ทุกวันขออภัยทุกวันศุกร์สามารถที่จะไปซื้อของที่อำเภอได้ทั่วประเทศนะคะก็จะมีของกินของใช้นะตั้งแต่เหนือสุดถึงใต้สุดเลยนะคะก็คิกออฟเปิดตัวโครงการไปแล้วเมื่อวันที่1พฤษภาคมนะคะโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและก็สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศนะคะก็คือว่ามีสินค้าจำเป็นให้เลือกซื้อนะคะเดินทางสะดวกไม่ต้องไปไกลบ้านราคาก็ลดสูงสุดถึง 58% ก็มีพวกนี้แหละสบู่แชมพูผงซักฟอกข้าวสารน้ำตาลน้ำมันซอสปรุงรส 3,000 กว่ารายการถูกกว่าสินค้าที่มียี่ห้อประมาณ 20% เอามาลดให้สูงสุด 58% ลดแล้วลดอีกประมาณนั้นนะคะแล้วก็ยังจะมีผู้ประกอบการทั่วไปมาลดราคารวมถึงสินค้าทงฟ้าด้วยนะคะมีข้าวสารน้ำมันน้ำตาลไข่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็สินค้าจากชุมชนมาด้วยนะคะเขาบอกว่าทุกอำเภอเลยนะคะจัดต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนนี้นะคะมีอีก4ครั้งในระหว่าง 8:30 น. ถึง 4:00 น.นะคะจนถึงวันที่29ลองดูนะคะทุกอำเภออำเภอไหนไม่มีไม่พร้อมก็แจ้งมานะคะแต่ว่าอันนี้กระทรวงพาณิชย์เขาบอกว่ามีทุกอำเภอเหมือนก็บังคับให้จัดอ่ะ
0: สมมุติดีๆไปเมื่อวันที่หนึ่งเนี่ยพี่วรังนัน
1: ใช่ไหมใช่ค่ะก็ไปซื้อหากันได้นะคะแต่ถ้าแบบต้องนั่งรถไปไกลๆเสียค่ารถไปก็ไม่ควรไม่คุ้มเนาะเพื่อแถวบ้านนั่นแหละนะคะถึงจะลดเยอะ 50% ก็ไม่คุ้ม
0: ค่ะครับ
1: นะคะแล้วก็ระวังนะนี่แม่ค้าพ่อค้าทั้งหลายนะคะช่วงที่แบบขายของดีๆบางทีขายของราคาถูกอยู่แล้วแล้วก็ขายดีมากคนก็มาลุมมาตุ้มมาซื้อนะตอนนี้เนี่ยมีเตือนภัยนะคะเขาบอกว่ามีวัยรุ่นต่างชาติ2รายที่เขาเจอนะเพจของเจ๊ม้อย V+ เนี่ยแจ้งเตือนผู้ประกอบการนะวัยรุ่นต่างชาติไม่รู้ว่าชาติไหนแต่ดูหน้าเขาบอกว่าน่าจะเป็นเหมือนจีนนะคะทำทีมาซื้อของแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหายไปสักพักนึงแล้วก็กลับมาอ้างว่าเป็นสินค้าปลอมแล้วก็ขอคืนเงินอะไรประมาณนี้ค่ะวัยรุ่นกลุ่มนี้ไปหยิบเบียร์จากตู้แช่แล้วบอกว่าเดี๋ยวเอาเบียร์ไปแทนแล้วกันคือไม่รู้มาซื้อจริงหรือไม่จริงอะไรประมาณนี้ค่ะพนักงานที่ดูแลร้านก็บอกว่าเป็น2คนเหมือนกับเยาวชนน่ะแต่ไม่ทราบสัญชาตินะคะเขาเลยไม่อยากให้เหตุการณ์บานปลายเพราะว่าเขายุ่งกับการขายของก็เลยตัดสินใจให้ทั้งคู่หยิบเบียร์ไปก็เลยฝากเตือนนะคะนักท่องเที่ยวมีหลายรูปแบบตอนนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เกาะพังงันค่ะน้องดุ๊ก
0: ครับผม
1: โอ้มีอย่างนี้ด้วย
0: จริง
1: อะไร
0: แ
1: ปลกมากเลย
0: แบงค์ปลอมก็ยังมีนะนี่สดๆร้อนๆเลยนะพี่นักข่าวส่งมาที่หนองบัวลำพู มื่อวานนี้นะครับตลาดนัดเจอ3ใบ3รายซ้อน
1: แบงค์พันหรอ
0: แบงค์พันปลอมคิดดูว่าตลาดนัดนี่ก็คือแบบระดับชาวบ้านเลยเนาะไอ้พวกนี้เอาแบงค์พันไปซื้อของทั้งหมด3เจ้าที่โดนนะครับแม่ค้าขายหมูแม่ค้าขายไส้กรอกนะฮะแล้วก็ขายแหนมดูสิใช้แบงค์พันซื้อของ50บาทแล้วก็ได้ตังทอนกลับไป
1: โอ้โห
0: นะครับได้เงินทอนไปจ้าละ950มันใช้วิธีเดียวกันหมดเลยครับเอาแบงค์พันมาซื้อของ50บาทเพื่อให้ได้เงินทอน950
1: ร้านไหนเจออย่างนี้นะท้อใจเลย
0: เนี่ยเขาบอกตอนนี้ที่หนองบัวลำพูแล้วเขาบอกว่ามันน่าจะตะเวนเปลี่ยนไปตามตลาดนัดแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดไปเรื่อยๆนะครับก็แม่ค้ารับแบงค์พันมาก็ตรวจให้ดีนะท่านเป็นแม่ค้าท่านต้องมีวิธีดูนะวิธีจับวิธีดูอ่ะมันก็คงจะเนียนน่าดูแหละเพียงแต่ว่าโอ้นะอย่าให้พลาดนะแบงค์พันเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเราต้องถอนเงินให้มันเสียเงินบีกนะพี่นะพวกนี้นี่ครับอยากให้ตำรวจตะเวนตามจับจริง
1: ๆ
0: เขาบอกวิธีดูง่ายๆหนึ่งกระดาษมันจะบางนะครับสองพอยกสองขึ้นดูเนี่ยจะไม่มีพระบรมฉายาลักษณ์อยู่ฝั่งด้านซ้ายมือด้านหน้าเอาผลเป็นแม่ค้าจะต้องหาความรู้สักนิดแหละว่าวิธีดูแบงค์พันดูยังไงแบงค์500ดูยังไงนี่ครับ
1: แล้วพวกนี้มันฉวยโอกาสเนาะ
0: ใช่พี่
1: จังหวะที่แบบแม่ค้ากำลังงงๆมึนๆคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีเวลาดูมากมายเลยประมาณเนี้ย
0: ครับ
1: ก็ต้องตรวจเช็คกันให้ดีนะคะบางทีขายของได้กำไรนิดหน่อยพอมาเจออะไรแบบนี้เนี่ยโอ้โหค่ะก็เรื่องของสักนิดนึงนะคะเรื่องของยาเสพติดเมื่อสักครู่ที่บอกว่าผลการสำรวจยังคงมีอยู่ใช่ไหมยาเสพติดนะคะยังแก้ไขปัญหาไม่ได้นะคะล่าสุดนั้นที่นครสวรรค์นะคะพ่อเป็นอดีตตำรวจค่ะเกษียณแล้วนะคะโอ้นี่คือยิงลูกคลั่งแปดนัดค่ะน้องรุ่งเสียชีวิตคาบ้านเลยค่ะ
0: พ่อต้องเหลืออดเนาะคนเราฆ่าลูกได้เนี่ยมันต้อง
1: เหลืออดจริงๆใช่ร้อยตำรวจเอกบุญเพ็งอายุ64นะคะอดีตตำรวจที่เกษียณก็รอมอบตัวกับตำรวจในพื้นที่ภัยสาลีนครสวรรค์ว่าได้ยิงลูกชายใช้9มม.ที่เคยใช้ประจำกายสมัยเป็นตำรวจนั่นแหละค่ะก็บอกว่าปืนกระบอกนี้เป็นปืนที่ผมปิดชีวิตของลูกแล้วครับก็เป็นการทะเลาะกันอย่างรุนแรงก่อนนะคะก่อนที่จะมีเสียงปืนดังรัวตามมาจากนั้นพ่อตาของผู้ก่อเหตุก็วิ่งออกมาจากบ้านในสภาพร้องไห้ก็บอกว่าหลานชายถูกยิงเสียชีวิตแล้วอายุ38แล้วนะคะลูกชายเนี่ยแต่ก็ติดยาเสพติดอย่างหนักค่ะอารวาสบ่อยค่ะน้องดง
0: โอ้ครับ
1: อารวาสบ่อยนะคะนี่ค่ะก็คือเหมือนกันทุกบ้านนะคะเสพยาแล้วก็เคยถูกจับหลายครั้งเอาไปบำบัดก็ไม่หายล่าสุดก็คือมาขอเงินจากแม่แต่แม่ปฏิเสธก็ทะเลาะกันรุนแรงพยายามจะเอามีดมาทำร้ายแล้วก็พยายามจะไปหยิบปืนของพ่อแต่พ่อเนี่ยหยิบได้ก่อนนะพ่อก็เห็นว่ามีความเสี่ยงจะอันตรายไม่ไหวแล้วนะคะก็เลยหยิบขึ้นมายิงแบบไม่ยั้งเลยแล้วก็ให้การกับตำรวจว่าถ้าผมไม่ทำลูกคงทำผมตายแน่ๆ
0: โอ
1: ้
0: โห
1: แล้วเพื่อนบ้านก็ให้ข้อมูลตรงกันนะว่าเนี่ยปกติตำรวจร้อยตำรวจเอกบุญเพ็งเนี่ยนะคะเป็นคนใจเย็นนะแต่ลูกชายก็ทุกคนเห็นว่ามีพฤติกรรมขอเงินไม่ทำงานทำการแล้วก็มักจะก่อเหตุคารวะนะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดคือเหลืออดแล้วอ่ะต้องบอกว่าอย่างนั้นค่ะก็อยู่ที่ศาลเนาะจะพิจารณา
0: ครับ
1: นี่เนาะค่ะ
0: ม
1: ีอยู่ เพลงสดสักเพลงนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ
0: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอย่าขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้ไม่อายใคร
2: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทินไซลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
9: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
8: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
9: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
8: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะ อย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
10: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
11: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
11: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
14: โอ้ยปวดท้อง
15: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
14: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
15: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิ์ภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการเช้าวันจันทร์วันหยุดวันนี้นะคะทางโดง
3: ครับมีข่าวดีๆบ้างที่ประเทศไทยของเรานะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะเขามีการจัดอันดับชายหาด50ชายหาดที่ดีที่สุดในโลกนะครับโดยเขาบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวแล้วก็เครือข่ายเกี่ยวกับชายหาดกว่า 1,000 คนทั่วโลกมาลงความเห็นมาพิจารณากันดูเรื่องของความสวยงามความสงบระบบความสมบูรณ์ของระบบนิเวศนะครับไทยเราติด50อันดับเนี่ย3ชายหาดนะฮะ อันดับ10เราติดอันดับ10นะก็คือสิมิลันครับพี่อ่าวเกือกหรือว่าฝรั่งเรียกว่าโดนัลด์ดักเบย์นะฮะก็คือชายหาดที่มีหินเรือใบอ่ะอยู่ที่สิมิลันน่ะ
2: โอ้ไปเห็นแต่ภาพอ่าวเกือก
3: เนาะรู้สึกว่า15พฤษภาคมนี้จะปิดเขาจะมีเปิดเป็นช่วงตั้งแต่15ตุลาถึง15พฤษภา
2: ค
3: มแล้วก็จะปิดเลยไม่ให้นักท่องเที่ยวไปเลยเพื่อให้ระบบนิเวศเราฟื้นตัวนะครับแล้วก็ช่วงมรสุมด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยว15ตุลาเนี่ยเปิดอีกทีหนึ่งในทุกปีก็จะเปิดไปอย่างเงี้ยนะครับก็เขาบอกจุดเด่นเลยก็คือหาดทรายขาวละเอียดน้ำทะเลสีฟ้าใสแล้วก็มีโขดหินนะครับที่บอกเป็นหินเรือใบนะฮะซึ่งเป็นสัญลักษณ์อยู่ที่นั่นเนี่ยปีนี้ฝรั่งเขาเลือกให้เราที่เนี่ยเป็นอันดับ10นะครับอ
2: ันดับ10ฝรั่งรู้จักมากกว่าคนไทยนะอ่าวเกือกนี
3: ่
2: นะ
3: อ่าวเกือกที่ซิมิลันแล้วก็อันดับ23อันดับ23นี่พาราไดซ์บีชนะครับที่ภูเก็ตหาดพาราไดซ์นะครับแล้วก็อันดับ27นี่หาดฟรีดอมบีชนะครับก็ภูเก็ตเหมือนกันนะฮะผมไปดูนะพี่อันดับ1เนี่ยอยู่ที่ฟิลิปปินส
2: ์
3: เขาชื่อว่าเอ็นตาลูล่าบีชนะครับ
2: ค่ะ
3: คงจะสวยมากเนาะขนาดซิมิลันแล้วว่าสวยๆแล้วเราระดับ10อ่ะเออที่ฟิลิปปินส์เนี่ยอันดับ1ตามด้วยที่กรีซนะครับที่กรีซเนี่ยนะฮะพิตรีบีชอันดับ2แล้วก็อันดับ3อยู่ที่ออสเตรเลียนะครับบอลตันบีชตามมาด้วยมาดากัสการ์แล้วก็ฟิจิพวกนี้คงแบบแต่ก็คงใกล้ๆเคียงกันนะผมว่า10อันดับเนี่ยมันก็คงจะน้ำมันต้องแบบใสแบบใสเป็นกระจกอะเนาะเออต้องใสคลิกเลยอะ
2: คงไม่มีขยะไม่มีอะไรเลย
3: คือ
2: ถ้ามองเนี่ยน่าจะเห็นข้างล่างเลยเนาะพวกตาลังอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออ
3: ใช่เขาดูซิมิลันเราก็ไม่ธรรมดานะซิมิลันเราก็สวยนะ
2: จริงน่าไปถ่ายรูปเช็คอิน
3: แต่ก็ไม่เคยไปนะฮะเห็นในรูป
2: ใช่เหมือนกันเลยปลาเล็กๆอะน่าสวยมากเนาะปลาสีเนาะ
3: ใช่ใช่ใช่ครับพี
2: ่
3: ถ้ามีโอกาสก็นี่แหละเราติดชื่อขึ้นชื่อระดับโลกแล้วนะฮะถ้ามีโอกาสก็ยังเหลือเวลาถึงที่15พฤษภาคมก็ไปกันได้
2: ค่ะ
3: หรือทัวร์ออกไปครับผม
2: ใช่ค่ะส่วนใครที่แชร์ข่าวเรื่องของรัฐบาลจะเพิ่มเบี้ยคนชราจาก600เป็น 3,000 ยังไม่มีนะคะ
3: แม่ผมลงมาถามว่าจริงไหมแม่ลงมาถามว่าจริงไหม
2: ไม่จริงค่ะยังค่ะปัจจุบันยังจ่ายตามระเบียบเดิมอยู่นะคะตามอายุค่ะ600 700 800แล้วก็ 1,000 นะยังได้เดิมอยู่นะ
3: ครับผม
2: นั่นแหละแล้วก็ไอ้ที่แชร์บอกว่านายกอนุทินพูดว่าการที่จะให้งบเบี้ยคนชรา600เป็น 3,000 ไม่มีประโยชน์แต่จะบอกโอ้ยฉันยังไม่ได้พูดเลยอย่าไปบิดเบือน
4: ช่วง Good Morning อาเซียน
5: เจ็ดโมงเช้าค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับรายการ Good Morning อาเซียนในเช้าวันฉัตรมงคล นะคะวันนี้อยู่กับเราสองคนดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุล
6: ค่ะและแก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะวันนี้มารับหน้าที่แทนนะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะที่ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันหลากหลายช่องทางเลยนะคะ
5: ค่ะอรุณสวัสดิ์หลายๆท่านเลยนะคะทักทายกันเข้ามา ทางแฟนเพจ MCOT News FM 100.5 นะคะคุณชัยนรงค์บอกว่าอรุณสวัสดิ์คุณน้ำหวานคุณแก้มครับ
6: ค่ะ
5: แล้วเขาสะกดชื่อคุณพิญญพัฒน์ถูกนะคะเนี่ย
6: นี่
5: เก่งมากแล้วมีคุณอะไรนะนะคะบอกใครๆก็ไปเวียดนามมีคุณอัมไพรนะคะคุณเสือคุณลอล่าคุณยุทธนาอาจารย์เกษมสันก็มาเตรียมประจำการตั้งแต่6โมงเช้าแล้วนะคะรวมถึงหลายๆท่านเลยอรุณสวัสดิ์ค่ะ
6: ค่ะช่วงเวลานี้นะคะก็ประจำทุกวันจันทร์นะคะเราจะไปเจาะลึกอาเซียนกับอาจารย์เกษมสันวีรกุลกันนะคะวันนี้ก็มาวิเคราะห์ในมุมมองเรื่องของเศรษฐกิจกันต่อนะคะภาษีมูลค่าเพิ่มกับหนี้สาธารณะวันนี้เป็น EP 2แล้วนะคะพูดคุยกับอาจารย์กันค่ะ
4: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสันวีรกุล
5: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์เกษมสัน
7: อรุณสวัสดิ์ครับคุณอิศรีคุณพิญญพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ฟังทั่วประเทศครับ
5: วันนี้วันหยุดแต่ว่าอาจารย์ไม่หยุดสุดฟิตนะคะอาจารย
7: ์เหมือนกับทั้งสองท่านเลยคุณอิศรีคุณพิญญพัฒน
5: ์ทำไมต้องขับล่ะอาจารย
7: ์ไม่รู้ว่าเป็นสุดฟิตหรือว่าเป็นหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบนะครับ
6: ค่ะมาในแง่มุมของการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของภาครัฐนะคะในช่วงเวลาแบบนี้ก็มีความท้าทายหลายอย่างนะอาจารย์
5: อาจารย์บอกว่าเห็นว่าเรื่องVATหรือภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยอาจารย์มีความเห็นในสัปดาห์ก่อนนะคะว่าควรที่จะขึ้นได้แล้วแต่ว่าขึ้นเป็นส่วนๆไปไม่เหมารวมแบบทั้งหมดเชิญต่อเลยค่ะอาจารย์
7: ใช่ครับก็ขออนุญาตทบทวนให้ฟังนิดสำหรับท่านที่เพิ่งได้ฟังตอนนี้ภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยอัตรา 7% ที่ไทยเราใช้เนี่ยถือว่าต่ำมากนะครับในอาเซียนและเมื่อเปรียบเทียบประเทศอื่นๆแน่นอนละภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยรัฐบาลก็ลังเลที่จะขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับจาก 7% ทั้งนั้นที่ควรจะกลับไปที่อัตราหลักคือ 10% ก่อนคำข้อเสนอแนะของผมคือว่าในหลายประเทศท่านผู้ฟังครับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเขาใช้หลายอัตราได้สินค้าจำเป็นสินค้าที่คนรายได้ปานกลางรายได้น้อยใช้เนี่ยก็กำหนดไปที่อัตราหนึ่งต่ำได้นะครับอาจจะเป็น 7% หรือต่ำกว่า 7% ยังได้ส่วนพวกสินค้าที่ผู้มีสตังค์จะใช้กันเนี่ยก็ขึ้นให้สูงได้ 10% 15% ก็ขึ้นได้หมดนะครับแล้วก็มาดูแลให้คนทั้งระบบเสียภาษีให้ถูกต้องนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมเสียดายโอกาสแทนนะครับที่เสนอแบบนั้นก็เพราะว่าสัดส่วนรายได้ของรัฐบาลต่อ GDP ของประเทศไทยเนี่ยต่ำมากนะครับเมื่อแต่ก่อนเนี่ย 17-18% นะครับรายได้รัฐบาลที่มาจากภาษีเป็นส่วนใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดเศรษฐกิจตอนนี้เหลือ 14-15% เท่านั้นเอง